สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บุญนิวส์ในข่าวต้นชั่วโมงค่ะในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศมาทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเหมือนเช่นเคยค่ะโดยพระภิกษุสงฆ์ชาวบังคลาเทศได้เดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวพุทธทั้งสองประเทศค่ะพระภิกษุชาวบังคลาเทศจำนวน5รูปได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายโดยมีพระภิกษุ2รูปซึ่งกำลังศึกษาอยู่ณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นผู้นำคณะพระเถระจากประเทศบังคลาเทศมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานภายในวัดพระธรรมกายโดยตลอดการเยี่ยมชมพระภิกษุทุกรูปต่างแสดงความปลื้มปิติและชื่นชมต่อแนวทางการดำเนินงานของวัดพระธรรมกายโดยเฉพาะระบบการบริหารจัดการการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบและเป็นสากลโดยพระเถระในคณะได้เล่าว่าท่านมีหน้าที่อบรมสั่งสอนพระภิกษุสามเณรและสาธุชนอยู่เป็นประจำเมื่อได้เห็นรูปแบบการดำเนินงานของวัดพระธรรมกายแล้วจึงตั้งใจจะนำแบบอย่างที่ดีและประสบการณ์ที่ได้รับในครั้งนี้กลับไปเผยแผ่และประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานพระพุทธศาสนาในประเทศบังคลาเทศต่อไปและจากการเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายในครั้งนี้ทุกรูปต่างประทับใจกับความกว้างใหญ่ความสะอาดความเป็นระเบียบและความงดงามของวัดพระธรรมกายพร้อมกล่าวว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่น่าอัศจรรย์และสะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาและสันติสุขภายในได้อย่างแท้จริงนอกจากนี้คณะพระภิกษุยังซาบซึ้งใจในความเอื้อเฟื้อและการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากพระภิกษุเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของวัดซึ่งก่อนเดินทางกลับทุกรูปได้กล่าวขอบคุณด้วยความจริงใจพร้อมตั้งใจว่าจะกลับมาเยี่ยมชมอีกในอนาคตและจะชักชวนพระภิกษุสามเณรรวมถึงญาติโยมชาวบังคลาเทศให้

มีโอกาสมาเยี่ยมชมและศึกษาธรรมะณวัดพระธรรมกายด้วยตนเองค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ต้อนรับสาธุชนชาวไทยและชาวท้องถิ่นที่ได้พร้อมใจกันเดินทางมาร่วมสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธและปฏิบัติธรรมร่วมกันอย่างอบอุ่นค่ะโดยพิธีกรรมในภาคเช้าประธานสงฆ์ได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายกองบุญปัจจัย4บำรุงวัดพิธีกล่าวคำถวายกองบุญผ้าป่าสร้างทุกสิ่งพิธีกล่าวคำถวายกองบุญยานพาหนะพิธีกล่าวคำถวายกองบุญยารักษาโรคพิธีกล่าวคำถวายกองบุญชำระหนี้สงฆ์พิธีกล่าวคำถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาและพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ทั้งยังได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ซึ่งบรรยากาศเปลี่ยนไปด้วยรอยยิ้มของผู้ที่มาร่วมงานบุญทุกท่านค่ะส่วนในภาคบ่ายสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาโดยการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เพื่อเข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายในพร้อมทั้งรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์เพื่อนำหลักธรรมะไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานในต่างแดนซึ่งกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้นับเป็นภาพกิจกรรมที่สร้างความอบอุ่นใจและแสดงถึงความสามัคคีของชาวพุทธในต่างแดนที่ร่วมกันสืบทอดและแผ่ขยายพระพุทธศาสนาให้ปักหลักอย่างมั่นคงในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์เพื่อเปิดโอกาสให้ยอดกัลยาณมิตรได้เดินทางมาสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธและร่วมกันสั่งสมเนกขัมมะบารมีร่วมกันอย่างอบอุ่นค่ะโดยพิธีกรรมในภาคเช้าคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ณศูนย์กลางกายฐานที่7ก่อนที่จะได้ร่วมกันอาราธนาศีล5และประกอบพิธีถวายกองบุญภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรเจเรมี่คีธแบล็กพร้อมกันนี้ประธานได้น้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่ประธานสงฆ์ก่อนที่สาธุชนทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศบรรยากาศอบอวลไปด้วยความสุขและความศรัทธาของเหล่านักสร้างบารมีภาคบ่ายคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมร่วมกันจากนั้นเป็นพิธีถวายกองบุญยารักษาโรคโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรสุวรรณพาร์ตรีโบส่วนพิธีถวายกองบุญการศึกษาประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรเพิ่มพูนและกัลยาณมิตรพวงพิกุลจันทวงศ์ในการนี้สาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันน้อมทำปัจจัยทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ก่อนที่ประธานสงฆ์จะได้กล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมพิธีถวายต้นไม้แด่คณะสงฆ์โดยมีกัลยาณมิตรวรทัยประเสริฐเป็นประธานในพิธีเพื่อสร้างความร่มเย็นและความเจริญงอกงามแก่พระพุทธศาสนาสืบไปโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปิติของสาธุชนทุกท่านที่ได้มาร่วมบุญในกิจกรรมอันเป็นมงคลครั้งนี้ค่ะและในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวด 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ forbytheworld.com ค่ะ
และขอเชิญเยาวชนชายนะคะอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่ง

จะอบรมระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะและขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอขณะนี้ค่ะต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้จัดขึ้นด้วยนะคะโดยทุกท่านนะคะสามารถรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมและทบทวนใน zoom072.com และทาง www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

โลกมนุษย์เป็นโลกแห่งการสร้างบารมีเมื่อเรามีโอกาสได้กายมนุษย์นี้มาแล้วเราก็ต้องใช้ให้คุ้มค่าใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดให้สมกับความยากที่ได้อัตภาพร่างกายนี้มาครอบครองด้วยการทำความดีให้ถึงพร้อมและละเว้นจากความชั่วทั้งหลายเหมือนกองคารวานของพ่อค้ามีทรัพย์มากที่ละเว้นหนทางเปรี่ยวอันน่าสะพรึงกลัวเพราะภัยบนหนทางชีวิตในสังสารวัฏนี้เนี่ยมีอันตรายทุกย่างก้าวทำผิดทำพลาดนิดหน่อยก็มีสิทธิ์ไปอบายได้ถ้าจะให้ปลอดภัยก็ต้องงดเว้นจากบาปอกุศลทั้งมวลมาประพฤติกุศลกรรมบถ10ประการหรือพูดโดยย่อคือหมั่นให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาโดยเฉพาะการเจริญภาวนาถือเป็นหัวใจทีเดียวให้ขยันฝึกฝนอบรมใจของเราให้หยุดให้นิ่งไปทุกๆวันแล้วเราก็จะสมปรารถนาในชีวิตกันนะจ๊ะมีพุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งกล่าวเอาไว้ว่าคนพาลเมื่อทำความชั่วย่อมเหิมเกรมิมที่ได้เห็นความเจริญอยู่ตราบเท่าที่บาปยังไม่ให้ผลแต่เมื่อได้บาปให้ผลคนพาลจึงเห็นว่าเป็นบาปเพราะได้ประสบทุกข์อันใหญ่หลวงบุคคลใดมาสั่งสมบาปแม้ทีละน้อยทีละน้อยบาปย่อมเพิ่มพูนและย่อมกระทำบุคคลนั้นให้เป็นคนพาลได้ส่วนบัณฑิตพึงละจากบาปและมุ่งกระทำที่สุดแห่งทุกข์คนเราเนี่ยถ้ายังไม่ได้ไปทำความชั่วอะไรก็ยังไม่เรียกว่าเป็นคนดีที่สมบูรณ์เพียงแต่อยู่เฉยๆไม่ได้ทำความชั่วเพิ่มขึ้น

และก็ไม่ได้ทำความดีที่เป็นประโยชน์อะไรให้กับตัวเองและผู้อื่นต่อเมื่อได้ลงมือกระทำความดีแล้วเท่านั้นจึงจะได้ชื่อว่าเป็นคนดีเพราะได้ละเว้นจากการทำชั่วแล้วตั้งใจทำความดีให้ถึงพร้อมแต่ถ้าจะให้ดีพร้อมดียิ่งขึ้นก็ต้องทำความดีด้วยใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสการเป็นคนดีที่สมบูรณ์จึงจะเกิดขึ้นคือต้องทำให้ครบหลักวิชาทั้งละชั่วทำดีและก็ทำใจให้ใสใสถ้าหากในชีวิตประจำวันของเราเราเอาหลักนี้มาใช้ในการดำเนินชีวิตในทุกเรื่องทุกขั้นตอนคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ก็ใคร่ครวญพิจารณาก่อนเพื่อไม่ให้ผิดจากหลักการนี้ชีวิตเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองจะไม่ไปทำผิดพลาดแต่แม้เราจะได้ชื่อว่าเป็นคนดีคนหนึ่งในสังคมถ้าเราไปทำในสิ่งที่ไม่ดีแม้เพียงเล็กน้อยอาจทำไปเพราะความประมาทชะล่าใจคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆคงไม่เป็นไรมั้งถ้าหากว่าทำสิ่งนั้นบ่อยๆจนคุ้นเคยชินเป็นอาจินกรรมก็จะทำให้ใจหมองเป็นมลทินของใจซึ่งมีผลต่อคติที่ไปในเบื้องหน้านะจ๊ะเหมือนผ้าขาวที่มีจุดด่างพร้อยเล็กๆกระจายไปทั่วตรงนี้ดูผิวเผินเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่อย่าลืมว่าน้ำทีละหยดที่ตกลงมาในตุ่มยังสามารถเติมตุ่มให้เต็มได้บาปกรรมแม้เพียงเล็กน้อยก็เหมือนกันมันพอกพูนได้และสามารถพลิกชีวิตจากคนที่ดีๆอยู่ให้กลายเป็นคนไม่ดีได้บางทีจากที่เคยเป็นบัณฑิตก็กลายเป็นพาลไปเลยบาปมันมีฤทธิ์มากนะจ๊ะสามารถพลิกดีให้กลับกลายเป็นชั่วได้ฉะนั้นต้องคอยระวังบาปไม่ให้เกิดขึ้นและความชั่วแม้เพียงเล็กน้อยก็อย่าได้ไปทำอีกเด็ดขาดพระบรมศาสดาทรงปรารภเรื่องนี้ในครั้งที่ทรงตรัสเตือนพระภิกษุ6รูปที่เรียกว่าพระฉัพพคีอันได้แก่พระเมติยะภุมมชกะอัสสชิปุณัพพสุกะปันดุกะและโลหิตกะที่มักจะทำผิดพระวินัยอยู่เรื่อยๆแม้เรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่ควรทำท่านก็ทำเพราะดูเบาและไม่สำรวมในความเป็นบรรพชิตพระภิกษุสงฆ์เพื่อนสหธรรมิกก็ตักเตือนท่านแต่ท่านก็ดื้อเอาแต่ใจตัวแล้วก็ไปสร้างปัญหาใหม่มาเรื่อยๆเป็นพฤติกรรมที่ชักนำไปสู่ความเสื่อมที่ล่อแหลมต่ออบายภูมิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงเมตตาจึงเรียกมากล่าวตักเตือนว่าพฤติกรรมที่นำมาซึ่งความเสื่อมของพวกเธอนี้เนี่ยเหมือนกับพฤติกรรมของนกกระไนจากนั้นได้ตรัสเล่าสตะปัตตะชาดกซึ่งเป็นเรื่องราวในอดีตชาติให้พระฉัพพคีและพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายได้รับฟังกันเรื่องก็มีอยู่ว่าในกรุงสาวัตถีมีกุฎุมพีผู้มั่งคั่งท่านหนึ่งได้ให้ชาวชนบทยืมทรัพย์ไป 1,000 กหาปณะพอไปประกอบธุรกิจการค้าแต่ในการต่อมากุฎุมพีท่านนี้ได้เสียชีวิตลงภรรยาก็ดูแลกิจการแทนและก็เป็นเจ้า

คอยติดตามทวงหนี้ที่เขายืมไปในรายของลูกหนี้ชาวชนบทนี้เนี่ยเธอก็ให้ลูกชายซึ่งกำลังอยู่ในวัยหนุ่มไปตามทวงหนี้เพราะเธอไม่ค่อยสบายและลูกหนี้ชนบทก็อยู่ห่างไกลมากต้องใช้เวลาในการเดินทางหลายวันจึงจะไปถึงในระหว่างที่ลูกชายของเธอกำลังเดินทางไปนั้นอาการป่วยไข้ของเธอก็หนักมากและในที่สุดก็ได้เสียชีวิตลงแต่ก่อนตายเธอยังห่วงทรัพย์ที่หมายว่าจะได้จากการทวงหนี้และก็ห่วงลูกชายด้วยจึงทำให้ตอนใกล้สิ้นใจใจของเธอหมองและไปเกิดเป็นสุนัขจิ้งจอกลูกชายเมื่อตามไปทวงทรัพย์ได้แล้วขากลับจะต้องเดินทางลัดป่าใหญ่ซึ่งตนไม่เคยทราบมาก่อนว่าในดงนี้

ในขณะที่กำลังจะเข้าสู่หนทางเปลี่ยวสุนัขจิ้งจอกที่เป็นอดีตมารดาของตัวก็มาดักรออยู่มายืนขวางทางเอาไว้แล้วก็เท้าตะกุยดินเห่าเหมือนจะบอกสัญญาณให้ทราบถึงอันตรายข้างหน้าแต่มานพหนุ่มก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ได้เฉลียวใจซ้ำยังกลับคิดว่าสุนัขตัวนี้เนี่ยเป็นตัวอัปมงคลมาขวางทางเราจะเอาก้อนดินขว้างใส่เพื่อขับไล่ไปสุนัข ก็เลยต้องหลบหนีไปแต่ก็ยังห่วงใยมานพหนุ่มก็เดินทางเข้าป่าไปเรื่อยๆได้เห็นนกกระไนตัวหนึ่งบินตรงมาแล้วก็ร้องส่งเสียงดังแต่มานพได้กลับเข้าใจว่านกตัวนี้น่ะร้องเสียงไพเราะเป็นมงคลแก่เราจึงหยุดยืนยกมือไหว้ทีหนึ่งแล้วก็เดินต่อไปแต่ที่จริงนกตัวนี้น่ะเป็นสายให้กับพวกโจรแล้วก็บินไปบอกพวกโจรให้มาจับตัวมานพหนุ่มพวกโจรก็รวมกันจับตัวมานพแล้วก็พามาพบกับหัวหน้าโจรซึ่งในชาตินั้นพระโพธิสัตว์เสวยบาปกรรมเป็นหัวหน้าโจรท่านก็ถามถึงเหตุการณ์ก่อนที่มานพจะถูกจับมาก็ฟังเรื่องราวโดยตลอดทั้งหมดท่านก็ทราบเรื่องโดยเป็นญาณเฉียบแหลมลึกซึ้งยากที่จะหาใครเทียบได้แล้วก็ได้กล่าวกับมานพว่าเจ้าในช่างไม่รู้อะไรเลยนกกระไนตัวนี้เป็นสายให้โจรเป็นตัวอันตรายสำหรับเจ้าเพราะจะนำเจ้ามาสู่ความหายนะจะยังไปยกมือไหว้มันอีกแต่สุนัขตัวที่เจ้าขับไล่ไปนั้นน่ะคืออดีตมารดาของเจ้านั่นเองนางมาเตือนภัยที่จะเกิดขึ้นกับเจ้าเพราะความห่วงใยตอนนี้นางได้เสียชีวิตไปแล้วแล้วมาเกิดเป็นสุนัขตัวนั้นฉะนั้นเจ้าจงนำทรัพย์ก้อนนี้นะกลับไปแล้วก็จัดการงานศพมารดาของเจ้าเสียเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อท่านเป็นครั้งสุดท้ายว่าแล้วก็ปล่อยมานพหนุ่มนี้ไปจากเรื่องนี้ก็มีข้อคิดหลายอย่างที่แฝงอยู่ทั้งเรื่องกฎแห่งกรรมความสำคัญของใจในช่วงสุดท้ายตอนศึกชิงภพและเรื่องความฉลาดในการสอบสวนทวนความจนสามารถรู้ถึงเหตุที่แท้จริงจากผลที่เกิดขึ้นเรื่องกายเป็นคนช่างสังเกตรวมทั้งการดูให้ออกว่าใครเป็นพาลใครเป็นบัณฑิตเป็นมิตรหรือศัตรูนี่ถ้าไม่ใช่พระโพธิสัตว์มานพหนุ่มอาจจะถูกฆ่าตายหรือถูกชิงทรัพย์ไปแล้วและข้อที่น่าสังเกตก็คือตอนที่มานพหนุ่มกำลังมีภัยเพราะนกกระไนส่งเสียงร้องไพเราะแต่ว่าเขาดูไม่ออกตรงนี้ก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจให้เราพึงสังวรว่าอย่าได้หลงเคลิบเคลิ้มไปกับคนที่มีวาทศีลฉลาดในการพูดเอาอกเอาใจประจบสอบพลอช่างพูดช่างคุยรู้จักยกยอปอปั้นยกย่องสรรเสริญให้ระวังให้ดีเพราะอาจชักนำเราไปในทางเสื่อมเสียได้ต้องตั้งสติใช้ปัญญาไม่เช่นนั้นเราก็จะต้องมาช้ำใจกันในภายหลังหรืออย่างสุนัขที่เห่ามานพนั้นซึ่งมันอาจจะดูเหมือนหยาบคายรุนแรงแต่ว่าจริงใจปรารถนาดีตรงนี้ก็ต้องแยกแยะให้ออกซึ่งการที่เราจะมีปัญญาลึกซึ้งแยกแยะถึงขั้นนั้นได้ก็ต้องมีสมาธิดีมีใจละเอียดซึ่งก็ต้องฝึกสมาธิให้มากๆ

ราะสมาธิเป็นบ่อเกิดของปัญญาและความรู้แจ้งเราจะรู้เห็นอะไรไปตามความเป็นจริงได้แต่เมื่อเราได้เข้าถึงพระรัตนตรัยกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรานามัยที่แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรม

มกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้กล่าวถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่104จากตอนที่แล้วมโหสถรับจดหมายข่าวจากมือของนางข้าหลวงก็ทราบว่าพระนางอุทุมพรเทวีทรงส่งข่าวมาเมื่อคลี่ออกอ่านก็ทราบเหตุการณ์โดยตลอดแต่ก็มิได้มีความวิตกกังวลใดๆได้ตรึกตรองเพื่อหาวิธีแก้ไขสถานการณ์อยู่ครู่หนึ่งจากนั้นจึงได้เข้านอนตามสบายในยามรุ่งสางของวันใหม่อาจารย์ทั้งสี่ต่างมารอมโหสถที่ช่องประตูพระราชวังด้วยความหวังว่าเช้าวันนี้เราจะฆ่ามโหสถให้ได้แต่รอจนกระทั่งเวลาสายก็ไม่เห็นแม้เงาของมโหสถบัณฑิตเมื่อเห็นว่าสายเกินไปแล้วจึงพากันเข้าเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชกราบทูลถึงเรื่องที่พวกตนมาซุ่มรอตั้งแต่เช้าแต่ก็ไม่เห็นมโหสถเลยเท้าเธอสดับคำนั้นแล้วก็ทรงนิ่งมือมองไปทางช่องพระแกลฝ่ายมโหสถบัณฑิตครั้นตื่นนอนแล้วก็สนานกายด้วยน้ำหอมประดับกายด้วยอาภรณ์เต็มยศหลังจากรับประทานอาหารเช้าจนอิ่มแล้วก็ได้สั่งกองพลโยธาที่ตนดูแลให้ช่วยกันจัดขบวนรถห้อมล้อมด้วยมหาชนชาวมิถิลาแล้วก็เคลื่อนขบวนรถเข้าสู่พระราชวังได้เห็นพระเจ้าวิเทหราชกำลังประทับยืนมองตนอยู่ที่สีหบัญชรก็สั่งให้พลโยธาน่ะหยุดขบวนรถแล้วค่อยๆก้าวลงจากรถลงมาหมอบถวายบังคมพระราชาด้วยอาการนอบน้อมแล้วก็ยืนอยู่ณที่นั้นพระเจ้าวิเทหราชทอดพระเนตรเห็นกิริยาอาการนอบน้อมของมโหสถบัณฑิตก็ทรงดำริในพระทัยว่านี่ถ้ามโหสถนี่คิดทรยศต่อเราจริงๆที่ไหนล่ะจะทำความเคารพเราเพียงแค่มโหสถออกคำสั่งเท่านั้นกำลังพลที่ห้อมล้อมเขาอยู่เนี่ยก็พร้อมที่จะบุกเข้ามาจับเราได้ตลอดเวลาแต่นี่หาได้เป็นเช่นนั้นคงเป็นเพราะมโหสถยังมีความเคารพเทิดทูนเราอยู่เช่นเดิมนั่นเองทรงพระดำริชนี้แล้วก็มีรับสั่งให้เรียกมโหสถมาเฝ้าณที่ประทับมโหสถบัณฑิต

ทราบพระกระแสรับสั่งแล้วก็ตรงเข้าไปยังที่เฝ้ากราบถวายบังคมพระเจ้าวิเทหราชและพระนางอุทุมพรเทวีแล้วก็นั่งเหนืออาสนะอันสมควรแก่ตนโดยมีอาจารย์ทั้งสี่นั่งพร้อมหน้าอยู่ในที่นั้นด้วยลำดับนั้นพระเจ้าวิเทหราชทรงทำเหมือนไม่ได้ทรงทราบเหตุการณ์อะไรมาก่อนตรัสถามมโหสถก่อนว่าพ่อมโหสถเมื่อวานนี้น่ะทำไมเธอถึงกลับไปเสียก่อนน่ะแล้ววันนี้ก็เพิ่งจะมาถึงน่ะยายเธอถึงละเลยหน้าที่ของตนเสียละมโหสถบัณฑิตก็กราบทูลตรงๆด้วยน้ำเสียงก้องกังวานว่าขอเดชะมหาราชเจ้าพระองค์ทรงเชื่อถือถ้อยคำให้ร้ายป้ายสีของอาจารย์ทั้งสี่ที่ทูลยุยงด้วยคำเท็จซึ่งไม่มีมูลไม่เพียงแต่ทรงหลงเชื่อเท่านั้นพระองค์ยังได้ทรงมอบหมายให้อาจารย์ทั้งสี่เนี่ยมาคอยลอบฆ่าข้าพระองค์อีกเพราะเหตุนี้แหละข้าพระพุทธองค์จึงไม่ได้มาตามเวลาเดิมพระพุทธเจ้าข้าพระเจ้าวิเทหราชทรงสดับดังนั้นก็ทรงตกพระทัยอยู่ไม่น้อยแต่ก็สกัดกลั้นความรู้สึกของพระองค์ไว้ได้แล้วตรัสถามด้วยพระสุรเสียงราบเรียบเป็นปกติว่าพ่อมโหสถผู้มีปัญญาทำไมเธอถึงกล่าวเช่นนั้นล่ะนี่เป็นเพราะเธอระแวงไปเองหรือมีใครบอกแก่เธอหรือมโหสถบัณฑิตก็ทูลตอบด้วยวาจาอาถานว่าขอดีชะข้าพระบาทมิได้ระแวงไปเองอย่างแน่นอนพระพุทธเจ้าค่ะแต่เพราะเมื่อคืนนี้นะพระองค์ทรงนำเรื่องนี้ไปตรัสเล่าแก่บุคคลอื่นข้าพระบาทจึงได้ทราบความลับของพระองค์จนหมดสิ้นก็พระองค์ทรงเปิดเผยความลับนี้แก่ผู้ใดข้าพระบาทก็ได้ทราบความลับดังกล่าวนั้นจากผู้นั้นแหละพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชทรงสดับเช่นนั้นก็รู้สึกปราบแปลบในพระหทัยที่ความลับของพระองค์มารั่วไหลไปได้พระองค์จึงทรงใคร่ครวญว่าบุคคลอื่นที่มโหสถกล่าวถึงคงไม่ใช่ใครอื่นนอกเสียจากพระนางอุทุมพรพระอัครมเหสีของพระองค์เองที่บังอาจลอบส่งข่าวไปถึงมโหสถครั้นส่งแน่พระทัยเช่นนี้เท้าเธอก็ยิ่งทรงกลิ้วหนักเหลียวพระพักไปทางพระนางอุทุมพรเทวีผู้ตกเป็นจำเลยของพระองค์แล้วทรงจ้องเขม็งไปยังพระเนตรของพระนางด้วยสายพระเนตรดุดันราวกับจะเสวยเลือดเนื้อของพระนางซิให้ได้พระนางอุทุมพรทราบว่าเท้าเธอทรงพิโรธตนดังนั้นก็ทรงตกพระทัยกลัวมีพระพักซีดเผือดพระกายก็สั่นระลัวด้วยทรงพรั่นพรึงต่อพระราชอาญาเหมือนเช่นครั้งก่อนมโหสถบัณฑิตเห็นพระอาการของทั้งสองพระองค์แล้วก็รู้ว่าสถานการณ์ชักจะตึงเครียดหนักขึ้นจึงตัดสินใจกราบบังคมทูลพระเจ้าวิเทหราชว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพฝ่าพระบาทจะทรงกลิ้วพระแม่เจ้าทำไมข้อที่พระนางจะตรัสบอกแก่ข้าพระบาทหรือไม่นั้นไม่สำคัญอันไรหรอกพระพุทธเจ้าค่ะเรื่องนี้นะแม้นพระนางไม่ตรัสบอกแก่ข้าพระบาท

พระบาทก็ย่อมทราบเหตุการณ์ได้ตลอดหมดอย่าว่าแต่ความลับของพระองค์เลยพระพุทธเจ้าค่ะแม้ความลับของราชบัณฑิตทั้งสี่ของพระองค์ข้าพระบาทก็ย่อมทราบดีพระเจ้าวิเทหราชทรงแปลกพระทัยไม่น้อยในถ้อยคำของมโหสถที่กล่าวอ้างอาจารย์ทั้งสี่ว่าได้กุมความลับของทุกคนไว้แล้วเท้าเธอมีพระประสงค์ที่จะพิสูจน์ความจริงดังกล่าวจึงตรัสถามมโหสถว่าพ่อมโหสถ

หลวงปู่เดินเข้ามาแบบนี้ตรงนี้ก็ยังเป็นของชาวบ้านมั้งยังเป็นสวนนิดหนึ่งใช่เป็นของชาวบ้านแหละนี่เหลืออยู่4องค์นะ4เจดีย์1 2 3 4เหลืออยู่แค่นี้นอกนั้นย้ายขึ้นคอนโดหมดแล้วเราก็มาตักบาตรมาทำประกอบพิธีในนี้นี่อัญเชิญหลวงปู่ทองคำในร่างทองคำมาอยู่ตรงนี้โครงการธรรมยาตรานี่อันนี้เพิ่งเกิดขึ้นมาตอนหลังไม่นานนะเนี่ยเรามองเห็นวิหารคดนะที่อยู่รอบเนี่ยนี่วิหารหลวงปู่อยู่ตรงนี้แล้วก็อันนี้เป็นบริเวณโดยรอบนะเราไปนั่งประกอบพิธีในนี้ได้เนี่ยอันนี้1 2 3 4 4องค์ส่วนที่เราสร้างคอนโดจะอยู่ข้างหลัง

0: อยู่ตรงนี้ต้องเดินไปอีกหน่อยหนึ่งกว่าจะเคลียร์ได้ไม่ง่ายไม่ง่ายอันนี้ทางเข้าด้านหน้าคราวนี้เลยนึกแล้วชัดนะอันนี้เป็นโรงเรียนโรงเรียนอยู่ที่วัดบทบนเนี่ยภาพปัจจุบันจะมีเยอะหน่อยสมัยก่อนไม่ค่อยมีเนาะอันนี้ประกอบพิธีที่หน้าโบสถ์เรานั่งอยู่ตรงไหนดูกันตัวเองนี่นะโอ้ได้หมดละเอาเก็บมาแค่นี้ขออนุโมทนาบุญกับผู้ที่คุณพิชัยเหล่าสิริมงคลเนี่ยท่านรวบรวมภาพมาให้หลวงน้าเนาะขออนุโมทนาบุญด้วยกับพวกเราปลื้มกันไหมจ๊ะ
1: ปลื้มครับ
0: ขออนุโมทนาพวกเราทุกคนนะที่ได้บุญได้ดูที่นี่เน
1: า
0: ะ
1: สาธุ
0: ต่อไปวิหารที่เราบูรณะเราจะอยู่ได้อีกนานเลยเราทำอย่างดีนะเอาบุญมาฝากพวกเราทุกคนจ้ะ
1: สาธุ
0: ตอนนั้นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์ที่ควบคุมดูแลอาคารโบราณสถานทั้งหมดตั้งแต่สุพรรณบุรีอยุธยามาทั้งด้านเนี่ยเข้ามาดูการบูรณะของเราเขาชมนะบอกว่าของเราบูรณะได้เกินดีเกินกว่าที่เขาทำเองซะอีกเราก็เชื่อว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าเราทำด้วยใจบูชาทำหลวงปู่กัน
2: ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะจ๊ะที่ได้บริจาคทรัพย์ที่จะบำรุงวัดแห่งนี้สิ่งที่พระเดชหลวงพ่อทุ่มเทสร้างขึ้นมาทำขึ้นมาก็จะได้รับการบำรุงรักษาแล้วสถานที่แห่งนี้จะได้รองรับการสร้างบารมีของพวกเราของหมู่คณะรวมทั้งผู้ที่จะมาถึงในอนาคตด้วยสิ่งที่เราทำวันนี้ก็จะได้เป็นประโยชน์ตัวเราเองก็จะได้บุญก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะจ๊ะ
1: สาธุ
2: ที่ยังต้องขอเอาทบทวนโอวาทของเมื่อปี2548 2549ขึ้นมาดูอีกครั้งเพราะว่าเป็นโอวาทที่ไม่เก่าเลยดูแล้วก็เหมือนตัวเตือนตัวเองแล้วก็เตือนทั้งหมู่คณะของพวกเราได้ยินได้ฟังก็ดึงสติกลับมาอยู่กับตัวมาอยู่กับใจของเราเองที่เราจะลึกถึงตัวเราเองได้เป็นโอวาทที่ล้ำค่าเราใช้ได้ตลอดไม่เก่าเรื่องแรกที่ท่านเตือนอยู่ในทบทวนโอวาทคราวนี้ก็คือเรื่องเวลาในชีวิตเพราะว่าเราใช้เวลาในชีวิตเนี่ยมันล่วงเลยไปเรื่อยๆแล้วเวลาเราเอากลับคืนมาไม่ได้เราจะอายุขนาดไหนก็ตามพอเวลาผ่านไปแล้วนั่นคือเวลาในชีวิตมันเหลือไม่เท่าเดิมแล้วเวลาในชีวิตที่เหลืออยู่เป็นคำเตือนของท่านที่จะบอกเราว่าเราต้องรู้จักใช้ให้มันเต็มคุณค่าของมันเป็นความตั้งใจที่เราจะมาเป็นนักสร้างบารมีกันนะจ๊ะนักสร้างบารมีก็คือจะต้องสั่งสมบุญบารมีให้ยิ่งขึ้นจนกว่าจะเต็มถ้ายังไม่เต็มต้องสั่งสมเพิ่มทุกโอกาสที่จะได้

บุญกุศลนั่นคือโอกาสของพวกเราทุกคนอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านพูดถึงเรื่องความพร่องที่เรามานั่งอยู่ตรงนี้เรายังมาสร้างบุญบารมีกันอยู่ขอให้รู้เถอะว่าเรายังพร่องอยู่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าควรจะสร้างบุญบารมีได้เต็มทุกอย่างเต็มที่จะก้าวเข้าสู่ความเป็นพุทธะได้สร้างบุญบารมี20อสงไขยเศษอีกแสนมหากัปแต่ท่านไม่ท้อเลยถึงจะต้องเกิดชาติแล้วชาติเล่าพบแล้วพบเล่าแต่ทุกที่ทุกเวลาทุกโอกาสของท่านก็คือการสั่งสมบุญบารมีให้มากยิ่งขึ้นทำจนกว่าจะเต็มแล้วเต็มของท่านคือเต็มบุญบารมี30ทัศน์ถ้าไม่เต็มท่านยังไม่ได้เป็นพุทธะเพราะนั้นทุกเวลาทุกโอกาสของท่านนั่นก็คือโอกาสที่ท่านจะสร้างบุญบารมีเป็นสิ่งที่บอกว่าในเวลาช่วงเวลาของการสร้างนั้นมันยังพร่องอยู่มันยังไม่เต็มแล้วเราสังเกตดูได้ยังไงโอ้ท่านแนะมาให้เสร็จหมดเลยแล้วเป็นศัพท์ที่เราคุ้นหูทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติถ้าหากว่าเราดูตัวเองแล้วเราพบข้อพร่องขอให้รู้เถอะว่าเราพบจุดที่เราจะเติมเต็มได้ถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราพร่องเราจะไม่สั่งสมเพิ่มแล้วเราจะไม่มีโอกาสที่จะทำให้มันเต็มคำเตือนของท่านนี้จึงเป็นคำเตือนที่ล้ำค่ามากเป็นคำเตือนที่ทำให้เราต้องมานั่งแล้วก็นึกถึงตัวเองว่าเรายังพร่องอะไรอยู่เวลาในชีวิตก็ไม่เหลือเท่าเดิมแล้วมันพร่องไปเรื่อยๆมันหมดไปเรื่อยๆเพราะนั้นเวลาที่เราเหลืออยู่ที่เรามีอยู่เราจะต้องใช้ด้วยความไม่ประมาทและต้องตั้งใจแน่วแน่มากที่จะทำการเติมเต็มมันถึงจะเกิดขึ้นได้ดูจากทั้งรูปสมบัติแข็งแรงไหมหล่อไหมสวยไหมก็คือรูปกายรูปสมบัติของกายของเราเนี่ยสมบูรณ์แบบหรือยังถ้าเราไม่เข้าข้างตัวเองเราก็จะมีคำตอบเพราะว่ารูปสมบัติที่สมบูรณ์แบบที่สุดคือรูปสมบัติที่ได้คุณสมบัติของลักษณะมหาบุรุษนั่นคือเต็มจริงๆถึงจะได้มาดูทรัพย์สมบัติเราว่ามาสม่ำเสมอไหมกับพ่องกับแพ่งไหมนั่นคือจะได้รู้ว่าเราสร้างทานบารมีมาแค่ไหนบางคนเกิดมาสมัยเด็กตอนเป็นเด็กลำบากทรัพย์สมบัติหายากขอให้รู้เถอะว่าเราสร้างบารมีมานั้นเราไม่เคยเต็มตลอดเวลาพอรู้ตัวเราถึงสร้างแต่ไอตอนที่ตั้งแต่เด็กขึ้นมาบางทีเนี่ยมันไม่สมบูรณ์แบบหรอกบางทีจะไม่เคยได้สร้างแล้วเราไม่เคยได้สร้างมันเพราะนั้นโอกาสที่เราจะสร้างบุญบารมีแม้กระทั่งทานบารมีเนี่ยได้ตลอดหนทางตลอดชีวิตตั้งแต่เล็กจนโตจนกระทั่งละสังขารจริงๆแล้วตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาด้วยซ้ำไปเด็กบางคนมีบุญนะเกิดมาอยู่ในครรภ์มารดาเนี่ยบุญของเด็กเนี่ยทำให้พ่อแม่ทำมาหากินสะดวกขึ้นคล่องขึ้นเพื่อจะได้มีทรัพย์มาเลี้ยงทารกที่อยู่ในครรภ์บุญบารมีสิบทัศนั้นต้องเติมเต็มแล้วเติมเต็มเป็นตัวแรกต้องเต็มแน่ๆขวาจะเหมือนพระเจ้าท่านจะเป็นพุทธะบุญต้องเต็มแล้วทานบารมีท่านต้องเต็มก่อนบุญบารมีสิบทัศเขาจะใช้คำว่าบุญบารมีสิบทัศมีทานเป็นต้นคำว่าทานเป็นต้นคือทานนั้นเป็นต้นเลยเป็นต้นของบุญทั้งสิบอย่างเพราะนั้นก็ต้องสร้างให้เต็มถ้าไม่เต็มเราก็ต้องเราก็

องพร่องต่อไปเวลาในชีวิตที่เรารู้ตัวมันเป็นเวลาที่ทรงคุณค่านะแต่เรารู้ตัวว่าเออเรายังพร่องเรื่องอะไรแล้วจะต้องทำเติมเรื่องอะไรแล้วพยายามทำบางคนพออายุมากแล้วเริ่มได้คิดเพราะใช้เวลาในชีวิตไปเยอะแล้วแต่นั่นแหละพอมาใช้ตอนท้ายกำลังสังขารบางทีมันไม่สมบูรณ์แต่ก็ยังดีเหมือนฉันนี่พออายุมากแล้วก็ชักได้คิดไอ้ตอนหนุ่มๆก็ทำแต่ลุยงานอย่างเดียวสร้างบารมีหลายๆอย่างแล้วก็ยังพร่องคราวนี้พอได้โอกาสว่าจะทำบุญอะไรเออมันอยากจะทำถึงแม้ว่าเวลาจะน้อยลงก็ยังดีเพราะนั้นสิ่งที่ท่านเตือนมาทบทวนโอวาทมาไม่ได้เก่าเลยเตือนตอนไหนได้สติตอนไหนมันเป็นคำสอนที่ล้ำค่าอยู่ในวิถีชีวิตของพวกเราเพราะฉะนั้นเราก็ขจัดความพร่องของตัวเราเองให้หมดไปจริงๆความพร่องนั้นมันมีทั้งกายวาจาใจเลยนะแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่เราต้องค่อยๆดูตัวเราเองบางทีคนอื่นมาเตือนเนี่ยเตือนยากแต่ถ้าเราพบด้วยตัวเองเราเตือนด้วยตัวเองนี่เป็นสิ่งที่เรากำลังจะเข้าสู่ภาวะที่เตือนตัวเองได้ยายสอนฉันว่าคนบุญน้อยเตือนตัวเองไม่ได้หรอกคนบุญมากก็จะเตือนตัวเองได้แต่จะเตือนได้ขนาดไหนมันก็ขึ้นอยู่กับบุญของตัวแล้วบุญเวลาเตือนไปแล้วแล้วเราทำบุญก็จะเต็มไปเรื่อยๆจนกระทั่งเต็มไม่มีคำว่าพร่องแล้วนั่นจะเป็นสิ่งที่เป็นสมบัติล้ำค่าในวิถีชีวิตของเราที่เราได้เกิดมาเป็นนักสร้างบารมีจริงๆวันนี้มาตั้งใจจะมานึกถึงพระเดชคุณหลวงปู่นึกถึงท่านด้วยใจเคารพและบูชาจริงๆวันเกิดของท่านผ่านไปแล้วตั้งแต่วันที่10ตุลาแต่10ตุลาเป็นวันเกิดตามสุริยคติแต่นับตามจันทรคติท่านเกิดวันแรม6ค่ำเดือน11แต่วันนี้วันแรมสีค่ำเดือน11ถ้านับตามจันทรคติวันเกิดพระเดชหลวงปู่ยังขาดอยู่อีก2วันนึกถึงท่านก็นึกถึงวันที่เราวันที่ฉันเองตอนนั้นปี2535สุขภาพเริ่มถอยก็เลยได้มีโอกาสได้พักเยอะแล้วในช่วงที่พักเยอะเนี่ยสิ่งแรกเลยสิ่งที่นึกขึ้นมาได้ในตอนนั้นเลยเนี่ยก็คือเราได้มีโอกาสได้เรียนวิชาของพระเดชคุณหลวงปู่ท่านอุตส่าห์ทุ่มเทหาความรู้เข้าไปศึกษาความรู้เอาความรู้นั้นมาสอนพวกเราแต่ฉันยังไม่เคยไปที่บ้านเกิดท่านเลยปี2535นั้นก็เลยได้ไปที่บ้านเกิดของพระเดชหลวงปู่ที่สองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นครั้งแรกและนั่นคือครั้งแรกต้องถือว่าเป็นครั้งแรกของหมู่คณะที่ต่อมาเราถึงได้ไปที่สถานที่เกิดของพระเดชหลวงปู่และสร้างอนุสรณ์สถานขึ้นไปด้วยความเคารพแล้วก็บูชาในธรรมของท่านไปถึงสองพี่น้องเขาบอกว่าไปตั้งหลักที่วัดสองพี่น้องแล้วมองข้ามฟากมาก็จะเห็นบ้านหลังหนึ่งบ้านหลังนั้นแหละใช่ก็ทำตามเขาว่าง่ายๆเงี้ยแล้วมันก็ใช่จริงๆเห็นบ้านหลังหนึ่งคล้ายกับบ้านที่อยู่ในภาพยนตร์ก็เอ๊ะคงใช่ละก็ข้ามฟากมาไปที่บ้านพระเดชหลวงปู่ท่านเป็นบ้านไม้ยกสูงแล้วก็ผู้อยู่นั้นก็คือสายตรงที่สุดและที่เหลืออยู่ก็คือลูกหลานของปู่ใสซึ่งเป็นน้องพระเดชคุณหลวงปู่ท่าน

บ้านไม้ยกสูงเป็นการบอกว่าถ้าน้ำฤดูน้ำมากท่วมแล้วก็เมื่อได้คุยกับญาติของสายญาติสายสกุลญาติของพระเดชหลวงปู่ท่านก็บอกว่าแผ่นดินนี้ชาวบ้านแต่ดั้งเดิมเนี่ยก็ถือว่าเหมือนแผ่นดินใบบัวคือน้ำล้อมเพราะนั้นหน้าน้ำเนี่ยน้ำจะเต็มแต่ในขณะที่ไปครั้งแรกนั้นน้ำยังไม่เต็มเพราะนั้นพื้นข้างล่างของบ้านก็ยังเป็นพื้นดินอยู่เข้าใจว่าพอน้ำเต็มจริงๆแล้วก็คงขึ้นสูงจนกระทั่งใกล้ๆถึงพื้นเรือนได้คุยกับเขาว่าพระเดชคุณหลวงปู่สถานที่เกิดอยู่ตรงไหนเพราะว่าเราจะมาที่เกิดอุตส่าห์ถามเขาเขาว่าสถานที่เกิดหลวงปู่จริงๆเนี่ยอยู่ริมน้ำแต่บ้านที่เห็นน่ะคือบ้านที่ได้โยกย้ายขึ้นมาข้างบนทีนี้นึกถึงวัฒนธรรมโบราณตั้งแต่ของคนไทยตั้งแต่โบราณจริงๆจะอยู่ติดน้ำกันนะเพราะนั้นบ้านแบบเรือนแพเนี่ยจะเยอะแล้วก็ได้รับความรู้ว่าสถานที่เกิดเขาพระเดชคุณหลวงปู่เนี่ยเข้าใจเขาว่าเป็นเครื่องผูกก็คือเอาไม้ไผ่มัดเป็นกอแล้วก็ต่อก็คล้ายๆเป็นเรือนแพเวลาน้ำจะขึ้นก็จะขึ้นตามได้น้ำลงก็ลงตามแต่ตอนที่เราไปถึงนะบ้านที่เป็นเครื่องผูกนะหมดสภาพไปนานแล้วแล้วก็เหลือบ้านที่เห็นอยู่ในภาพยนตร์นั่นแหละเพราะนั้นพระเดชพระคุณหลวงปู่เวลาเกิดริมน้ำและวิถีชีวิตของท่านคือวิถีชีวิตของสายน้ำเพราะนั้นที่เกิดก็เป็นบริเวณที่เราสร้างอนุสรณ์สถานขึ้นแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็คือวัดสองพี่น้องพระเดชคุณหลวงปู่พออายุ6ขวบอายุ9ขวบ9ขวบก็เริ่มเรียนหนังสือก็ข้ามไปเรียนที่วัดสองพี่น้องยุคท่านวัฒนธรรมความเป็นอยู่ก็ต่างจากปัจจุบันแม้กระทั่งการศึกษาก็ต่างจากปัจจุบันโรงเรียนที่เราเรียนกันด้วยระบบปัจจุบันสมัยนั้นไม่มีต้องเรียนกันที่วัดแล้วผู้สอนท่านครั้งแรกก็คือพระที่เป็นญาติเพราะนั้นพระเดชคุณหลวงปู่ท่านจะเรียนภาษาขอมาตั้งแต่ตอนอายุยังน้อยแต่พระที่สอนนั้นพออายุได้11พระเดชคุณหลวงปู่อายุ11ท่านก็ย้ายไปจำภาษาที่วัดอื่นทำให้โยมพ่อเลยพาท่านมาเรียนที่วัดบางปลามาตามน้ำเลยนะบ้านสองพี่น้องกับบางปลานั้นต่อกันด้วยสายน้ำแม่น้ำท่าจีนเพราะนั้นการเดินทางจากสองพี่น้องมาวัดบางปลาสมัยนั้นก็คือมาทางเรือแล้วท่านก็มาเรียนสื่อต่อที่วัดบางปลาวัดบางปลานั้นเป็นถิ่นเดิมของโยมพ่อของพระเดชหลวงปู่ท่านโยมพ่อเป็นคนบางปลาเพราะนั้นท่านเรียนอยู่ที่วัดบางปลาได้2ปีแล้วก็กลับมาที่สองพี่น้องตอนกลับมานั้นท่านอายุ13การเดินทางสมัยนั้นอาศัยทางน้ำทางบกที่จะเป็นถนนที่เราเห็นในปัจจุบันไม่มีถนนเริ่มสร้างในแค่ในเขตพระนครแต่เชื่อมระหว่างจังหวัดมันยังไม่มีเส้นทางอะไรเลยแต่ถ้าทางเกวียนมันอาจจะมีพระเดชคุณหลวงปู่กลับมาอายุ13พออายุ14โยมพ่อซึ่งเป็นพ่อค้าข้าวถึงแก่กรรมสิ่งที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของพระเดชคุณหลวงปู่ตอน14เป็นตัวบอกว่านี่คือหัวใจของผู้ที่จะเป็นหัวหน้าของหมู่คณะเป็นผู้นำของหมู่คณะอายุ14โยมพ่อสิ้นอาชีพที่จะคำจุนครอบครัวก็คืออาชีพที่ค้าข้าวของโยมพ่อแต่อายุ14ความเป็นลูกชายคนโตถึงจะเป็นลูกคนที่สองแต่เป็นลูกชายคนโตภาระมาถึงพระเดชคุณหลวงปู่ไม่มีคำว่าปฏิเสธหัวใจผู้นำอยู่ในตัวของท่านพร้อมบริบูรณ์แม้เพียงแค่อายุ14ท่านรับหน้าที่เป็นพ่อค้าข้าวรับอาชีพแทนโยมพ่อ

ค้าข้าวแต่การค้าข้าวนั้นเลยทำให้ท่านได้มีโอกาสได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อโยมแม่คือได้เลี้ยงแม่มาตั้งแต่ตอนท่านอายุ14แต่ก็เป็นวิถีชีวิตของคนที่จะเกิดมาเป็นผู้นำแล้วก็เป็นผู้นำจริงๆแล้วก็คือเป็นผู้นำของหมู่คณะพวกเราเป็นองค์ต้นเลยท่านค้าข้าวค้าข้าวสมัยนั้นไม่ได้เปิดแค่หน้าร้านต้องรวบรวมข้าวลงเรือแล้วจากเรือนี่มาค้าข้าวที่พระนครกับที่นครชัยศรีในประวัติจะพูดถึงพระนครที่บางกอกน้อยกับนครชัยศรีตั้งแต่ท่านอายุ14ค้าข้าวเดือนหนึ่งหลายเที่ยวเดือนหนึ่งก็ประมาณกับว่า2เที่ยวหรือ3เที่ยวเพราะนั้นเที่ยวหนึ่งเนี่ยใช้เวลาหลายวันเรือข้าวพอบรรทุกข้าวได้เต็มก็ล่องมาตามน้ำจากคลองสองพี่น้องก็มาจดลงใต้มาก็มาจดมันจบกับแม่น้ำท่าจีนที่บางสามแล้วก็ล่องต่อมาถึงบางปลาฉันดูตามประวัติฉันคะเนว่าที่บางปลาอาจจะเป็นจุดพักแรกของพระเดชคุณหลวงปู่เวลาล่องเรือมาค้าข้าวเพราะว่าท่านคงจะไม่ใช่ว่าเดินทางตลอดทั้งวันทั้งคืนเพราะอุปกรณ์เดินเรือของท่านมีแค่ถ่อกระเจียวเท่านั้นเครื่องเรือไม่มียุคนั้นเพราะนั้นคงอาศัยถ่อแล้วก็ค้ำเรือก็จะค่อยๆมาไปเรื่อยเพราะตอนฉันเป็นเด็กฉันก็ยังเห็นเรือที่ใช้ถ่อในการเดินทางอย่างนี้อยู่จะค่อยๆไปเข้าใจว่าคืนวันแรกท่านน่าจะครั้งที่บางป่าแล้วก็ออกเดินทางต่อจนมาถึงที่งิ้วรายที่งิ้วรายถ้าจะเข้ามาทางบางกอกน้อยก็อาศัยคลองมหาสวัสดิ์เข้ามาแต่ถ้าจะไปนครชัยศรีก็ล่องเรือต่อลงมาข้างล่างเพราะในประวัติท่านจะมีอยู่ทั้งสองแห่งก็คือที่บางกอกน้อยกับที่นครชัยศรีที่เราพูดถึงคลองบางหนังแท่นนี่แหละถ้าหากว่าเข้ามาทางพระนครจะเข้ามาทางคลองมหาสวัสดิ์คลองมหาสวัสดิ์ในยุคของท่านต้องถือว่าเป็นคลองใหม่ที่มีที่เป็นคลองขุดที่กว้างเพราะนั้นการล่องเรือใหญ่ที่บรรทุกของจะทำได้สะดวกจากคลองมหาสวัสดิ์ทะลุเข้าคลองบางกอกน้อยตรงปลายทางจะพบวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลาในประวัติของพระเดชหลวงปู่นั่นก็คือพรรษาที่4ท่านมาจำพรรษาที่วัดชัยพฤกษมาลาก็ที่บางกอกน้อยนี่แหละไอ้ตรงที่คลองมหาสวัสดิ์จดคลองบางกอกน้อยมันจะมีแยกไปทางซ้ายกับทางขวาแล้วเธอจะเห็นภาพพระเดชหลวงปู่ในวิถีชีวิตของท่านก็คืออยู่ตามสายน้ำอันนี้นี่แหละถ้าหาว่าเลี้ยวซ้ายก็จะขึ้นมาทางเหนือจากคลองบางกอกน้อยจะทะลุต่อเข้าเชื่อมกับคลองอ้อมนนท์และไปตามคลองอ้อมนนท์แต่ทวนน้ำขึ้นนะทวนน้ำขึ้นก็จะไปพบวัดโบสถ์บนพรรษาที่12ที่พระเดชหลวงปู่ทุ่มเททั้งชีวิตแล้วก็มาบรรลุธรรมที่วัดโบสถ์บนก็คือสถานที่แห่งนี้ริมคลองอ้อมนนตรงใกล้ๆกันนั้นจะมีคลองอีกคลองนึงเขาเรียกว่าคลองบางคูเวียงจะต่อจากคลองอ้อมนนเนี่ยทะลุไปทางที่ตะวันตกแต่ตรงจุดที่คลองมหาสวัสดิ์จดคลองบางกอกน้อยถ้าเราเลี้ยวขวาถ้าเลี้ยวขวาแล้วพุ่งตรงไปเลยเนี่ยจะออกปากคลองบางกอกน้อยตรงข้างๆนั้นก็คือโรงพยาบาลศิริราชนั่นแหละแต่ก่อนที่จะพุ่งตรงออกเจ้าพระยาเนี่ยมันจะมีคลองอีกเส้นหนึ่งทะลุลงทางใต้เขาเรียกว่าคลองชักพระไอ้ตรงจุดบรรจบของคลองบางกอกน้อยกับคลองชักพระเนี่ยคือถ้าหากว่าวิ่งตามคลองบางกอกน้อยใหญ่ก็จะออกปากคลองบางกอกน้อยแต่จะพบคลองชักพระคลองชักพระนี่แหละที่อ้อมเหมือนก้นบาทไปต่อเข้ากับคลองบางหลวง

0: อ้อมอีกนิดเดียวเท่านั้นจะพบวัดปากน้ำภาษีเจริญวัดปากน้ำภาษีเจริญจะมีคลองสามสายล้อมรอบด้วยคลองสามสายก็คือคลองบางกอกน้อยแล้วต่อจากคลองบางกอกน้อยจะมีคลองด่านซึ่งเป็นคลองโบราณผ่านหน้าโบสถ์และคลองอีกคลองหนึ่งเป็นคลองขุดเขาเรียกว่าคลองภาษีเจริญตอนหลังเราถึงมักจะเรียกกันว่าคลองวัดปากน้ำภาษีเจริญเกิดขึ้นแต่ว่าคลองภาษีเจริญเป็นคลองขุดในภายหลังขุดจากคลองบางหลวงเนี่ยไปทะลุออกแม่น้ำท่าจีนเช่นกันวัดปากน้ำนี่เป็นถิ่นที่พระเดชหลวงปู่อยู่41ปีนะศึกษาวิชาขั้นลึกก็ที่นี่แล้วก็รวบรวมวิชาความรู้ทั้งหลายสั่งสอนลูกศิษย์ก็ที่นี่แม้กระทั่งคุณยายผู้มีพระคุณอย่างยิ่งของเราก็คือศิษย์เอกของพระเดชคุณหลวงปู่ก็คือมาถึงณสถานที่แห่งนี้และก็เป็นที่ที่หมู่คณะของเราต่อทอดจากคุณยายเริ่มต้นจากคุณครูไม่ใหญ่ท่านก็ที่นี่ที่บ้านหลังเล็กบ้านกัลยาณมิตรหมายเลขหนึ่งจนกระทั่งถึงบ้านธรรมสิทธิ์ซึ่งเป็นบ้านกัลยาณมิตรหมายเลขสองและหมู่คณะเราก็เกิดขึ้นความต่อเนื่องของสิ่งที่พระเดชคุณหลวงปู่ท่านค้นจึงได้รับการถ่ายทอดต่อเนื่องลงมาสู่ยายจากยายมาถึงพระเดชคุณหลวงพ่อแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงพวกเราพระเดชคุณหลวงปู่ท่านค้นด้วยชีวิตทุ่มเททั้งชีวิต41ปีที่วัดปากน้ำแล้วก็ให้กับพวกเรามีคุณยายอาจารย์ต่อทอดมาถึงพระเดชคุณหลวงพ่อต่อทอดกันมาถึงพวกเราเราเป็นลูกศิษย์ของท่านท่านคนวิชาด้วยชีวิตทุ่มเททั้งชีวิตเราก็จะรักษาวิชาของท่านด้วยชีวิตของเรา
1: สาธุ
0: ขอเจริญพร
1: สาธุ
0: บูชาพระกัน

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: จ้าธรรมะช้าๆทุกท่านนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: พอดีเวลาจำกัดก็ย่นย่อแล้วย่นย่อนะพอดีเลยเนี่ย
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเราเคยแปลกใจไหมคะว่าทำไมชีวิตบางช่วงก็ดีดีหยิบจับอะไรก็เฮงเฮงปังปังไปซะทุกเรื่องแต่ทำไมชีวิตบางช่วงก็ตกต่ำดำมืดชอกช้ำต้องกินน้ำใบบัวบกไม่มีใครสู้ฮกเราไม่มีใครยอมรับนับถือเราเลยทำไมชีวิตเป็นแบบนี้ยิ่งคิดก็ยิ่งแปลกใช่ไหมคะอย่างงงวยไปเลยนะคะเพราะชีวิตของเรานั้นก็มีขึ้นมีลงเหมือนอาทิตย์อัสดงแต่ยังคงทอแสงขึ้นมาใหม่ในยามเช้าซึ่งจริงๆแล้วเหตุที่ชีวิตของเรานั้นเดี๋ยวก็รุ่งเรืองเดี๋ยวก็รุ่งริ่งก็เพราะว่ามีสิ่งที่อยู่เบื้องหลังนั่นก็คือบุญและบาปนั่นเองนะคะโดยเฉพาะเรื่องของบุญนั้นคุณครูไม่ใหญ่ได้เมตตาอธิบายไว้อย่างชัดเจนดังต่อไปนี้ค่ะบุญคือสิ่งที่เราได้ทำมาไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาเป็นต้นจะมารวมอยู่เป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ในกลางกายดวงบุญนี้จะกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วที่เจริญในแล้วใสบริสุทธิ์เหมือนเพชรหรือยิ่งกว่านั้นจะใสๆแล้วก็สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านั้นแต่ว่าใสเย็นไม่แสบตาไม่เคืองตา

ดวงบุญนี้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเช่นทำให้เรามีรูปสมบัติที่งดงามแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บหรือมีโรคน้อยอายุยืนยาวทำให้เรามีโภคทรัพย์สมบัติมีคุณสมบัติมีความฉลาดมีความสามารถบุญเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทั้งมวลของชีวิตทุกอย่างมีบุญเป็นฉากหลังที่คอยเป็นเครื่องสนับสนุนให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานในการศึกษาเล่าเรียนปราศจากอุปสรรคต่างๆหรือมีอุปสรรคน้อยบุญทำให้เราไปเกิดในสวรรค์ในเทวโลกมีทิพยสมบัติมากมายมีบริวารอันเป็นทิพย์แล้วก็ยังส่งผลให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานไปสู่อายตนะนิพพานได้ทั้งหมดมีบุญเป็นเครื่องสนับสนุนให้เราไปถึงตรงนั้น

คุณผู้ชมคะบุญมีอานุภาพมากมายถึงเพียงนี้โดยเฉพาะบุญที่เกิดจากการทำภาวนาหรือภาวนาใหม่ซึ่งเป็นหนึ่งในบุญยกิริยาวัตถุ10ประการเป็นบุญที่สำเร็จจากการเจริญสมาธิภาวนาอันจะทำให้เรานั้นประสบพบเจอแต่ความสุขความสำเร็จอย่างไม่มีประมาณเลยนะคะดังนั้นเราต้องหมั่นประกอบความเพียรหมั่นประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะไอ้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้าย

มือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาสักครู่ลูกไม่ถึงกับปิดสนิทพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับนั่นแหละอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะ

ไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกว่าเรานั่งได้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแต่ต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งจะเป็นเรื่องของคนเรื่องสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเรานะจ๊ะตรงนี้สำคัญเพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรานี่แหละเกี่ยวพันกับตัวเราทั้งสิ้นเลยเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นตรงนี้นะแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานจะเป็นช่องทางภายในกลวงเป็นแนวดิ่งเล็กนิดเดียวเท่ากับปลายเข็มตรงกลางตรงนี้เป็นเส้นทางสายกลางภายในเมื่อเราหยุดใจได้ตรงนี้เนี่ยมันจะผ่านช่องทางภายในที่เล็กและแคบในเบื้องต้นไปสู่ที่โล่งกว้างไม่มีขอบเขตศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์เมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วเนี่ยใจท่านจะนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภายในวัฏสงสารแล้วการเวียนว่ายแท้เกิดและชีวิตที่เกิดในภพสามกามภพในรูปภพในอรูปภพไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงเกิดเป็นเทวดาพรหมรูปภพถ้ายังไม่หมดกิเลสอาสวะก็ยังต้องเวียนว่ายแต่เกิดอีกชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะว่ามี

ฎแห่งกรรมบังคับอยู่กับอวิชชาที่บดบังทำให้เราไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตครับถูกตรึงใจของเราเนี่ยให้หลุดจากศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเรื่องโลกภายนอกซึ่งไม่ได้ทำให้เกิดความเต็มเปี่ยมชีวิตทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตโถพยามารเอาไปโขกไปสับกันพัดใจแล้วไปติดในสิ่งที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและก็ไปสู่จุดสลายแถมมีกฎเกณฑ์ต่างๆบังคับเป็นชั้นๆกฎสังคมกฎหมายกฎเกณฑ์กระทั่งกฎแห่งกรรมบังคับเป็นชั้นๆบังคับการกระทำทางกายทางวาจาทางใจให้คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็มีวิบากกรรมติดตัวมีภพภูมิรองรับทางกำลังแห่งวิบากกรรมนั้นมีอบายภูมิรองรับมีมหานรกมีอุสัทธะนรกยมโลกภพภูมิของเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแม้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีความทุกข์ทรมานของชีวิตอย่างที่เราจะเจอกันอย่างนั้นแหละบางคนทุกข์มากบางคนทุกข์ปานกลางบางคนทุกข์น้อยแต่ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นชีวิตในสังสารวัฏจึงไม่ปลอดภัยและความทุกข์ที่เราเห็นได้ชัดเจนคือทุกข์ประจำตัวเราประจำกันคือความแก่ความเจ็บความตายความเกิดที่เราจำไม่ได้แต่ความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นไม่ได้ดังใจไม่สมหวังดังใจล้วนนำมาสู่ความทุกข์ทรมานของชีวิตทั้งสิ้นทำให้เกิดการโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำเป็นไรลำบันเพราะฉะนั้นผู้มีบุญบารมีอย่างบรมโพธิสัตว์ต่างๆที่ท่านสั่งสมบุญบารมีมามากพอก็เห็นภัยเห็นโทษเห็นภัยจึงเบื่อหน่ายในความทุกข์ทั้งดังกล่าวอยากจะแสวงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้เพราะท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งปลีกวิเวกเพื่อให้กายสงัดสงัดกายสงัดใจไม่คลุกคลีในสิ่งที่คุ้นเคยสงัดกายสงัดใจเพื่อให้ใจนั้นสงัดจากกิเลสจากสิ่งที่เป็นมลทินของใจที่ทำให้ใจสมมองและใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นิ่งนุ่มเบาสบายไม่กังวลเรื่องใดๆทั้งสิ้นเลยนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากหยุดนิ่งอย่างเดียวนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์เมื่อ

ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งในโลกภายนอกใจก็จะกลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมตรงนี้ในตำแหน่งแห่งการบรรลุธรรมนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนก็ใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในตกศูนย์เข้าไปข้างในเหมือนเข้าสู่วงจรอวกาศซึ่งเป็นที่โล่งๆว่างๆโดยมีสัญญาตั้งแต่ตัวเราโล่งโปร่งเบาสบายตัวของเราขยายแล้วก็หายไปเหมือนไม่มีตัวตนแล้วก็นิ่งตกศูนย์ไปข้างในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงกลมใสๆเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์แรกของใจเราที่หยุดนิ่งได้ปรากฏเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กับขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะเป็นธรรมดวงแรกที่ใสบริสุทธิ์ใสอย่างน้อยเหมือนน้ำใสๆที่กลมรอบตัวใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกขั้นจองที่เราส่องเงาหน้าอะไรจะบ้างใสเป็นแก้วคริสตัลบ้างหรือใสเป็นเพชรใสใสหรือใสเกินความใสใดๆในโลกขึ้นอยู่กับใจที่หยุดนิ่งแน่นนุ่มนวลเพียงใดนะจ๊ะจะใสใสดวงนี้สำคัญมากพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสัจจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกดวงนี้ว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าดวงปฐมมรรคคือหนทางเบื้องต้นหรือจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งจะต้องเริ่มต้นที่ใจหยุดนิ่งแล้วเข้าถึงดวงใสใสธรรมดวงนี้มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกๆคนในโลกต่างแต่ว่าไม่เฉลียวใจว่ามีเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังจะได้ยินได้ฟังเฉพาะผู้มีบุญมีบารมีแก่ๆที่พยามารขวางกันไม่ได้แล้วดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะเป็นดวงใสบริสุทธิ์มาพร้อมกับความสุขอันไม่มีประมาณสุขกว่าสุขใดๆที่เคยเจอมาก่อนหน้านี้เป็นความสุขที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูก
ไม่ทราบ

ถ้าว่าจะเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรแล้วความสุขที่พึงพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมมันเทียบไม่ได้เลยจะมีสตรีสาตางจะมีอำนาจวาสนาปกป้องบริวารจะอะไรกันแล้วแต่มันเทียบกันไม่ได้แม้มีคนมาพเนาพนอเราก็เทียบสุขนี้ไม่ได้กระทั่งมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องก็ยังไม่ได้ทำให้เกิดความพึงพอใจอันสูงสุดในชีวิตหรือเกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตได้เลยแต่สุขที่มากับดวงปฐมมรรคนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินจนสามารถอยู่เป็นสุขได้ตามลำพังซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปยากที่จะเข้าใจว่าทำไมอยู่ตามลำพังก็แสวงหาความสุขได้สุขนี้มากับดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้ยอมรับได้ว่าใจของเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์แตกต่างที่ผ่านมาที่ผ่านมาเราอยากได้ความบริสุทธิ์เราได้แต่อธิษฐานขอให้กายวาจาแจ้งแล้วให้ใสสะอาดบริสุทธิ์แต่นั่นเป็นการขอถึงซึ่งมาเทียบกับอารมณ์ที่เข้าถึงนี้ไม่ได้เลยเมื่อใจหยุดนิ่งในกลางดวงใสๆเพราะอยู่เป็นสุขตรงนี้นี่เองใจมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้แล้วอยู่เป็นสุขนี่เองจึงอยากอยู่ตรงนี้ไปนานๆและใจก็จะหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งอย่างนุ่มนุ่มเบาเบาผ่อนคลายพอถูกส่วนดวงนี้ก็จะขยายเหมือนเปิดทางเปิดประตูใจให้เข้าไปสู่ภายในจะมีธรรมอีกดวงหนึ่งปรากฏเกิดขึ้นเรียกว่าดวงศีลศีลหรือสิกขาบทที่เรารักษาหรือศีล5ศีล8ศีล10อะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นที่เว้นจากทำในสิ่งที่จะทำให้ใจเราเสื่อมคุณภาพหรือไม่บริสุทธิ์นั้นเราเว้นพอนึกถึงแล้วปลื้มเพราะถูกส่วนใจก็จะหยุดนิ่งเข้าถึงดวงศีลดวงนี้แหละเป็นศีลที่เห็นได้เข้าถึงได้แล้วก็สามารถรักษาได้ที่เรียกว่ารักษาศีลจะต้องเห็นดวงศีลนี้ชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายทั้งนั่งนอนเย็นเดินในทุกอริยบทจะเป็นดวงที่ใสกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะความใสกว่านี่แหละทำให้ใจบริสุทธิ์กว่าเดิมสะอาดกว่าเดิมเกลี้ยงเกลากว่าเดิมและสุขกว่าเดิมสุขเดิมว่าสุขที่ไม่เคยเจอแล้วไม่อาจจะบรรยายได้แล้วสุขจากการที่มาถึงดวงศีลนี้มีมากกว่านั้นตลอดเส้นทางสายกลางนี้เป็นเส้นทางแห่งความสุขแห่งความบริสุทธิ์แห่งความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งไปตามลำดับกระทั่งในกลางดวงศีลนี้ก็จะเข้าถึงดวงสมาธิในกลางดวงสม

าธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติเป็นดวงกลมๆทั้งสิ้นใสในกลางดวงวิมุตติก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะมันจะเป็นชั้นๆเข้าไปเป็นชั้นๆที่ซ้อนๆกันอยู่ความสุขความบริสุทธิ์ที่มากขึ้นซ้อนอยู่ภายในเป็นชั้นๆใจของเราก็จะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ได้ดวงธรรมเหล่านี้แหละชุดหนึ่งมีหกดวงที่กลั่นใจให้ประณีตให้ละเอียดอ่อนให้นุ่มนวลให้นิ่งนั่นแล้วก็มีพลังเป็นพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่ทำให้มีชีวิตชีวาและนำไปสู่กายต่างๆที่อยู่ภายในซึ่งเราไม่รู้จักมาก่อนเหมือนคนใกล้ที่อยู่ไกลคือชีวิตนี้อยู่ภายในตัวเราแท้ๆแต่เหมือนอยู่ไกลคล้ายๆกับคนที่ไม่รู้จักกันมันก็จะซ้อนกันไปเป็นชั้นๆอย่างนี้เป็นชั้นๆชั้นๆถ้าเราหยุดนิ่งในทุกส่วนแต่ละกายก็จะเปิดทางให้เข้าถึงกายที่ประณีตขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายที่เป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราได้คือกายธรรมกายที่ประกอบไปด้วยธรรมล้วนๆความบริสุทธิ์ล้วนๆซึ่งเป็นกายเดิมแท้ของเราแล้วกายจริงกายจริงเป็นตัวตนของเราเขาเรียกว่าอัตตา

กายธรรมนี้จึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราที่แท้จริงนอกจากนี้ไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านั้นล้วนไปสู่จุดสลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่กายธรรมหรือพระธรรมกายเนี่ยเป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตาคือคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีแต่สุขล้วนๆในกายนี้ไม่มีทุกข์เพราะทุกข์ดับไปดับทุกข์ได้เมื่อเข้าถึงกายธรรมเหมือนครบเพลิงที่ลุกโผล่ถูกจุ่มลงไปในน้ำกายทำเหมือนน้ำใสเย็นสบายที่ดับเพลิงคือความเร่าร้อนกายและใจความเร่าร้อนที่เกิดจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นหรือความไม่รู้จริงอันใดก็ตามทำให้ใจเราเร่าร้อนคนเราเวลาเร่าร้อนมันจะกระสับกระส่ายทุรนทุรายก็วิ่งไปวิ่งมาแสวงหาทางดับทุกข์ไปตามดวงปัญญาที่เราเข้าใจได้หรือเห็นก็ทำกันมาก็ทำกันไปอย่างนั้นแต่ความเร่าร้อนหรือทุกข์นี้จะถูกดับไปเมื่อถึงกายตามตรงนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นที่พึ่งพึ่งได้ในยามที่เรามีทุกข์ไปถึงตอนนั้นก็จะมีสุขล้นสิ่งนี้แหละควรจะเป็นสิ่งที่เราระลึกถึงถ้าระลึกถึงพระธรรมกายใจมันจะใสใจมันจะเป็นสุขซึ่งแตกต่างจากการระลึกถึงคนจัดสิ่งของต่างๆที่เราผ่านมาเนี่ยนึกถึงสิ่งเหล่านั้นทีไรใจเคร่าร้อนทุกทีมันเซ็งมันเครียดมันเบื่อมันกลุ้มมันโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำไปไรลำบอนอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นนั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องไปนึกถึงไประลึกนึกแล้วกลุ้มแต่พระธรรมกายภายในตัวของเรานึกเมื่อไหร่แล้วก็ปลื้มมีสุขสดชื่นเบิกบานตลอดเลยกายธรรมนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธรัตนะเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราพระพุทธรูปภายนอกก็จำลองออกมาจากภายในนี้แหละแต่ผู้จำลองออกมานั้นไม่เคยเห็นก็ว่ากันไปตามจินตนาการจึงมีหลากหลายลีลาหลากหลายเวอร์ชันอย่างที่เราเห็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายเพื่อจะบอกให้ชาวโลกรู้ว่าในตัวมีพระที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ในตัวของเราเป็นแก่นของชีวิตแก่นแก้วกลางกายนี่แหละเหมือนต้นไม้ที่มีทั้งเปลือกกระพี้มีแก่นมีลำต้นคนเราเจริญเติบโตคล้ายๆต้นไม้แต่มีบางส่วนที่ต่างกันต้นไม้เนี่ยจากเมล็ดเล็กๆ เวลามันเจริญเติบโตมันขยายภายในไปพร้อมๆกันเป็นลำต้นกิ่งก้านสาขาใบดอกแต่คนเราเนี่ยมันโตแต่ต

โตแต่เพียงภายนอกแต่ภายในคือใจของเราไม่ได้โตตามมันไม่ได้ไปพร้อมกันจะเจริญเติบโตตามต่อเมื่อใจหยุดนิ่งหยุดนิ่งแล้วก็เห็นมาตามลำดับการเห็นเกิดความรู้แจ้งเกิดกระทั่งถึงกายธรรมนี้แหละเพราะเราไม่ให้เจริญเติบโตไปพร้อมๆกันเนี่ยชีวิตจึงทุกข์ทรมานจนกระทั่งมีท่านผู้รู้นะมาบอกเราคือมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านค้นพบตรงนี้จึงนำมาถ่ายทอดสอนแก่พระสาวกธรรมดุลเทวดาแล้วก็สืบทอดตกลงมาถึงพวกเรานี่แหละดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยให้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งนุ่มเอาสบายในกลางกายกำหนดบริกรรมนิมิตที่จะทำให้ใจเราหยุดนิ่งได้เป็นภาพภายในที่เกิดจากจินตนาการอันบริสุทธิ์ของเราเป็นดวงใสๆดวงแก้วใสอย่างเบาๆสบายๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยให้ใจหยุดนิ่งกันต่อไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพโสมเตทะลัทธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนปโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต

วันวิสาขบูชาวันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันสำคัญสากลของโลกที่พุทธศาสนิกชนทั่วทุกมุมโลกต่างรอคอยเช่นเดียวกับที่นี่ประเทศอินโดนีเซียดินแดนที่ร่ำรวยด้วยวัฒนธรรมอันงดงามโดยมีศูนย์รวมใจคือพระมหาเจดีย์บรมพุทโธมหาสถูปแห่งศรัทธามรดกโลกอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาที่ซึ่งมหาชนต่างมุ่งมั่นเดินทางมาเพื่อรวมใจถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วันศุกร์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569จุดเริ่มต้นของพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในวันมหามงคลนี้อยู่ที่เมืองมาเกลังจังหวัดชวากลางณวัดเมนดุดพุทธสถานเก่าแก่ที่ทรงคุณค่าที่สุดแห่งหนึ่งของอินโดนีเซียโดยมีคณะสงฆ์จากทุกนิกายร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์เสียงสวดมนต์ดังกังวานขึ้นในบรรยากาศที่สงบและศักดิ์สิทธิ์ล้อมรวมทุกดวงใจเปี่ยมไปด้วยความเลื่อมใสให้น้อมระลึกถึงพระพุทธคุณและคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่ทุกดวงใจแห่งศรัทธาจะเดินทางต่อไปสู่มหาเจดีย์บรมพุทโธ

สีสันและเสียงของงานเฉลิมฉลองเติมเต็มทุกอนุของพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เสียงประโคมเครื่องดนตรีของวงดุริยางค์เป็นสัญญาณให้รู้ว่าเทศกาลไวสักได้เริ่มขึ้นแล้วริ้วขบวนงานวิสาขบูชาเคลื่อนตัวอย่างสง่างามจากวัดเมนดุพุทธสถานเก่าแก่มุ่งตรงสู่มหาเจดีย์บรมพุทโธภายในขบวนประกอบด้วยธงฉับพันรังสีธงชาติอินโดนีเซียธงสมาคมขบวนรถบุพชาติและที่สำคัญยิ่งคือรถบุษบกอัญเชิญน้ำและไฟศักดิ์สิทธิ์

มาจากตาน้ำบริสุทธิ์ที่ไม่เคยเหือดแห้งและไฟธรรมชาติที่ไม่เคยดับดุจดั่งพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาที่ชุ่มเย็นดั่งน้ำและสว่างสวยดั่งแสงประทีปโดยมีคณะสงฆ์หลากหลายนิกายและพุทธบริษัทจากทั่วโลกคอยประพรมน้ำพระพุทธมนต์ตลอดเส้นทางท่ามกลางรอยยิ้มและความเบิกบานใจของผู้มาร่วมงานจากทุกสารทิศ

โดยได้รับความเมตตาจากพระราชวิเทศวชิรเวทีบัณฑิตวรปัญโยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสกอตแลนด์สหราชอาณาจักรเป็นประธานสงฆ์พร้อมทั้งคุณอากุสจายาประธานสภาชาวพุทธมหานิกายแห่งอินโดนีเซียขึ้นกล่าวเปิดงานจากนั้นคุณฟัตมาวตีประธานสมาคมสตรีชาวพุทธมหานิกายแห่งอินโดนีเซียดร.มูฮัมหมัดรีอันติกาประธานกรรมการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และมรดกโลกในประเทศอินโดนีเซียปิดท้ายด้วยพิธีมอบโล่เกียรติยศแสดงความขอบคุณแก่แขกผู้มีเกียรติและผู้สนับสนุนงานในครั้งนี้

หน้าที่แห่งความบริสุทธิ์ดำเนินต่อไปท่ามกลางบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์เมื่อคณะสงฆ์ได้นำแขกผู้มีเกียรติและชาวพุทธจากทั่วโลกน้อมรำลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือช่วงเวลาแห่งการเปิดโอกาสให้ผู้คนหลากหลายเชื้อชาติจากต่างความเชื่อและต่างศาสนาได้มาร่วมกันแสวงหาความสงบภายในอันเป็นความสุขสากลด้วยการหลับตาทำสมาธิภาวนาทำใจให้หยุดนิ่งจุดใจให้สว่างสวยจากภายในจุดเริ่มต้นของความสุขที่แท้จริงที่มนุษยชาติทุกคนสามารถเข้าถึงได้ตามคำสอนแห่งพระบรมศาสดาผู้มีมหากรุณาธิคุณเมตตานำพระสัทธรรมส่องสว่างนำหนทางแก่ชาวโลก

เมื่อดวงใจของทุกคนใสบริสุทธิ์ดีแล้วพิธีจุดโคมวิสาขประทีปถวายเป็นพุทธบูชาได้เริ่มต้นขึ้นโดยคณะประธานบุญพิธีทุกคณะได้ขึ้นจุดโคมวิสาขประทีปณเบื้องหน้ามหาเจดีย์บรมพุทโธมหาสถูปแห่งศรัทธาความสว่างสวยของดวงประทีปของเหล่าสาธุชนที่มาร่วมงานค่อยๆถูกจุดขึ้นทีละดวงทาบทามพื้นแผ่นดินแห่งนี้ให้สว่างสวยและน้อมนำแสงไฟสว่างแห่งความบริสุทธิ์นี้ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดุจแสงไฟแห่งสันติภาพที่จะนำมาซึ่งความสงบสุขของหมวดมนุษยชาติโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์

ยามเมื่อโคมลอยนับพันดวงค่อยๆทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าภาพเบื้องหน้าแปรเปลี่ยนเป็นความสว่างสวัยอันสามัคคีและทรงพลัง

ประหนึ่งแสงแห่งปัญญาธรรมที่เยียวยาและขับไล่ความมืดมิดในใจมนุษย์ให้มาลายหายไปทัศนียภาพอันงดงามเกินพรรณนาในค่ำคืนวิสาขบูรณมีนี้จะสลักแน่นติดตาตรึงใจและเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่ผู้คนทั่วทุกมุมโลกได้เห็นและเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าสันติภาพที่แท้จริงไม่ได้เริ่มต้นขึ้นจากสิ่งภายนอกแต่หากหล่อล้อมและผุดบังเกิดขึ้นจากดวงใจที่เข้าถึงความสุขสงบภายใน

0: จังหวัดสระบุรีนอกจากจะมีรอยพระพุทธบาทที่เป็นศูนย์รวมพลังศรัทธาของชาวพุทธที่มีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอย่างยาวนานบัดนี้ถึงเวลาที่ชาวสระบุรีจะมีองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกบังเกิดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมชาวพุทธในการทำใจหยุดใจนิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะมหามงคลแห่งแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีจังหวัดสระบุรีในวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569พุทธศิลป์หนึ่งเดียวที่รวมเป็นหนึ่งกับพุทธคุณด้วยการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์เจดีย์องค์นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาผู้ใดที่ได้ร่วมสร้างองค์พระเจดีย์ย่อมได้รับอานิสงส์ผลบุญอย่างไม่มีประมาณติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่089-787-4542 089-787-4462มาร่วมเป็นผู้สถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกแห่งแรกในจังหวัดสระบุรีด้วยกันนะคะ
1: พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกาย

0: พิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY270869 อุบาสิกาสมจักร LINE ID SRI081405-1902 อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061-539-5272 อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02-04-7699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
1: ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวา

บุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D Numberไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการสั่งสมบุญสร้างบารมีกับพิธีถวายพระตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์นะครับซึ่งทุกท่านจะได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญสั่งสมบุญประกอบพิธีกรรมไปพร้อมๆกันทั่วโลกโดยทางสถานีก็จะนำภาพบรรยากาศจากศูนย์กลางพิธีแบบสดๆส่งตรงไปให้ทุกท่านได้อย่างความปลื้มปิติใจไปพร้อมๆกันครับช่วงเวลานี้อยู่กับคุณสายใจวลีและผมธีรพัฒน์เรืองโรจน์รับหน้าที่ดำเนินรายการครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้เวลา 10:32 นาทีตามเวลาในประเทศไทยค่ะเป็นช่วงเวลาที่ดีในทุกๆวันเลยเวลานี้นะคะเพราะว่าเรานั้นจะได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันค่ะซึ่งตลอดพิธีกรรมนะคะให้เราได้ทำตามหลักวิชา ง่ายๆเลยค่ะรักษาใจของเราให้ผ่องใสไม่มีความกังวลใดๆทั้งสิ้นนึกถึงบุญที่เราได้สั่งสมมาด้วยดีแล้วอาราธนาคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ท่านนั้นได้ช่วยคุมบุญให้กับเราปกป้องคุ้มครองเราให้ปราศจากโรคภัยแค่เจ็บและภัยพิบัติต่างๆทุกประการเนี่ยให้มาลายหายออกไปจากชีวิตของนักสร้างบารมีทุกคนทั่วโลกเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วครับเป็นหลักวิชาที่เราพึงกระทำอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็จะทำให้เราได้สร้างบารมีบนเส้นทางที่ดีงามนี้ได้อย่างราบรื่นแล้วก็สะดวกสบายเลยทีเดียวครับ
0: ค่ะ
1: ก่อนที่ทุกท่านจะได้ไปร่วมกันน้อมถวายพระตาหารและจตุปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานที่หอฉันคุณยายอาจารย์นะครับช่วงเวลานี้ทางรายการก็มีเรื่องราวอันทรงคุณค่าจากพระไตรปิฎกมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยครับวันนี้เป็นเรื่องราวของการสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยปลอดภัยไปทุกภพทุกชาติครับซึ่งก็เป็นเรื่องราวของพระอรหันต์องค์หนึ่งในสมัยพุทธกาลย้อนไปในยุคของพระปฐมุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกนี้แสงแห่งพระสัทธรรมก็ได้ขยายไปทั่วทั้งชมพูทวีปในยุคนั้นพระเถระ

0: ได้มาเกิดในตระกูลพราหมณ์ครับจัดว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาด้วยอำนาจแห่งบุญเก่าพอบรรลุนิติภาวะแล้วก็ได้ศึกษาเล่าเรียนประสบการณ์ต่างๆจนกระทั่งเกิดความประสบความสำเร็จในศิลปะวิทยาทั้งหลายซึ่งพราหมณ์ท่านนี้ก็มีนามว่าโสภิตะครับ
1: ค่ะท่านได้เป็นผู้ถึงฝั่งแห่งพระเวททั้ง3อันเป็นความรู้ของพวกพราหมณ์เป็นพหูสูตรแล้วก็มีชื่อเสียงในยุคนั้นที่สำคัญคือท่านเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้ชำนาญในมหาปุริสลักษณะศาสตร์ความรู้ที่ว่าด้วยลักษณะของมหาบุรุษเนื่องจากท่านเนี่ยนะคะเป็นพราหมณ์ที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีลูกศิษย์มากอยู่มาวันหนึ่งค่ะท่านมีธุระบางประการเนี่ยที่จะต้องเดินผ่านไปทางอารามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ประทับอยู่โดยมีบรรดาลูกศิษย์เนี่ยเป็นจำนวนมากเลยติดตามไปด้วยเวลานั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแวดล้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ได้เสด็จออกจากพระอารามแล้วก็ประทับยืนอยู่พอดีค่ะโสภิตพราหมณ์นะคะก็เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้งดงามด้วยสิริแห่งมหาปุริสลักษณะ32ประการค่ะจึงใคร่ครวญดูด้วยความรู้ที่ตนได้ศึกษามาเนี่ยก็ได้ทราบว่าสมณะรูปนี้นะเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการมากสมบูรณ์ด้วยลักษณะมหาบุรุษแล้วก็มีรัศมีที่สวยงามแผ่ซ่านออกจากพระวรกายสมณะรูปนี้หากครองราชก็จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิแต่ถ้าออกบวชเช่นนี้ก็จะต้องเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนค่ะ
0: เมื่อพราหมณ์ได้พิจารณาอย่างละเอียดตามศาสตร์ความรู้ที่เคยได้ศึกษาเล่าเรียนมาแล้วนะครับทำให้เกิดมหาปิติและความเลื่อมใสเป็นอย่างมากได้กล่าวสรรเสริญคุณของพระบรมศาสดาว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสเป็นผู้จำแนกธรรมเครื่องพ้นทุกข์แสดงธรรมความหลุดพ้นต้นไม้ทุกชนิดงอกงามได้บนผืนแผ่นดินฉันใดผู้ที่มีความรู้แจ้งก็ฉันนั้นยอมงอกงามในพระศาสนาของพระชินเจ้าพระสัพพัญญูผู้ทรงนำสรรพสัตว์แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทรงปลดเรื่องชนอันมากออกจากทางอันผิดแล้วตรัสบอกทางอันถูกพระองค์ฝึกพระองค์ดีแล้วแวดล้อมไปด้วยผู้เพ่งฌานทรงความเพียรแวดล้อมไปด้วยผู้ส่งตนไปแล้วเป็นผู้สงบระงับและเป็นผู้ที่ประดับด้วยบริสัทย่อมงามด้วยพระญาณอันเกิดแต่บุญรัศมีของพระองค์รุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์อุทัยดังนั้นครับ
1: เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้านะคะทรงสดับคำสรรเสริญของโสภิตพราหมณ์ค่ะก็ทรงมองเห็นกระแสทานแห่งบุญที่เกิดขึ้นจากความเลื่อมใสและการกล่าววาจาสรรเสริญพระพุทธองค์บุญที่เกิดขึ้นสามารถปิดประตูอบายแล้วก็เปิดประตูสวรรค์นิพพานได้ทรงปรารถนานะคะที่จะให้พราหมณ์นั้นเกิดมหาปิติเนี่ยยิ่งขึ้นไปพระองค์จึงทรงประทานพุทธพยากรณ์ว่าพราหมณ์ใดยังความร่าเริงให้เกิดขึ้นแล้วสรรเสริญเราพราหมณ์นั้นจักรื่นรมอยู่ในเทวโลกตลอดแสนกับในอนาคตเธอจักเป็นสาวกนามว่าสาคตะในศาสนาของพระสมณโคดมพอได้รับคำพยากรณ์จากพระพุทธองค์พราหมณ์ผู้มีปัญญานั้นก็ยิ่งเกิดมหาปิติและก็ความเลื่อมใสมากยิ่งขึ้นเลยค่ะ
0: ตั้งแต่นั้นมาท่านก็ได้ตั้งใจสั่งสมบุญอย่างสม่ำเสมออย่างเต็มที่อยู่ตลอดเวลานะครับดำรงตนอยู่ตลอดอายุไขจุติจากอัตภาพนั้นแล้วก็ไปบังเกิดในเทวโลกเสวยทิพยสมบัติยาวนานตลอดแสนกับเสวยมนุษยสมบัติเสวยมนุษยสมบัติในมนุษยโลกนะครับอีกหลายครั้งจนกระทั่งมาถึงในยุคสมัยของพุทธกาลที่ผ่านมานี้ท่านได้บังเกิดเป็นลูกเศรษฐีมารดาบิดาตั้งชื่อว่าสาคตะเพราะท่านเกิดแล้วยังปีติโสมนัสให้บังเกิดขึ้นเมื่อเติบโตแล้วบุญเก่าที่ได้สร้างไว้ก็ตามส่งผลครับทำให้สาคตะมานพได้มีโอกาสฟังธรรมในสำนักของพระบรมศาสดาและบังเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจึงได้ออกบวชและตั้งใจปฏิบัติธรรมใช้เวลาอยู่ไม่นานท่านก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์มีชื่อปรากฏในพระพุทธศาสนาว่าพระสาคตะเถระเอตัทธคะทางด้านผู้ชำนาญเตโชสมาบัตินั่นเองครับ
1: ค่ะจะเห็นได้ว่านี่ก็คือผลแห่งการที่มีวาจาที่สุจริตนะคะกล่าวสรรเสริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเลื่อมใสเนี่ยก็จะย่อมมีอานิสงส์เนี่ยจะนับจับประมาณมิได้เลยนะคะเหมือนดังพระสาคตะเถระที่นำมาฝากกับคุณผู้ชมในวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นข้อคิดเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆเลยนะคะ
0: วันนี้ก่อนที่เราจะได้สั่งสมบุญใหญ่นะครับก็เตรียมใจของเราให้พร้อมและเพื่อให้เกิดกระ

0: แสการทำความดีผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ของสถานี GBN by DMC ทุกช่องทางครับคุณผู้ชมช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งได้ด้วยการติดแฮชแท็กเพื่อเราจะได้สร้างกระแสของการสั่งสมบุญในเดือนนี้และที่ผ่านๆมาจะทำให้เราได้ระลึกนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาอย่างดีแล้วครับไม่ว่าจะเป็นการติดแฮชแท็กถวายพระตาหารแฮชแท็กถวายสังฆทานและแฮชแท็กปลื้มบุญครับทางรายการก็จะมีการสุ่มนะครับผู้โชคดี
1: แรนดอมผู้โชคดี
0: เป็นการแรนดอมมาแล้วก็จะได้รับมอบบัตรรับผ้าไตรเพื่อจะได้ไปสั่งสมบุญกันที่หอฉันคุณยายอาจารย์ครับเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมกันพิมพ์ข้อความให้กำลังใจสร้างบรรยากาศที่ดีและอย่าลืมที่สำคัญติดแฮชแท็กด้วย
1: เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได
0: ้
1: นะคะส่งข้อความมาได้เลยค่ะเราไปทำบุญที่ไหนอย่างไรหรือว่านึกถึงบุญทบทวนบุญอะไรที่ผ่านๆมาก็ได้หรือว่าเรามีความตั้งใจปรารถนาจะสั่งสมบุญอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่งเข้ามาแล้วก็ติดแฮชแท็กก็จะได้ร่วมสนุกบุญบันเทิงด้วยกันค่ะ
0: ครับผม10:39 นครับช่วงเวลานี้ก็ขอทักทายสวัสดีไปยังคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมผ่านทางทุกแพลตฟอร์มออนไลน
1: ์
0: ขอทุกท่านได้รักษาใจให้ผ่องใสเตรียมความพร้อมร่วมกันประกอบพิธีกรรมในการถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ไปพร้อมๆกันทั่วโลกเรียนเชิญครับ
1: เรียนเชิญค่ะ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น

ั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนท่านธนบดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่า

0: ยังลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลห้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารเนนาสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารเนนาสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารเนนาสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสารนังคัจฉามิ
0: พุทธัง

0: ามิ
1: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคะสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทาเย
0: สาธุกรากรากรา

เรียนท่านธนบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิตแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิฆาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้พละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านธนบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพียงกันนะครับสำหรับท่านธนบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรสมรแก้วใส

0: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
0: สัปริวารานิ
1: สัปริวารานิ
0: อานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
0: ภัตตานิ
1: ภัตตานิ
0: สัปปะริวารานิ
1: สัปปะริวารานิ
0: ภิกขุสังฆัสสะ
1: ภิกขุสังฆัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: ภัตตานิ
1: ภัตตานิ
0: สัปปะริวารานิ
1: สัปปะริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพานายะจะ
1: นิพานายะจะ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
0: จงรับ
1: จงรับ
0: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้พร้อมด้วย

0: บริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน์
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลและนานเทอญ
0: ตลอดกาลและนานเทอญ
2: สาธุ

0: สาธุเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับ
1: กรา
2: อันธรรมยังปินดาปาตาธาตุปฏิกูลาปัจเจเวค

0: เรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพียงกันนะครับสุทินัง
1: สุทินัง
0: วัตเมธานัง
1: วัตเมธานัง
0: อาสวัคคยาวหัง
1: อาสวัคคยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
0: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนพระทหารแด่คณะสงฆ์ที่วังฉันในโอกาสนี้ครับ

0: ในขณะนี้คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมการถ่ายทอดสดในพิธีถวายพัตตาหารและปัจจัยทยธรรมเป็นสังฆทานผ่านทางสถานี GBN by DMC นะครับตลอดช่วงเวลาของการถวายทานที่ท่านฐานบดีลูกหลานคุณยายอาจารย์ณหอฉันคุณยายกำลังน้อมถวายพัตตาหารและปัจจัยทยธรรมอยู่นี้ขอให้เราทุกคนได้ยังความปลาบปลื้มปิติใจและทำความรู้สึกเสมือนประหนึ่งว่าทุกท่านได้อยู่ในสถานที่จริงและน้อมถวายวัตถุทานอันเลิศนี้ด้วยตัวของท่านเองครับช่วงนี้ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพที่ร่วมกองบุญถวายพัตตาหารประจำวันอังคารที่23มิถุนายนพุทธศักราช2569โดยมีเมนูพัตตาหารดังนี้ครับต้มเยื่อไผ่โครงหมูอ่อนผัดเปรี้ยวหวานไก่คาราเกะปลาหมึกนึ่งมะนาวพะแนงหมูน้ำพริกแมงดาและเครื่องเคียงผักสดครับ
1: สำหรับเมนูพัตตาหารเพื่อสุขภาพในวันนี้นะคะมีเมนูต้มยำเห็ดรวมใบมะขามอ่อนตุ๋นกะหล่ำปลีปอเปี๊ยะทอดผัดมะระขาเห็ดเจขนมหวานในวันนี้ค่ะเป็นเมนูสาคูเปียกลำใหญ่ค่ะก็ขอเรียนเชิญผู้ชมนะคะสาธุชนท่านใดค่ะมีพัตตาหารหวานคาวค่ะตระเตรียมด้วยตนเองนะคะสามารถที่จะนำมาถวายได้โดยติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่หอฉันคุณยายอาจารย์ได้เลยนะคะ
0: ใช่ครับสอบถามได้เลยครับหมายเลขโทรศัพท์ที่จะร่วมทำบุญหรือร่วมเป็นเจ้าภาพที่0971696455 0944919916ครับหรือจะร่วมทำบุญผ่านระบบรับบริจาคออนไลน์ของวัดพระธรรมกายได้3ช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่บัญชี1521202087หรือที่เว็บไซต์ donate.dkcmain.org ท่านสามารถเลือกทำบุญตามความต้องการและใส่ชื่อบนใบอนุโมทนาบัตรพร้อมกับรับใบอนุโมทนาบัตรได้ทันทีครับอีกหนึ่งช่องทางในการร่วมทำบุญผ่านทาง LINE Official Account @ ธรรมกายานะครับให้คุณผู้ชมได้กรอกข้อมูลตรงช่อง ID นะครับเพิ่มเพื่อนแล้วก็ใส่แอสไซน์ตามด้วยธรรมกายาคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมสั่งสมบุญหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับวัดพระธรรมกายรับทราบข่าวสารกิจกรรมงานบุญกำหนดการต่างๆได้ด้วยครับ
1: ใช่แล้วค่ะช่วงนี้นะคะตลอดช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดนี้นะคะบรรยากาศของการส่งข้อความมาทางแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube นะคะ GBN US Live นะคะหรือว่าทางเพจ Facebook ค่ะ GBN by DMC คุณผู้ชมส่งข้อความมาอย่างตลอดต่อเนื่องช่วงนี้ขอทักทายคุณผู้ชมสักนิดนึงย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งนึงส่งข้อความมาได้ตลอดทั้งรายการนะคะไม่ว่าจะทำบุญที่ไหนทบทวนบุญปลื้มปิติใจอย่างไรอนุโมทนาบุญมาได้ช่องทางนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็กนะคะที่เราได้บอกไปต้นรายการ
0: ตามแฮชแท
1: ็
0: กใช่พิธีถวายพัตตาหารแฮชแท็กพิธีถวายสังฆทานแฮชแท็กปลื้มบุญ
1: ใช่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้อ
0: ย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ครับหรือบางท่านทำบุญเป็นประจำจะแฮชแท็กเป็นบุญที่เราทำในช่วงเช้าก็ได
1: ้
0: นะครับ
1: ทั้งนี้การติดแฮชแท็กนะคะเพื่อที่จะร่วมบุญเรียกได้ว่าสนุกสนานบุญบันเทิงร่วมกันนะคะทุกเดือนเราก็จะมีการจับรางวัลผู้โชคดีแรนดอมแต่ว่าจะต้องทำให้ถูกต้องก็คือติดแฮชแท็กนี่แหละนะคะค่ะเอาล่ะช่วงนี้ทักทายคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งนะคะสวัสดีคุณศรีเวียงตรีแก้วด้วยค่ะส่งมาบอกว่ากราบอนุโมทนาบุญสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะแล้วก็ทักทายคุณนิสาสินทุเจริญด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีคุณนพนนท์จิรพัฒน์ธนโชค708ก็บอกว่ากราบอนุโมทนาบุญกับพิธีกรทั้งสองกราบอนุโมทนาบุญสาธุชนทั่วโลกด้วยครับแล้วก็กราบสาธุสาธุสาธุค่ะ
0: สาธุครับผมมาที่คุณดิ้ง007นะครับขอไปครับคุณดิ้ง2007บอกว่าคาเชนแต้มทองพร้อมทีมกัลยาณมิตรหลายหลายท่านเลยนะครับร่วมอนุโมทนาบุญถวายพระตาหารได้พระภิกษุสามเณรแล้วก็มีคุณคำแก้วน้อมกราบอนุโมทนาบุญกราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะนะครับคุณสำราญบอกว่าสาธุอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพมหาเศรษฐีผู้ใจบุญลูกหลานหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายทั่วโลกทุกท่านค่ะและติดแฮชแท็กเพื่อบุญแฮชแท็กถวายพัตตาหารและแฮชแท็กถวายสังฆทานรวมถึงปัจจัย4ด้วย
1: นี่นะคะท่านจะได้เป็นผู้ที่ถูกแรนดอมนะคะเตรียมตัวได้เลยสิ้นเดือนนะคะ ต่อด้วยคุณ

0: ุพรรษาทองนะคะมามุนี2478นะคะติดแฮชแท็กมาเลยท่านนี้บอกว่าแฮชแท็กพิธีถวายสังฆทานขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะแล้วก็สวัสดีคุณอนุสิทธิ์ก้าวดีด้วยนะคะส่งมาบอกว่าขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับสาธุสาธุแล้วก็ทักทายคุณทัศมนนะคะแล้วก็คุณสมบูรณ์เขียวแก้วคุณระพีบอนปัญญารัตน์นะคะก็ส่งอิโมจิรูปสาธุสาธุเข้ามาค่ะ
1: ครับผมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสวัสดีนะครับคุณมาลัยคำพีทูลนะครับแฮชแท็กพิธีถวายสังฆทาน
0: แฮ
1: ชแท็กพิธีถวายพระตาหาร
0: ค่ะ
1: ปลื้มในบุญทุกบุญที่ทำค่ะสาธุครับ
0: สาธุค่ะสวัสดีคุณจตุพลเนตรประเสริฐนะคะส่งข้อความมาบอกว่าขอน้อมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ถวายเป็นสังฆทานในวันนี้นะครับสาธุสาธุสาธุครับสวัสดีคุณเบนด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีคุณสุภานันพัฒนกิจกุลนะคะก็อนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพกล่าวทุกท่านและสาธุชนทุกท่านทั่วโลกด้วยนะคะสาธุติดแฮชแท็กมาถวายภัตตาหารหอฉันคุณยายค่ะ
1: ครับแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยนะครับบนแพลตฟอร์มออนไลน์เราอนุโมทนาบุญแค่พิมพ์สาธุแล้วก็มีใจที่เลื่อมใสยินดีในคุณความดีของผู้อื่นก็ถือว่าเราได้สั่งสมบุญญากิริยาวัตถุ10ประการแล้วนะครับนั่นคือปัตตานุโมทนาใหม่นั่นเองโดยเฉพาะท่านที่ร่วมทำบุญทุกๆวันเลยเนี่ยนะครับสำหรับการถวายพัตตาหารพระภิกษุสามเณรให้กำลังแก่พระภิกษุสามเณรให้ท่านได้ปฏิบัติศาสนกิจเป็นกำลังของพระพุทธศาสนานี่ก็ถือว่าเราได้อนุโมทนาบุญเปรียบเสมือนว่าเรานั้นได้สั่งสมบุญในสถานที่จริงด้วยถ้ารับชมผ่านทางสถานี GBN by DMC
0: ถูกต้องเลยค่ะ
1: ครับ
0: อีกสักนิดนึงนะคะจากมีการ์ตูน072นะคะส่งมาบอกว่ากราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพและกัลยาณมิตรทุกท่านทั่วโลกด้วยนะคะสาธุสาธุค่ะแล้วก็มีคุณเมมอรี่นะคะบอกสวัสดีค่ะแล้วก็ติดแฮชแท็กมาปลื้มบุญพัฒนาหารมากเลยค่ะเห็นอาหารที่ประณีตทุกวันเลยอนุโมทนาบุญสาธุค่ะ
1: ครับในช่วงเวลาที่คณะสงฆ์กำลังฉันพัฒนาหารนี้นะครับเราจะได้ไปรับฟังรายการธรรมะเพื่อประชาชนเพื่อเป็นข้อคิดและแนวทางในการสั่งสมบุญสร้างบารมีต่อไปเรียนเชิญครับ
0: เชิญค่ะ

โลกมนุษย์เป็นโลกแห่งการสร้างบารมีเมื่อเรามีโอกาสได้กายมนุษย์นี้มาแล้วเราก็ต้องใช้ให้คุ้มค่าใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดให้สมกับความยากที่ได้อัตภาพร่างกายนี้มาครอบครองด้วยการทำความดีให้ถึงพร้อมและละเว้นจากความชั่วทั้งหลายเหมือนกองคาราวานของพ่อค้ามีทรัพย์มากที่ละเว้นหนทางเปรี่ยวอันน่าสะพรึงกลัวเพราะภัยบนหนทางชีวิตในสังสารวัฏนี้เนี่ยมีอันตรายทุกย่างก้าวทำผิดทำพลาดนิดหน่อยก็มีสิทธิ์ไปอบายได้ถ้าจะให้ปลอดภัยก็ต้องงดเว้นจากบาปอกุศลทั้งมวลมาประพฤติกุศลกรรมบถ10ประการหรือพูดย่อคือหมั่นให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาโดยเฉพาะการเจริญภาวนาถือเป็นหัวใจทีเดียวให้ขยันฝึกฝนอบรมใจของเราให้หยุดให้นิ่งไปทุกๆวันแล้วเราก็จะสมปรารถนาในชีวิตกันนะจ๊ะมีพุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งกล่าวเอาไว้ว่าคนพาลเมื่อทำความชั่วย่อมเหิมเกรมิมที่ได้เห็นความเจริญอยู่ตราบเท่าที่บาปยังไม่ให้ผลแต่เมื่อได้บาปให้ผล

พานจึงเห็นว่าเป็นบาปเพราะได้ประสบทุกข์อันใหญ่หลวงบุคคลใดมาสั่งสมบาปแม้ทีละน้อยทีละน้อยบาปย่อมเพิ่มพูนและย่อมกระทำบุคคลนั้นให้เป็นคนพาลได้ส่วนบัณฑิตพึงละจากบาปและมุ่งกระทำที่สุดแห่งทุกข์คนเราเนี่ยถ้ายังไม่ได้ไปทำความชั่วอะไรก็ยังไม่เรียกว่าเป็นคนดีที่สมบูรณ์เพียงแต่อยู่เฉยๆไม่ได้ทำความชั่วเพิ่มขึ้นและก็ไม่ได้ทำความดีที่เป็นประโยชน์อะไรให้กับตัวเองและผู้อื่นต่อเมื่อได้ลงมือกระทำความดีแล้วเท่านั้นจึงจะได้ชื่อว่าเป็นคนดีเพราะได้ละเว้นจากการทำชั่วแล้วตั้งใจทำความดีให้ถึงพร้อมแต่ถ้าจะให้ดีพร้อมดียิ่งขึ้นก็ต้องทำความดีด้วยใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสการเป็นคนดีที่สมบูรณ์จึงจะเกิดขึ้นคือต้องทำให้ครบหลักวิชาทั้งละชั่วทำดีและก็ทำใจให้ใสใสถ้าหากในชีวิตประจำวันของเราเราเอาหลักนี้มาใช้ในการดำเนินชีวิตในทุกเรื่องทุกขั้นตอนคือจะทำอะไรก็แล้วแต่ก็ใคร่ครวญพิจารณาก่อนเพื่อไม่ให้ผิดจากหลักการนี้ชีวิตเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองจะไม่ไปทำผิดพลาดแต่แม้เราจะได้ชื่อว่าเป็นคนดีคนหนึ่งในสังคมถ้าเราไปทำในสิ่งที่ไม่ดีแม้เพียงเล็กน้อยอาจทำไปเพราะความประมาทชะล่าใจคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆคงไม่เป็นไรมั้งถ้าหากว่าทำสิ่งนั้นบ่อยๆจนคุ้นเคยชินเป็นอาจินกรรมก็จะทำให้ใจหมองเป็นมลทินของใจซึ่งมีผลต่อคติที่ไปในเบื้องหน้านะจ๊ะเหมือนผ้าขาวที่มีจุดด่างพร้อยเล็กๆกระจายไปทั่วตรงนี้ดูผิวเผินเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่อย่าลืมว่าน้ำทีละหยดที่ตกลงมาในตุ่มยังสามารถเติมตุ่มให้เต็มได้บาปกรรมแม้เพียงเล็กน้อยก็เหมือนกันมันพอกพูนได้และสามารถพลิกชีวิตจากคนที่ดีๆอยู่ให้กลายเป็นคนไม่ดีได้บางทีจากที่เคยเป็นบัณฑิตก็กลายเป็นพาลไปเลยบาปมันมีฤทธิ์มากนะจ๊ะสามารถพลิกดีให้กลับกลายเป็นชั่วได้ฉะนั้นต้องคอยระวังบาปไม่ให้เกิดขึ้นและความชั่วแม้เพียงเล็กน้อยก็อย่าได้ไปทำอีกเด็ดขาดพระบรมศาสดาทรงปรารภเรื่องนี้ในครั้งที่ทรงตรัสเตือนพระภิกษุหกรูปที่เรียกว่าพระฉัพพคีอันได้แก่พระเมติยะภุมมัจกะอัสสชิปุณัพพสุกะปันดุกะและโลหิตกะที่มักจะทำผิดพระวินัยอยู่เรื่อยๆแม้เรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่ควรทำท่านก็ทำเพราะดูเบาและไม่สำรวมในความเป็นบรรพชิตพระภิกษุสงฆ์เพื่อนสหธรรมิกก็ตักเตือนท่านแต่ท่านก็ดื้อเอาแต่ใจตัวแล้วก็ไปสร้างปัญหาใหม่มาเรื่อยๆเป็นพฤติกรรมที่ชักนำไปสู่ความเสื่อมที่ล่อแหลมต่ออบายภูมิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงเมตตาจึงเรียกมากล่าวตักเตือนว่าพฤติกรรมที่นำมาซึ่งความเสื่อมของพวกเธอนี้เนี่ยเหมือนกับพฤติกรรมของนกกระไนจากนั้นได้ตรัสเล่าสตะปัตตะชาดก
ซึ่งเป็นเรื่อง

ราวในอดีตชาติให้พระจับพระคีและพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายได้รับฟังกันเรื่องก็มีอยู่ว่าในกรุงสาวัตถีมีกุฎุมพีผู้มั่งคั่งท่านหนึ่งได้ให้ชาวชนบทยืมทรัพย์ไป 1,000 กหาปณะเพื่อไปประกอบธุรกิจการค้าแต่ในการต่อมากุฎุมพีท่านนี้ได้เสียชีวิตลงภรรยาก็ดูแลกิจการแทนและก็เป็นเจ้าหนี้คอยติดตามทวงหนี้ที่เขายืมไปในรายของลูกหนี้ชาวชนบทนี้เนี่ยเธอก็ให้ลูกชายซึ่งกำลังอยู่ในวัยหนุ่มไปตามทวงหนี้เพราะเธอไม่ค่อยสบายและลูกหนี้ชนบทก็อยู่ห่างไกลมากต้องใช้เวลาในการเดินทางหลายวันจึงจะไปถึงในระหว่างที่ลูกชายของเธอกำลังเดินทางไปนั้นอาการป่วยไข้ของเธอก็หนักมากและในที่สุดก็ได้เสียชีวิตลงแต่ก่อนตายเธอยังห่วงทรัพย์ที่หมายว่าจะได้จากการทวงหนี้และก็ห่วงลูกชายด้วยจึงทำให้ตอนใกล้สิ้นใจของเธอหมองและไปเกิดเป็นสุนัขจิ้งจอกลูกชายเมื่อตามไปทวงทรัพย์ได้แล้วขากลับจะต้องเดินทางลัดป่าใหญ่ซึ่งตนไม่เคยทราบมาก่อนว่าในดงนี้เนี่ยเป็นที่อยู่ของโจร500ในขณะที่กำลังจะเข้าสู่หนทางเปลี่ยวสุนัขจิ้งจอกที่เป็นอดีตมารดาของตัวก็มาดักรออยู่มายืนขวางทางเอาไว้แล้วก็เท้าตะกุยดินเห่าเหมือนกับจะบอกสัญญาณให้ทราบถึงอันตรายข้างหน้าแต่มานพหนุ่มก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ได้เฉลียวใจซ้ำยังกลับคิดว่าสุนัขตัวนี้เนี่ยเป็นตัวอัปมงคลมาขวางทางเราจะเอาก้อนดินขว้างใส่เพื่อขับไล่ไปสุนัขก็เลยต้องหลบหนีไปแต่ก็ยังห่วงใยมานพหนุ่มก็เดินทางเข้าป่าไปเรื่อยๆได้เห็นนกกระไรตัวหนึ่งบินตรงมาแล้วก็ร้องส่งเสียงดังแต่มนุษย์ได้กลับเข้าใจว่านกตัวนี้เนี่ยร้องเสียงไพเราะเป็นมงคลแก่เราจึงหยุดยืนยกมือไหว้ทีหนึ่งแล้วก็เดินต่อไปแต่ที่จริงนกตัวนี้เนี่ยเป็นสายให้กับพวกโจรแล้วก็บินไปบอกพวกโจรให้มาจับตัวมานพหนุ่มพวกโจรก็รวมกันจับตัวมานพแล้วก็พามาพบกับหัวหน้าโจรซึ่งในชาตินั้นพระโพธิสัตว์เสวยบากรรมเป็นหัวหน้าโจรท่านก็ถามถึงเหตุการณ์ก่อนที่มานพจะถูกจับมาก็ฟังเรื่องราวโดยตลอดทั้งหมดท่านก็ทราบเรื่องโดยเป็นญาณเฉียบแหลมลึกซึ้งยากที่จะหาใครเทียบได้แล้วก็ได้กล่าวกับมานพว่าเจ้าในช่างไม่รู้อะไรเลยนกกระไรตัวนี้เป็นสายให้โจรเป็นตัวอันตรายสำหรับเจ้าเพราะจะนำเจ้ามาสู่ความหายนะแต่ยังไม่ยกมือไหว้มันอีกแต่สุนัขตัวที่เจ้าขับไล่ไปนั้นน่ะคืออดีตมารดาของเจ้านั่นเองนางมาเตือนภัยที่จะเกิดขึ้นกับเจ้าเพราะความห่วงใยตอนนี้นางได้เสียชีวิตไปแล้วแล้วมาเกิดเป็นสุนัขตัวนั้นฉะนั้นเจ้าจงนำทรัพย์ก้อนนี้นะกลับไปแล้วก็จัดการงานศพมารดาของเจ้าเสียเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อท่านเป็นครั้งสุดท้ายว่าแล้วก็ปล่อยมานพหนุ่มนี้ไปจากเรื่องนี้ก็มีข้อคิดหลายอย่างที่แฝงอยู่ทั้งเรื่องกฎแห่งกรรมความสำคัญของใจในช่วงสุดท้ายตอนศึกชิงภพและ

เรื่องความฉลาดในการสอบสวนทวนความจนสามารถรู้ถึงเหตุที่แท้จริงจากผลที่เกิดขึ้นเรื่องการเป็นคนช่างสังเกตรวมถึงการดูให้ออกว่าใครเป็นพาลใครเป็นบัณฑิตเป็นมิตรหรือศัตรูนี่ถ้าไม่ใช่พระโพธิสัตว์มานพหนุ่มอาจจะถูกฆ่าตายหรือถูกชิงทรัพย์ไปแล้วและข้อที่น่าสังเกตก็คือตอนที่มานพหนุ่มกำลังมีภัยเพราะนกกระไนส่งเสียงร้องไพเราะแต่ว่าเขาดูไม่ออกตรงนี้ก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจให้เราพึงสังวรว่าอย่าได้หลงเคลิบเคลิ้มไปกับคนที่มีวาทศีลฉลาดในการพูดเอาอกเอาใจประจบสอบพลอช่างพูดช่างคุยรู้จักยกยอปอปั้นยกย่องสรรเสริญให้ระวังให้ดีเพราะชักนำเราไปในทางเสื่อมเสียได้ต้องตั้งสติใช้ปัญญาไม่เช่นนั้นเราก็จะต้องมาช้ำใจกันในภายหลังหรืออย่างสุนัขที่เห่ามานพนั้นซึ่งมันอาจจะดูเหมือนหยาบคายรุนแรงแต่ว่าจริงใจปรารถนาดีตรงนี้ก็ต้องแยกแยะให้ออกซึ่งการที่เราจะมีปัญญาลึกซึ้งแยกแยะถึงขั้นนั้นได้ก็ต้องมีสมาธิดีมีใจละเอียดซึ่งก็ต้องฝึกสมาธิให้มากๆเพราะสมาธิเป็นบ่อเกิดของปัญญาและความรู้แจ้งเราจะรู้เห็นอะไรไปตามความเป็นจริงได้แต่เมื่อเราได้เข้าถึงพระรัตนตรัยกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยที่แข็งแรงมีอายุขยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาจากแดนไกลที่ทราบซึ้งในมโนปณิธานอันยิ่งใหญ่ของคุณครูไม่ใหญ่ที่ไม่มีผู้ใดกล้าคิดกล้าฝันจึงปรารถนาจะพาตัวเองและครอบครัวร่วมทราบประวิตรตามติคุณครูไม่ใหญ่ไปถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วกล่าวความเมตตาครูไม่ใหญ่ช่วยความกระจ่างกับคำถามที่ค้างคาใจลูกมานานหลายปีครับคนแม่ของลูกนะเป็นสาวจีนที่เข้มแข็งและก็เด็ดเดี่ยวพลังสตรีท่านสามารถจัดการเรื่องราวทั้งเล็กและใหญ่ในครอบครัวของเราได้หมดส่วนคุณพ่อของลูกเป็นหนุ่มชาวจีนที่อ่อนน้อมกตัญญูต่อบิดามารดาและที่สำคัญคือโรแมนติกต่อภรรยาแบบเสมอต้นเสมอปลายคุณพ่อรักคุณแม่มากจึงยอมทุกอย่างนี่แต่ก็มีอยู่เรื่องหนึ่งที่คุณพ่อไม่ทำตามคุณแม่นั่นคือคุณแม่น่ะปฏิเสธการส่งลูกสาวเรียนหนังสือสูงๆตามความเชื่อของชาวจีนแต่คุณพ่อกลับมองการไกลพร้อมยืนยันและยินยอมควักกระเป๋าส่งตัวลูกเรียนจนจบปริญญาตรีเป็นปลายชีวิตของคุณพ่อท่านเจ็บกระเสาะกระแสะเพราะร่างกายไม่แข็งแรงและจากพวกเราไปด้วยวัย61ปีภายหลังจากที่คุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วคุณแม่ก็ไม่ได้รับการเอาใจเหมือนอย่างที่คุณพ่อทำให้ท่านแม้ว่าคุณแม่จะมีลูกถึง7คนตัวลูกจะเป็นคนที่3แต่ว่าตั้งแต่เด็กลูกก็ไม่ค่อยจะลงรอยกับคุณแม่พี่น้องคนหนึ่งของลูกซึ่งคุณแม่รักก็ไม่ได้ดูแลท่านแถมยังขัดใจเป็นประจำแต่ตัวลูกพี่สาวคนโตก็คอยดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดของแม่ช่วงมันปลายคุณแม่ป่วยหลายโรคเช่นความดันสูงโรคหัวใจโรคเกาต์สุดท้ายเป็นอัมพาตเสียชีวิตที่โรงพยาบาลทำให้เมื่ออายุได้62ปีตัวลูกในบรรดาพี่น้อง7คนมีตัวลูกเพียงคนเดียวที่ได้รับการศึกษาถึงระดับมหาวิทยาลัยทางด้านอักษรศาสตร์ภาษาจีนลูกจึงมีความรักในศิลปะและวัฒนธรรมจีนมากส่วนพี่น้องคนอื่นเขาของลูกเนื่องจากจบการศึกษาไม่สูงนักและไม่มีศรัทธาในพุทธศาสนาทำให้เรามักจะพูดจาสื่อสารกันค่อนข้างยากภายหลังจากที่คุณแม่ลูกเสียชีวิตไปแล้วพี่น้องลูกโยนเลยโยนภาระครอบครัวทุกอย่างมาไว้ที่ตัวลูกซึ่งตอนนั้นตัวลูกทำงานเป็นครูแล้วเป็นผู้ให้แสงสว่างแล้วแต่งงานแล้วก็มีลูกแล้วจึงมีภาระที่หนักอึ้งทำให้ลูกเกิดความเครียดมาจนมีอาการเบลอต้องหยุดงานเป็นเวลาครึ่งปีช่วงหยุดงานพักรักษาตัวก็กินอาหารไม่ค่อยลงดื่มแต่แค่ไมโลโอวันละครึ่งแก้วน้ำหนักลดลง10กิโลจนบางครั้งคิดจะฆ่าตัวตายแต่เนื่องจากเป็นห่วงสามีและลูกสาวแล้วไปจึงระงับความคิดนี้ไปหลังจากพักหยุดงานได้6เดือนลูกก็กลับไปทำงานดูวิธีรักษาเธอนะอาศัยการสวดมนต์ไหว้พระมาประคองสติตัวเองแต่ก็ยังทานยาควบคู่กันอยู่ถูกต้องจ้ะต่อมาก็เลิก

านใหญ่อาศัยการสังเกตดูตัวเองว่าเครียดเมื่อใดก็สวดมนต์ไหว้พระถูกหลักวิชาถูกต้องจ้ะนั่งสมาธิพร้อมกับไปวัดช่วยงานที่วัดพุทธมหายานจนกระทั่งกลับสู่สภาวะปกติและกลับไปสอนหนังสือตามเดิมได้ชีวิตลูกเคยประสบเหตุการณ์ประหลาดครั้งหนึ่งสมัยที่ลูกเริ่มทำงานเป็นครูใหม่ๆที่ทำงานจัดงานเลี้ยงที่รีสอร์ทริมทะเลเพื่อให้เพื่อนร่วมงานเก่าใหม่ได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นเช้าวันนั้นลูกกับเพื่อนหลายคนไปเดินเล่นบริเวณชายหาดขณะเดินผ่านต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งลูกก็เป็นลมสลบไปทันทีจนกระทั่งคืนวันนั้นเพื่อนๆครูพาลูกมาส่งถึงที่บ้านแล้วบอกว่าขณะที่ลูกสลบอยู่นั้นได้บอกเบอร์บอกเวลาสลบยังบอกเบอร์ได้เบอร์โทรศัพท์ของที่บ้านเพื่อให้เพื่อนโทรไปบอกที่บ้านแล้วไปส่งถึงบ้านได้ถูกสามีลูกเป็นผู้ชายที่เงียบๆสุภาพเรียบร้อยและก็เป็นคนที่รูปหล่อมากเขาทำอะไรจริงจังจริงใจกับผู้อื่นเลิฟครอบครัวแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยถึงพ่อแม่พี่น้องของลูกด้วยไม่เคยขัดใจลูกเลยถูกต้องจ้ะเป็นมิสเตอร์โอเคตลอดเราทั้งสองให้เกียรติซึ่งกันและกันเมื่อคราวที่ลูกประสบทุกข์แล้วก็ได้ธรรมโอสถเป็นยารักษาใจสามีจะเป็นแคทาลิสต์คอยกระตุ้นเตือนให้กำลังใจลูกในการศึกษาธรรมะเสมอๆลูกจึงรู้สึกขอบคุณเขามากเมื่อ6ปีก่อนเขาตรวจพบว่าเป็นมะเร็งที่ลูกอันดะภายหลังรับการผ่าตัดแล้วก็แข็งแรงขึ้นช่วงหนึ่งแต่หลังจากนั้นอีก3ปีกว่าอาการป่วยกลับมาอีกครั้งหนึ่งอันนี้ขนาดศึกษาจ้ะโชคดีที่พบโรคทันเวลาภายหลังจากรักษาแล้วปัจจุบันโนปัมแบมนี่ไม่มีปัญหารุนแรงเลยเรามีลูกสาวด้วยกัน2คนทั้ง2สวยมากหน้าตาคล้ายกันแต่บุคลิกต่างกันเราฟ้ากับดินลูกสาวคนเล็กเรียบร้อยถูกต้องโอ้โหเก่งยังเนาะนอกจากเรียบร้อยแล้วยังเชื่อฟังสุภาพเหมือนกุลสตรีดูมีคลาสมีรสนิยมใครเห็นก็เลิฟไม่เคยทำให้ลูกไม่สบายใจเลยแต่ถ้าว่าลูกสาวคนโตแต่งแต่เล็กชอบเถียงพ่อเถียงแม่เอะอะงอแงไม่ว่าจะใช้ไม้อ่อนไม้หน้าสามไม้แข็งก็ปราบเธอไม่สำเร็จเธอเป็นคนแข็งกร้าวและไม่ยอมคนค่ะปีพุทธศักราช2531ตอนลูกทั้งสองยังเป็นเด็กอาจารย์ที่วัดพุทธมหายานได้เมตตาให้ลูกเป็นหัวหน้าคณะนักร้องประสานเสียงเพลงพุทธศาสนาทำให้ลูกสาวทั้งสองของลูกกลายมาเป็นยุวชนพุทธที่ติดตามพ่อแม่ไปวัดโดยปริยายลูกสาวคนโตเข้ากับเพื่อนๆในดีมากคนอื่นล้วนชื่นชมเธอว่าเป็นเด็กดีแต่ถ้าเมื่อตัวลูกเองอยู่ด้วยคือคุณแม่อยู่ด้วยเธอจะคอยพูดจาเน็บแนมทำร้ายจิตใจของตัวลูกเสมอแต่ก็มีบางครั้งเมื่อเธออารมณ์ดียังพูดและยิ้มกับลูกบ้างนะจ๊ะเดิมทีลูกสาวคนโตจะสนิทกับคุณพ่อและน้องสาวของเธอมากแม้ว่าเธอมักจะเข้ากับตัวลูกไม่ได้แต่ว่าเมื่อปี2543เมื่อเธอเรียนจบปริญญาตรีและทำงานเป็นผู้กำกับรายการโทรทัศน์แล้วโอ้ครั้งหนึ่งคุณพ่อของเธอทำสคริปต์รายการโทรทัศน์ของเธอหล่นหาย

แม้ไปหลังคุณพ่อของเธอจะขอโทษเธอหลายครั้งแต่เธอกลับไม่ยอมอภัยตั้งแต่นั้นมาเธอมองพวกเราอย่างคนไม่รู้จักกันแม้จะเดินสวนกันแต่ก็มองอย่างไม่ใยดีลูกเคยถามเธอถึงสาเหตุแล้วก็ร้องไห้พร้อมกับพูดจาขอร้องเธอแต่เธอยังคงใจหินไม่เปลี่ยนไม่สนใจใยดีพ่อแม่และน้องสาวของเธอเลยปีที่ผ่านมาไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอ

็นแม่สีเลือนเลยนะตื่นนอนบ่ายสามบ่ายสี่แม่สีเลือนนี่นะแล้วก็ดูรายการโทรทัศน์ถึงตีสี่ตีห้าจึงเข้านอนอ๋อประหยัดดีเยอะเลยตัวลูกแอบร้องไห้ลูกแอบร้องไห้เพราะกลัวสามีทราบแล้วจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของเขาลูกรู้ว่าเขารักลูกสาวคนโตมากอ๋อใช่จ้ะพ่อเขาแต่สุดท้ายการสุขลงๆลูกก็ปิดสามีไม่ได้เขารู้ว่าลูกเจ็บปวดจึงพูดว่าเธอศึกษาธรรมะมาหลายปีทำไมจึงปล่อยวางไม่ได้อีกหากเป็นอย่างนี้ต่อไปจะไม่ดีต่อสุขภาพนะดาริ่งคำถามทำไมคุณพ่อจึงรักและใจคุณแม่มากแต่ว่าหมดสิ่งคุณพ่อแล้วลูกๆทุกคนกลับไม่ค่อยดูแลแม่อีกทั้งตัวลูกตั้งแต่เด็กทำไมจึงไม่ค่อยลงรอยกับคุณแม่คะคุณแม่ตายแล้วไปอยู่ที่ภพภูมิใดมีอะไรฝากบอกลูกไหมคะหลังจากคุณแม่เสียชีวิตลูกและสามีทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านทุกปีแต่เพราะเหตุใดทุกครั้งที่

ฝันเห็นคุณแม่ท่านจะพูดเน็บแนมลูกเหมือนตอนมีชีวิตเสมอแต่ภายหลังจากลูกได้ทำบุญสร้างองค์พระไปให้ท่านก็ไม่เคยฝันร้ายอย่างนั้นอีกเลยทำไมลูกจึงรู้สึกรักและผูกพันกับคุณพ่อมากเป็นเพราะลูกเคยเกิดเป็นลูกท่านมาก่อนในอดีตใช่ไหมคะปัจจุบันคุณพ่ออยู่ภพภูมิใดสภาพเป็นเช่นอะไรมีอะไรอยากจะฝากบอกลูกไหมคะพ่อแม่สามีของลูกมีเมตตารักลูกหลานลูกเข้ากับท่านทั้งสองได้ดีมากท่านทั้งสองเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งลูกสามีจึงสร้างพระประจำตัวให้ท่านของพระองค์สาธุแล้วก็มักทำบุญสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านทั้งสองเสมอขณะนี้ท่านทั้งสองอยู่ที่ไหนมีสภาพเป็นเช่นอะไรอยากจะฝากบอกอะไรลูกหลานไหมคะสามีลูกเป็นมะเร็งลูกอันดะเพราะวิบากกรรมใดทำไมรักษาครั้งแรกจึงไม่หายขาดชาติหน้ายังต้องรับวิบากกรรมนี้อีกหรือไม่จะแก้ไขอย่าง

เราจะเริ่มก่อร่างสร้างตัวกับแฟนหนุ่มปีนี้ตัวลูกปรารถนาครอบครัวของเธอมาสร้างบารมีกับหมู่คณะไม่ทราบว่าลูกควรทำหน้าที่กับมิตรต่อเขาทั้งสองอย่างไรก็ไปชวนเธอแค่นั้นแหละบุพกรรมอะไรทำให้ลูกต้องมารับภาระของครอบครัวเดิมคือพี่น้องและครอบครัวใหม่คือสามีและลูกจนทำให้เป็นโรคเครียดทานอาหารไม่ได้เดิมทำไมเราวันละครึ่งแก้วเป็นเวลาครึ่งปีและคิดจะฆ่าตัวตายบุญอะไรได้ช่วยลูกไว้ไม่ให้ฆ่าตัวตายและหายจากโรคเครียดด้วยการสวดมนต์ไหว้พระลูกจะแก้ไขวิบากกรรมเหล่านี้อย่างไรจึงจะไม่ต้องประสบอีกทั้งในชาตินี้และชาติหน้าทำไมลูกจึงสลบไปขณะเดินเล่นอยู่ที่ชายหาดกับเพื่อนเพราะเหตุใดขณะที่ไม่ได้สติจึงสามารถบอกที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์แก่เพื่อนร่วมงานได้ลูกเคยมาช่วยงานเป็นอาสาสมัครที่วัดหลายครั้งพอถึงวันอาทิตย์เห็นเจ้าหน้าที่วัดบางท่านที่งานติดพันหรือวางงานไม่ลงจะนั่งสมาธิอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือหน้าจอ DMC ที่ออฟฟิศภายในวัดไม่ทราบว่าการเอากายหยาบมานั่งสมาธิในสภาที่มหาปุชนีจารย์กำลังคุมบุญให้อยู่กับการนั่งฟังเสียงถ่ายทอดในออฟฟิศเพียงลำพังจะได้ผลการปฏิบัติที่ก้าวหน้าและผลบุญที่มากน้อยต่างกันอย่างไรบ้างคะตัวลูกสามีและลูกสาวทั้งสองเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรทำไมถึงเกิดในต่างแดนและทำไมตัวลูกและสามีจึงได้มาพบหมู่คณะเมื่ออายุมากแล้วลูกและสามีมีผลการปฏิบัติธรรมในอดีตเป็นเช่นไรแม้สามีลูกจะไม่ได้เรียนมาทางด้านอักษรศาสตร์ภาษาจีนเหมือนลูกแต่ก็อ่านและศึกษาภาษาจีนมาพอสมควรเราทั้งสองคนเอาความรู้ด้านภาษาที่มีอยู่มาช่วยเหลืองานเผยแผ่วิชาธรรมกายอย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับโครงงานของคุณครูไม่ใหญ่คะหลับตาฝันเป็นตุ้มเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยามปรัมปรากันจ้ะเหตุที่คุณพ่อรักและเอาใจคุณแม่มากๆเพราะตนเองในปัจจุบันก็รักกันในอดีตหลายๆชาติก็เคยเป็นสามีภรรยากันแต่ที่สำคัญมีอยู่ชาติหนึ่งคุณแม่แต่งงานมีครอบครัวมีสามีแต่ไม่ใช่คุณพ่อของลูกในชาตินี้ในชาตินั้นท่านตั้งใจดูแลปรนิบัติสามีอย่างดีคุณแม่นะจ๊ะอย่างดีที่สุดเลยและมักจะนึกอธิษฐานบ่อยๆว่าชาตินี้ข้าพเจ้าดูแลสามีอย่างดีที่สุดชาติต่อไปขอให้ได้สามีที่คอยดูแลเอาใจบ้างด้วยเหตุนี้เองจริงชาติปัจจุบันนี้ท่านจึงได้สามีที่รักและเอาใจท่านอย่างคุณพ่อของลูกนี่แหละจ้ะส่วนที่ตัวลูกตั้งแต่เด็กไม่ค่อยลงรักคุณแม่เพราะท่านมีความรู้สึกว่าคุณแม่มีความรู้สึกไม่ชอบที่พ่อรักและตามใจลูกมากไปท่านจึงชอบเน็บแนมลูกเสมอลูกกับท่านก็ไม่ได้มีกรรมอื่นใดผูกพันกันมาในอดีตเป็นเพราะความคิดอย่างที่ว่านี้คือไม่ชอบที่พ่อรักและตามใจลูกมากไปเท่านั้นในปัจจุบันเท่านั้นแล้วจ้ะคุณแม่ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นพรหมเทวาสายยักษ์ได้รับบุญที่ลูกทำไปให้ภายหลังที่คุณแม่เสียชีวิตลูกและสามีทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านทุกปีจึงทำให้ไปเกิดเป็นพรหมเทวาสายยักษ์นี่ดุแต่ที่ยังฝันเห็นคุณแม่พูดเน็บแนมลูกเหมือนตอนท่านมีชีวิตอยู่แล้วจิตนิวรณ์ในภาพเก่าๆยังค้างคาอยู่ในใจจึงฝันเช่นนั้นแต่พระลูกได้สร้างองค์พระให้ท่านบุญนี้จึงทำให้ภาพเก่าๆเหล่านั้นหลุดไปลูกจะไม่ได้ฝันร้ายอย่างนั้นอีกจ้ะที่ลูกรักและผูกพันกับคุณพ่อมากเพราะในปัจจุบันคุณพ่อรักและเอ็นดูลูกตัวลูกน่ะเป็นพิเศษในอดีตตัวลูกก็เคยเป็นลูกท่านมาหลายชาติแล้วจ้ะปัจจุบันคุณพ่อได้เป็นภูมิเทวาในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งคุณแม่ไปเป็น

ยักษ์คุณพ่อเป็นภูมิเทวาได้รับบุญที่ลูกที่ไปให้ท่านมีความสุขดีแล้วก็ฝากขอบคุณลูกมาด้วยจ้ะพ่อแม่ทั้งสองของสามีตายแล้วก็ไปเกิดเป็นภูมิเทวาในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งตอนแรกแรกก็มีสภาพไม่ดีนักแต่ภายหลังได้รับบุญที่ลูกอุทิศให้เสมอเสมอจึงมีสภาพดีขึ้นมากแล้วท่านดีใจและขอบคุณที่ตัวลูกส่งบุญไปให้ท่านทำให้ท่านมีสมบัติและอาหารทิพย์ที่ดีขึ้นประณีตขึ้นท่านได้ฝากความระลึกมาถึงลูกและสามีมาด้วยสามีของลูกเป็นมะเร็งที่อันดะเพราะในอดีตท่านเคยพยายามทำหมันสุนัขที่บ้านโดยเชือกผูกอันดะของสุนัขไว้จนมันเน่าที่รักษาครั้งแรกไม่หายขาดเพราะวิบากกรรมที่ท่านทำเอาไว้หลายครั้งยังไม่หมดก็อาจจะส่งผลหยองเลยต่อไปได้พบเบื้องหน้าอีกเราจะแนะนำให้แก้ไขหน่อยบุญอะไรบ้างอ่ะทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วก็อุทิศบุญให้ที่เราเคยบิดเบี้ยวโอ้คุมกำเนิดเหตุที่ลูกสาวมันตรงลูกมีนิสัยแข็งกร้าวมักเข้ากับตัวลูกไม่ได้เพราะลูกสาวเถียงแม่เพราะกรรมในปัจจุบันที่ตัวลูกเองก็เคยเถียงมารดาในชาตินี้เห็นไหมจ๊ะปลูกแอปเปิลก็เป็นแอปเปิลและในอดีตมีอยู่ชาติหนึ่งที่ตัวลูกเองเคยแข็งกระด้างใส่มารดาตนเองเสมอคล้ายๆกับลูกสาวในชาตินี้กรรมนี้จึงดึงดูดให้ลูกสาวคนโตที่ในอดีตชาติเคยเป็นเพื่อนบ้านที่เคยทะเลาะกันเป็นเพื่อนบ้านที่เคยทะเลาะกันเรื่องราวก็มีอยู่ว่าในชาติหนึ่งที่ตัวลูกและสามีได้เป็นสามีภรรยากันเหมือนในชาตินี้ได้คู่เดิมลูกสาวได้เกิดเป็นเพื่อนบ้านลูกสาวคนโตคนนี้ลูกสาวได้ชาตินั้นได้เกิดเป็นเพื่อนบ้านมีบ้านติดกันในช่วงแรกก็คบหาช่วยเหลือสนิทสนมกันมากเริ่มต้นด้วยความเลิฟแต่มาภายหลังตัวลูกเองแหละกลับระแวงหึงหวงกลัวสามีจะไปชอบเพื่อนบ้านคนนี้นี่ละจ้ะจึงเริ่มนี่คำพูดเน็บแนมจนทะเลาะกันเพื่อนบ้านเลิกเดียงลูกสาวจึงชาตินั้นเลยโกรธหาเรื่องทะเลาะกับสามีลูกไปด้วยสามีของลูกในชาตินั้นคือคนเดียวชาตินี้แล้วก็ผูกโกรธจะมาข้ามชาติจ้ะสิ่งที่ลูกจะต้องทำคือให้ลูกอโหสิกรรมให้เขามันทำบุญให้เขาเขียนชื่อเขาใส่แล้ววิบากกรรมจะค่อยๆจางเบาบางลงจ้ะเพราะถ้ายังผูกโกรธอาจมีผลถึงชาติต่อไปได้ลูกสาวคนโตเธอเองก็จะได้รับผลกรรมเหมือนกับที่ทำกับพ่อแม่ไว้เมื่อเธอมีลูกก็จะถูกลูกทำชนิดบ้างถึงพ่อแม่ไม่ถือโทษให้โหสิกับเธอวิบากก็ลดลงบ้างแต่ไม่หมดนะเธอยังต้องได้รับผลของการกระทำต่อไปอีกหลายชาติถ้าเธอไปแต่งงานมีลูกก็จะเจออย่างนี้นะลูกสาวคนเล็กเป็นคนเรียบร้อยกำลังเริ่มก่อร่างสร้างตัวกับแฟนหนุ่มปีนี้ลูกคนทำหน้าที่กระเบียดให้กับเขาได้ชวนเขาทำทานรักษาศีลสร้างบุญทุกๆบุญทีละเล็กทีละน้อยให้เขาค่อยๆคุ้นคือเราทำให้เขาก่อนแล้วให้เขาร่วมอธิษฐานจิตอาจารย์แล้วก็ชวนให้เขานั่งสมาธิภาวนาตัวเขาเองมีบุญกับหมู่คณะมาบ้างอยู่แล้วเดี๋ยวก็จะมาร่วมสร้างบุญกันอีกอาจารย์อุปกรรมที่ลูกจะมารับภาระของครอบครัวเดิมคือพี่น้องและครอบครัวใหม่คือสามีและลูกจนทำให้เป็นโรคเครียดทานอาหารไม่ได้เดิมได้แต่ไมโลเวลาครึ่งแก้วนี่โคตร

นาให้หลายครั้งแล้วนั่นเนี่ยเป็นเวลาครึ่งปีคือในอดีตลูกก็เคยมีนิสัยโยนภาระรับผิดชอบต่างๆเนี่ยให้กับพี่น้องคนอื่นๆทำให้พี่น้องคนอื่นเขาเครียดมากคล้ายๆกับตัวลูกในชาตินี้เลยโดนพี่ๆน้องๆโยนมามั่งแต่ว่าลูกมีบุญที่เคยทำกับหมู่คณะและในพุทธศาสนาเอาไว้จึงทำให้บุญช่วยลูกไว้ไม่ให้ฆ่าตัวตายและหายเครียดด้วยการสวดมนต์ไหว้พระประกอบกับลูกไม่มีวิบากกรรมฆ่าตัวตายด้วยจ้ะลูกจะแก้ไขวิบากกรรมนี้โดยต้องทำหน้าที่กัลยาณมิตรมากๆคือไปชวนคนทำความดีสร้างบุญทุกบุญอธิษฐานให้เด็กเกิดในครอบครัวที่ดีมีบุพการีพี่น้องที่สมบูรณ์เสมอบุญนี้ก็จะช่วยลูกไม่ประสบกับเหตุการณ์อย่างนี้อีกในชาติต่อไปจ้ะตอนที่ลูกสลบไปขณะที่เดินเล่นใจหายกับเพื่อนช่วงแรกนะลูกพอมีสติอยู่บ้างจึงบอกเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่กับเพื่อนร่วมงานได้บอกเบอร์โทรศัพท์ที่บ้านให้กับเพื่อนร่วมงานได้แต่ภายหลังความจำช่วงนั้นเลื่อนไปจึงทำให้ลูกจำเหตุการณ์ไม่ได้จ้ะลูกเคยมาช่วยงานเป็นอาสาสมัครที่วัดหลายครั้งพอถึงวันอาทิตย์เห็นเจ้าหน้าที่วัดบางท่านที่งานติดพันหรือวางไม่ลงแต่ก็นั่งสมาธิหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือจอ DMC ที่ออฟฟิศภายในวัดการที่เอากายหยาบมานั่งสมาธิในสภาที่มหาปูชนียาจารย์กำลังคุมบุญให้อยู่กับการนั่งสมาธิฟังเสียงถ่ายทอดในออฟฟิศเพียงลำพังอย่างไหนจะได้บุญมากกว่ากันนั้นก็ต้องดูว่าถ้าหากใจเป็นสมาธิใจผูกกับมหาปูชนียาจารย์เหมือนกันนั่งที่สภาก็จะได้บุญมากกว่าเพราะใกล้แหล่งการคุมบุญแต่ถ้าอยู่ที่สภาใจไม่เป็นสมาธิใจไม่ได้ผูกกับมหาปูชนียาจารย์อยู่ที่ออฟฟิศใจเป็นสมาธิมากกว่าผูกกับมหาปูชนียาจารย์อยู่ที่ออฟฟิศก็จะได้บุญมากกว่าขึ้นอยู่กับผูกพันแค่ไหนใจเป็นสมาธิแค่ไหนนะจ๊ะตัวลูกและสามีรวมทั้งลูกสาวคนที่สองเคยสร้างบารมีมากระหม่อมคณะแบบกองเสบียงแต่เวลาจะทำบุญมักตัดสินใจช้าทำดีไม่ดีเนี่ยเพราะตัดสินใจช้านี่แหละจึงมาเจอกระหม่อมคณะเมื่ออายุมากแล้วมาถึงช้าแล้วก็ไม่ได้อธิษฐานล้อมกรอบให้มาเจอกระหม่อมคณะตั้งแต่ยังเยาว์วัยที่ไปเกิดต่างแดนเพราะลูกทั้งสองเคยตั้งใจว่าจะช่วยหมู่คณะเผยแผ่วิชาธรรมกายไปให้กว้างไกลเผยแผ่วิชาธรรมกายไม่ได้เป็นวิบากกรรมอะไรหรอกจ้ะให้ลูกทั้งสองใช้ความสามารถด้านภาษาจีนมาช่วยนำเอาวิธีปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายนำธรรมะครูวิทยาไปสู่ภาษาจีนแล้วก็ทำหน้าที่กัลยาณมิตรกับคนจีนทั่วโลกได้มาสนใจปฏิบัติธรรมจนกระทั่งพระธรรมกายภายในจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบุญมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้า

ต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายข้าวสารแด่คณะสงฆ์สำหรับท่านธนบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายข้าวสารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรศรีสุดาพรพรหมโชตหันธรรมยังพุทธสาภะคะวะโตปุพพภาคณมการังกะโรมะเส

0: พุทธัสสะ
1: อิมานิมยังพันเต
0: อิมานิมยังพันเต
1: ตันตุรานิ
0: ตันตุลานิ
1: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
1: ภิกขุสังคสะ
0: ภิกขุสังคสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: ตันตุรานิ
0: ตันตุลานิ
1: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายัจจะ
0: นิพพานายัจจะ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ข้าวสาร
0: ข้าวสาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
1: จงรับ
0: จงรับ
1: ข้าวสาร
0: ข้าวสาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน์
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
0: ลำดับต่อไปเป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรไทยธรรมแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านได้ถวายดอกไม้และผ้าไตรไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวได้ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

0: เจริญพรท่านฐานบดีทุกท่านก่อนที่จะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจตามระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราตั้งใจจัดเตรียมปัจจัยทายธรรมมารักษาศีลและถวายพระทหารเป็นสังฆทานในวันนี้สักครู่หนึ่งนะชีวิตของเทพบุตรเทพธิดามีอายุยืนยาวเป็นล้านปี10ล้านปี100ล้านปี1000ล้านปีไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บไม่ต้องทำมาหากินมีความสุขอยู่ได้ด้วยบุญที่ทำเอาไว้ตอนเป็นมนุษย์แต่สร้างบุญได้ไม่เต็มที่ชีวิตของเทพบุตรเทพธิดาจึงเป็นชีวิตของการเสวยผลบุญชีวิตของมนุษย์นั้นมีอายุสั้นไม่เกิน100ปีความแก่ความเจ็บตามมาเบียดเบียนนำไปสู่ความตายชีวิตของมนุษย์จึงไม่ใช่ชีวิตของการเสวยผลบุญแต่เป็นชีวิตของการสร้างบุญบารมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าดวงจันทร์ปราศจากเมฆหมอกโคจรไปในนภาอากาศย่อมสว่างกว่าหมู่ดาวทั้งปวงในโลกด้วยรัศมีฉันใดบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีลมีศรัทธาก็ฉันนั้นย่อมสว่างกว่าผู้ตรณีทั้งปวงในโลกนี้ด้วยจาคะและการสั่งสมบุญคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านฐานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายพระทหารในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตาชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านฐานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีตและได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านฐานบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยอุปาทวันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำเร็จผลดังกมลที่มุ่งมาตรปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระเป็นลำดับสืบไปยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรหันติสาครังเอวะเมวะ

กัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนะ

0: สาธุเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับ
1: กราบกราบกราบ
2: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
1: สาธุ
2: ลำดับต่อไปคณะสงฆ์ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ

0: วันนี้ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพและคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะที่ได้สั่งสมบุญในวันนี้ไปพร้อมๆกันทั่วโลกค่ะ
1: สาธุค่ะครับไม่ว่าจะอยู่ณแห่งหนตำบลใดบนโลกใบนี้นะครับก็สามารถที่จะร่วมประกอบพิธีกรรมได้นะศูนย์กลางพิธีผ่านการถ่ายทอดสดของสถานี GBN by DMC ครับซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถที่จะร่วมกันถวายพัตตาหารและจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายครับวันอาทิตย์เราพบกันที่สภาธรรมกายสากลในกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์สั่งสมบุญด้วยความปลาบปลื้มปิติใจนะครับท่านที่ติดภารกิจแต่ไม่อยากพลาดกิจกรรมงานบุญก็สามารถติดตามรับชมร่วมพิธีผ่านการถ่ายทอดสดได้แบบเรียลไทม์ครับที่สถานี GBN by DMC เว็บไซต์ www.gbnus.com ถ้าท่านเข้าไปจะพบกับหน้าต่างของเว็บไซต์แบบนี้ท่านสามารถเลือกรับชมตามความต้องการบนแพลตฟอร์มต่างๆได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube Channel Facebook Fanpage หรือ Zoom Application รับชมและอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์อนุโมทนาบุญสร้างบรรยากาศที่ดีให้เกิดขึ้นและส่งต่อไปยังเพื่อนกัลยาณมิตรของเราด้วยครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมสามารถสอบถามรายละเอียดการร่วมบุญนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455และ0944919916ค่ะหรือว่าแคปเจอร์หน้าจอตอนนี้เอาไว้ได้เลยนะคะมีโทรศัพท์มือถือถ่ายปุ๊บไปเลยนะคะหรือร่วมบุญออนไลน์ค่ะได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่บัญชี 152-1-20208-7 ค่ะหรือทางระบบอัตโนมัตินะคะที่เว็บไซต์ donate.bksumer.org ค่ะซึ่งระบบนี้นะคะก็สะดวกนะคะจะมีรายชื่อบุญให้เราได้เลือกสั่งสมบุญทุกๆบุญเลยค่ะเมื่อทำบุญเสร็จแล้วก็จะได้รับใบอนุโมทนาบัตรออนไลน์ทันทีค่ะและอีกหนึ่งช่องทางของการสั่งสมบุญนะคะก็ง่ายแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นเพียงแค่ทุกท่านมีโทรศัพท์มือถือสามารถสั่งสมบุญได้แล้วนะคะทาง LINE Official ค่ะ ID LINE ก็คือ @ธรรมกายาค่ะถ้าหากไม่เข้าใจหรือว่ามีข้อสงสัยอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะทาง LINE Official เนี่ยเราสามารถพิมพ์รายละเอียดนะคะเหมือนเราแชทคุยกับเพื่อนอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเราคุยเรื่องบุญสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการร่วมบุญได้นะคะจะมีเจ้าหน้าที่ให้คำตอบนะคะแล้วก็ยังติดตามข่าวสารงานบุญจากสถานี GBN by DMC ได้ด้วยนะคะสำหรับทาง LINE Official ค่ะ
1: นั่นแหละครับเป็น LINE Official ของวัดพระธรรมกายเลยนะครับท
0: ่
1: านใดมีข้อสงสัยอย่างไรก็สามารถสอบถามได้
0: ใช่
1: ครับผมและขอเรียนเชิญคุณผู้ชมทุกท่านร่วมสั่งสมบุญใหญ่ที่กำลังจะมาถึงนะครับนั่นคือการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8โดยยอดการสวด 8,495 ล้านจบฉลองชัยชิตังเมในวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีครับหรือว่าร่วมพิธีกรรมออนไลน์ได้ที่สถานี GBN by DMC เว็บไซต์ www.gbnus.com ส่งการส่งยอดสวดได้นะครับหลังจากที่เราสวดด้วยจิตที่เลื่อมใสด้วยใจที่เบิกบานก็อย่าลืมเป็นส่วนหนึ่งในทุกๆประวัติศาสตร์ของการสวดมนต์นั่นก็คือการส่งไปที่เว็บไซต์ forbrighterworld.com นะครับให้เราได้มีส่วนแห่งการฉลองชัยทุกๆครั้งที่สำคัญอย่าลืมว่าจะต้องเชิญชวนบุคคลเป็นที่รักบุคคลรอบข้างให้มาร่วมสั่งสมบุญในครั้งนี้ด้วยครับ
0: ที่สำคัญการสวดสวดได้ตลอดทุกที่ทุกวินาทีแล้วก็ได้ทั่วโลกด้วยนะคะอีกหนึ่งโครงการค่ะอยากจะเชิญชวนนะคะชายแมนๆต้องบอกว่าเป็น

0: โอกาสทองของท่านเนี่ยมาถึงแล้วนะคะสำหรับโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สมัครบวชได้เลยนะคะณหมู่บ้านบรรลุธรรมค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะหมายเลขโทรศัพท์081-538-8867หรือว่าแคปเจอร์หน้าจอตอนนี้เอาไว้ได้เลยค่ะ
1: ใช่แล้วครับพรรษาแห่งการหยุดใจจะได้นำใจมาจำพรรษาณศูนย์กลางกายฐานที่7กันนะครับช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดพิธีถวายพัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานในวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมทุกข้อความทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจที่ส่งกันเข้ามานะครับผ่านทุกแพลตฟอร์มของสถานี GBN by DMC ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านมีความสุขในการสั่งสมบุญทุกๆวันยิ่งขึ้นไปคุณสายใจวลีผมธีรพัฒน์เดืองโรจน์พร้อมด้วยทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้ง

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บุญนิวส์ในข่าวต้นชั่วโมงค่ะในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศหมายทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเหมือนเช่นเคยค่ะโดยวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีบรรพชาและอุปสมบทโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นผู้บริหารและโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนค่ะโดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และอบอุ่นใจมีคณะผู้ปกครองคณะญาติและสาธุชนเดินทางมาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่นซึ่งนาคธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่ผู้บริหารและโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนพร้อมด้วยคณะผู้ปกครองและคณะเจ้าภาพผู้สนับสนุนโครงการบวชได้อัญเชิญผ้าไตรเวียนประทักษิณรอบโบสถ์พระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายเพื่อตรึกและนึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของพระรัตนตรัยด้วยใจใสบริสุทธิ์ซึ่งบรรยากาศภายในพิธีกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีวันทาสีมาด้วยความศรัทธาอย่างสงบเสงี่ยมสง่างามส่วนช่วงสายนาคธรรมทายาทได้ประกอบพิธีขอขมาต่อผู้ปกครองที่ได้ประพฤติผิดพลาดล่วงเกินเมื่อครั้งอดีตที่ผ่านมาซึ่งนาคธรรมทายาทได้กล่าวคำขอขมาในสิ่งที่ผิดพลาดล่วงเกินเพื่อความบริสุทธิ์ความบริบูรณ์ที่จะได้บวชเป็นสามเณรทดแทนคุณของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจะเป็นเหมือนการเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ในชีวิตสมณะที่สดใสดีงามสว่างไสวบนหนทางการสร้างบารมีที่มีแต่ความสงบจากนั้นผู้ปกครองได้มอบผ้าไตรให้กับนาคธรรมทายาทด้วยความปลาบปลื้มปิติด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มของผู้ปกครองและหมู่ญาติที่ลูกชายและคนในครอบครัวได้อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนาได้ตัดสินใจเข้ามาบวชครั้งนี้ซึ่งถือเป็นบุญใหญ่ที่จะติดตัวผู้บวชไปตลอดชีวิตเป็นการเพิ่มความบริสุทธิ์ของชีวิตให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นก่อนที่จะได้เข้าสู่พิธีบรรพชาณโบสถ์พระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นพระอุปัชฌาย์ให้โอวาทมูลกรรมฐานแก่นาคธรรมทายาทเพื่อประคองจิตให้สูงขึ้นจากเพศคฤหัสถ์เพื่อเป็นสมณะผู้ถึงพร้อมด้วยศีลลาจา

0: แต่ละวัดอันงดงามพร้อมที่จะคล้องอังสะเปลี่ยนผ้าห่มครองเป็นผ้ากาสาวพัสคือผ้าเหลืองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นพระภิกษุและสามเณรในพระพุทธศาสนาพูดถึงพร้อมด้วยสรณคมและศีลอันงดงามจากนั้นเป็นพิธีถวายบาตรแด่สามเณรธรรมทายาทเพื่อเป็นเครื่องอัฐบริขารในการดำรงตนในชีวิตสมณะโดยพ่อแม่ผู้ปกครองและสาธุชนได้น้อมใจถวายบาตรแด่สามเณรธรรมทายาทด้วยสองมือซึ่งเป็นอีกหนึ่งภาพประวัติศาสตร์อันงดงามในพระพุทธศาสนาและยังความปลาบปลื้มปิติมาสู่ใจของผู้มาร่วมพิธีกรรมทุกท่านโดยเฉพาะผู้ปกครองต่างปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่บุตรหลานได้สละบ้านและสละความสะดวกสบายในทางโลกหันหน้าเข้าทางธรรมต่อมาสามเณรได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นพระอุปชาซึ่งพิธีกรรมในวันนี้เป็นภาพแห่งความงดงามที่มีการบังเกิดขึ้นของศาสนทายาทผู้ที่จะดำรงรักษาและสืบทอดคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทุกรูปตัดสินใจมาบวชในครั้งนี้นับว่าเป็นผู้มีบุญมากเพราะต้องมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นเบื้องต้นทั้งยังเปิดโอกาสให้ตนเองได้มาสั่งสมบุญให้เกิดขึ้นตลอดเวลาและที่สำคัญได้บวชเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณพ่อแม่อีกด้วยค่ะ
1: วันนี้มาบวชหลานชายนะคะตั้งแต่เป็นนาคมานะคะเช้าเนี้ยที่ตอนมาขอขมาก็เห็นแล้วก็ปลื้มน่ะจากเคยเห็นเป็นแบบเด็กชายคนนึงและจนเขาโตมาแล้วก็ใช้ชีวิตแบบปกติอะแต่ว่าพอมาเห็นวันเนี้ยคือเห็นมีความสุขุมเรียบร้อยแล้วก็ดูสงบสง่างามในส่วนหนึ่งแหละนะมีความรู้สึกปลื้มแล้วก็ภูมิใจที่ได้ส่งของมาได้โครงการนี้ค่ะไอ้สิ่งที่เราตั้งใจสิ่งที่รอคอยวันที่เรารอคอยตั้งแต่เลี้ยงของมาเป็นหลานตั้งแต่เลี้ยงมาจนโตเนี่ยมีความรู้สึกว่าวันหนึ่งอยากเห็นเขาได้บวชแล้ววันนี้พอได้เห็นน่ะมันปลื้มมากๆปลื้มแบบบอกไม่ถูกอ่ะเคยส่งลูกชายมีลูกชายอยู่2คนนะคะก็ได้ส่งเขาได้เข้าในโครงการนี้แล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและความคิดของเขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นความมีเหตุมีผลรู้จักบุญรู้จักบาปรู้จักสิ่งที่ควรละและควรกระทำอ่ะซึ่งเราไม่ต้องบอกไม่ต้องสอนแต่ว่าเขารู้ด้วยตัวเขาเองอ่ะว่าควรหรือไม่ควรอย่างไรอันนี้คือมีความรู้สึกว่าดีใจและภูมิใจที่ลูกได้เข้ามาบวชแล้วได้เป็นคนดีและเป็นตัวอย่างที่ดีได้ดังที่เราต้องการแล้วพอเป็นหลานชายเนี่ยก็คือไม่อยากจะบอกว่าบังคับก็คือให้เขาตัดสินใจเองแล้วเชื่อว่าถ้าเขาผ่านโครงการนี้ไปได้เนี่ยเขาจะมีเหมือนเป็นวัคซีนนะคะอย่างน้อยได้รู้จักการมีที่หลบมีหลุมลูกภัยที่หลบเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยเขาสามารถนั่งสมาธิได้ได้หลับตาได้ได้หยุดใจได้แค่นี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นที่พึ่งที่ดีอ่ะเพราะสำหรับตัวเองก็เคยใช้แบบนี้เหมือนกันเวลาเจอปัญหาอะไรอ่ะมันเหมือนเราไม่โดดเดี่ยวเรามีที่พึ่งมีที่พักได้ทั้งสมาธิได้ทั้งบุญกุศลแล้วก็ความคิดที่ดีงามแล้วสามารถที่จะสานต่อไปได้อีกอะค่ะก็ยอมรับว่าโครงการนี้เท่าที่สัมผัสมาลูกทั้งสองคนแล้วก็หลานแล้วได้ประโยชน์มากๆเกินคุ้มเกินคาดเกินควรค่ะ
2: วันนี้มาร่วมงานบวชบรรพชาลูกชายค่ะตอนนี้ก็อายุครบบวชพระแล้วก็เลยอยากให้เขามาบวชแล้วก็เลือกที่จะให้มาบวชที่นี่เพราะว่าที่นี่มีการอบรมมีการฝึกตนนะคะให้เป็นคนดีให้เป็นพระดีค่ะพระแท้ค่ะพ่อเคยมาทำบุญที่นี่แล้วก็เห็นพระทุกรูปก็จะมีศีลญาณวัดที่แบบเรียบร้อยอะไรเงี้ยค่ะอยากให้ลูกได้เป็นพระแบบนี้ค่ะก็ปลื้มใจที่ลูกได้ยอมมาบวชให้โดยที่เขาไม่ได้

0: มีเงื่อนไขอะไรเลยเขายินดีที่จะมาบวช
1: และในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวด 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ forbytheworld.com ค่ะและขอเชิญเยาวชนชายนะคะอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่ 5-26 กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะและขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองหน้าฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอขณะนี้ค่ะต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้จัดขึ้นด้วยนะคะโดยทุกท่านนะคะสามารถรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ค่ะบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมและทบทวนใน zoom072.com และทาง www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

พิธีทอดผ้าป่าปฏิบัติธรรมกลางแผ่นดินพิธีโปรยรัตนชาติและพิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกศูนย์ปฏิบัติธรรมเถินเทิดธรรมอำเภอเถินจังหวัดลำปางวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569

ามกลางความเขียวชอุ่มชุ่มชื่นบนพื้นแผ่นดินที่รายล้อมด้วยหุบเขาอันสงบร่มเย็นของอำเภอเถิงสายลมเย็นพัดผ่านนำพาผู้มีบุญจากทุกสารทิศได้มาพร้อมใจกันณศูนย์ปฏิบัติธรรมเถิงเทิดธรรมภาพแห่งมหาปิติอันงดงามได้บังเกิดขึ้นเมื่อริ้วขบวนอันเชิญผ้าป่ามหากุศลของเหล่ากัลยาณมิตรผู้มีบุญเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างพร้อมเพรียงและสง่างามทุกย่างก้าวเปี่ยมด้วยพลังใจและแรงศรัทธาที่มีต่อพระรัตนตรัยดุจขบวนแห่งชาวสวรรค์ที่พร้อมใจกันอัญเชิญผ้ากาสาวพัดเพื่อร่วมสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกให้บังเกิดขึ้นณสถานที่แห่งนี้และในทุกก้าวแห่งการเดินทางของศรัทธากำลังหล่อหลอมเป็นรากฐานแห่งสันติสุขที่จะส่องแสงนำทางผู้คนและสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองสืบไปตราบนานเท่านาน

พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์เริ่มต้นขึ้นโดยได้รับเกียรติจากนายวุฒิพงษ์แก้วปาเฟื่อยนายอำเภอเถินได้น้อมถวายพานดอกไม้แก่พระครูธรรมธรอารักษ์ยานารักโขท่านประธานสงฆ์จากนั้นสาธุชนทุกท่านได้พร้อมใจกล่าวคำอาราธนาศีล5เพื่อยำกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์และได้แผ่

ขยายกระแสทานแห่งบุญอันบริสุทธิ์อย่างต่อเนื่องด้วยใจที่หยุดนิ่งจากการเจริญสมาธิภาวนารันกายวาจาใจของสาธุชนทุกท่านให้ผ่องใสพร้อมรองรับมหากุศลอันยิ่งใหญ่ที่บังเกิดขึ้นในวันนี้

เมื่อถึงวาระอันเป็นอุดมมงคลท่านประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรสาวนีฮิรัญญสิริได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าและองค์พระเจดีย์ด้วยความปีติเบิกบานใจที่ได้ถวายองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกไว้ณที่แห่งนี้เพื่อนำพาผู้มีบุญทุกท่านได้พบสันติสุขภายในอย่างแท้จริงบุญพิธีดำเนินอย่างต่อเนื่องเมื่อสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจน้อมถวายเครื่องทายธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยความเคารพในมหาทานและเห็นความสำคัญของการสร้างทานบารมีเพราะบุญกุศลที่ทุกท่านพร้อมใจถวายทานในครั้งนี้จะเป็นบุญติดตามตัวไปข้ามภพชาติและภาพของเนื้อนาบุญที่ตั้งใจรับเครื่องทายธรรมจากทุกท่านจะเป็นภาพที่นำพาศรัทธาให้เบ่งบานในใจของทุกผู้คนสืบไป

ธรรมในขณะนี้สว่างไสวด้วยพลังแห่งความบริสุทธิ์เมื่อคณะสงฆ์และสาธุชนพร้อมใจกันหลับตาน้อมนำใจกลับมาหยุดนิ่งณศูนย์กลางกายฐานที่7อันเป็นจุดเชื่อมโยงดวงใจเข้ากับพระรัตนตรัยภายในส่งผลให้อานิสงส์แห่งบุญขยายไพศาลอย่างไม่มีประมาณ

ครั้นถึงเวลาอันเป็นอุดมมงคลพระครูธรรมธรอารักษ์ญาณารักษ์โหผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์ประกอบพิธีโปรยรัตนชาติณบ่อรัตนชาติมหาสมบัติซึ่งได้ประดิษฐานองค์พระเจดีย์จำลองจากนั้นคณะสงฆ์ได้ขึ้นปิดทองเสาเข็มมงคลต้นแรกเพื่อสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกและในวินาทีแห่งความเป็นสิริมงคลนี้แผ่นทองอันศักดิ์สิทธิ์เปี่ยมด้วยพลังแห่งบุญทุกแผ่นได้ถูกปิดประทับณเสาเข็มมงคลอันจะเป็นรากฐานของสันติภาพที่มั่นคงสืบไปภายในพื้นที่ลานธรรมองค์พระเจดีย์จำลองตั้งตระหง่านอย่างสง่างามท่านประธานบุญพิธีได้พร้อมใจกันโปรยรัตนชาติลงสู่องค์พระเจดีย์ด้วยใจที่ปีติผ่องใสและเบิกบานจากนั้นคณะเจ้าภาพและผู้มีบุญทุกท่านได้ขึ้นโปรยรัตนชาติด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมด้วยศรัทธารัตนชาติหลากสีที่โปรยลงในวันนี้เปรียบดังสายบุญสายสมบัติที่เชื่อมดวงใจอันบริสุทธิ์ของยอดนักสร้างบารมีไว้กับพระรัตนตรัยพร้อมอำนวยพรให้ชีวิตเปี่ยมด้วยความรุ่งเรืองร่มเย็นและเป็นกำลังสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาไปจนถึงที่สุดแห่งธรรม

เมื่อถึงวาระมงคลฤกษ์พระครูธรรมธรอารักษ์ญาณารักษ์โหได้กดปุ่มเปิดไฟมหามงคลจากนั้นท่านประธานบุญพิธีก้าวขึ้นสู่ฐานปัญจัตพร้อมโยกปัญจัตให้เสาเข็มมงคลต้นแรกค่อยๆเคลื่อนตัวอย่างรากแห่งธรรมลงสู่ผืนดินเสียงเสาเข็มดังก้องเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการปลูกฝังสันติภาพโลกหลังจากนี้ไม่นานพื้นแผ่นดินนี้จะบังเกิดองค์พระเจดีย์ที่งดงามตั้งตระหง่านประดิษฐานด้วยแรงกล้าแห่งศรัทธาเพื่อสืบสานมโนปณิธานของมหาปูชนียาจารย์นำพาชาวโลกเข้าสู่หนทางสายกลางเพื่อสร้างสันติสุขภายในท่านเป็นบรมสุขเสียงตอบเสาเข็มจำลองได้ดังก้องอย่างต่อเนื่องเป็นดังการประกาศคุณพระรัตนตรัยให้กว้างไกลพร้อมรวมใจที่จะถักทอพลังความเลื่อมใสให้เป็นรากฐานของพระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกให้โลกใบนี้งดงามด้วยศีลสมาธิและปัญญาเพื่อส่งต่อไปยังชาวโลกและคงอยู่เป็นมรดกธรรมตราบนานเท่านาน

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเราเคยแปลกใจไหมคะว่าทำไมชีวิตบางช่วงก็ดีดีหยิบจับอะไรก็เฮงเฮงปังปังไปซะทุกเรื่องแต่ทำไมชีวิตบางช่วงก็ตกต่ำดำมืดชอกช้ำต้องกินน้ำใบบัวบกไม่มีใครสู่ฮกเราไม่มีใครยอมรับนับถือเราเลยทำไมชีวิตเป็นแบบนี้ยิ่งคิดก็ยิ่งแปลกใช่ไหมคะอย่างงงวยไปเลยนะคะเพราะชีวิตของเรานั้นก็มีขึ้นมีลงเหมือนอาทิตย์อัสดงแต่ยังคงทอแสงขึ้นมาใหม่ในยามเช้าซึ่งจริงๆแล้วเหตุที่ชีวิตของเรานั้นเดี๋ยวก็รุ่งเรืองเดี๋ยวก็รุ่งริ่งก็เพราะว่ามีสิ่งที่อยู่เบื้องหลังนั่นก็คือบุญและบาปนั่นเองนะคะโดยเฉพาะเรื่องของบุญนั้นคุณครูไม่ใหญ่ได้เมตตาอธิบายไว้อย่างชัดเจนดังต่อไปนี้ค่ะบุญคือสิ่งที่เราได้ทำมาไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาเป็นต้นจะมารวมอยู่เป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ในกลางกายดวงบุญนี้จะกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วที่เจรไนแล้วใสบริสุทธิ์เหมือนเพชรหรือยิ่งกว่านั้นจะใสๆแล้วก็สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านั้นแต่ว่าใสเย็นไม่แสบตาไม่เคืองตาดวงบุญนี้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเช่นทำให้เรามีรูปสมบัติที่งดงามแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บหรือมีโรคน้อยอายุยืนยาวทำให้เรามีโภคทรัพย์สมบัติมีคุณสมบัติมีความฉลาดมีความสามารถบุญเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทั้งมวลของชีวิตทุกอย่างมีบุญเป็นฉากหลังที่คอยเป็นเครื่องสนับสนุนให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานในการศึกษาเล่าเรียนปราศจากอุปสรรคต่างๆหรือมีอุปสรรคน้อยบุญทำให้เราไปเกิดในสวรรค์ในเทวโลกมีทิพยสมบัติมากมายมีบริวารอันเป็นทิพย์แล้วก็ยังส่งผลให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานไปสู่อายตนะนิพพานได้ทั้งหมดมีบุญเป็นเครื่องสนับสนุนให้เราไปถึงตรงนั้น

คุณผู้ชมคะบุญมีอานุภาพมากมายถึงเพียงนี้โดยเฉพาะบุญที่เกิดจากการทำภาวนาหรือภาวนาใหม่ซึ่งเป็นหนึ่งในบุญยกิริยาวัตถุ10ประการเป็นบุญที่สำเร็จจากการเจริญสมาธิภาวนาอันจะทำให้เรานั้นประสบพบเจอแต่ความสุขความสำเร็จอย่างไม่มีประมาณเลยนะคะดังนั้นเราต้องหมั่นประกอบความเพียรหมั่นประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องผ่อนคลายให้สบายสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกๆสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะให้ใจของเราเนี่ยไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะเราจะได้ทำกิจของพระอริยเจ้าคือกิจที่พระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านทำอย่างนี้ตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนที่ท่านดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วและอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ทำกิจอย่างนี้และใจของท่านก็มาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นิ่งอย่างเดียว

ระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้สุขกามานิภูตานิสัตว์โลกทั้งหลายล้วนปรารถนาความสุขที่แท้จริงทั้งสิ้นแต่ความสุขที่แท้จริงนั้นเราจะต้องรู้ว่าอยู่ที่ตรงไหนจึงจะได้แสวงหาได้ถูกต้องที่จะทำให้ความปรารถนาของเราสำเร็จเป็นอัศจรรย์เพราะฉะนั้นการที่ลูกทุกคนได้รู้จักประทิศตั้งแห่งความสุขสมหวังในชีวิตนั้นจะได้ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยจึงถือว่ามีบุญบารมีมากที่ได้สั่งสมกันมานับพบนับชาติไปทั่วแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเวลาที่เหลืออยู่ในโลกนี้ในช่วงที่เรายังพอมีเลี้ยวมีแรงเนี่ยต้องหาให้พบหาให้เจอนะเข้าถึงให้ได้ใจหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จคือหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่นอกจากนี้เนี่ยให้ใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างเบาเบาสบายสบายใจใสใสใจเย็นเย็นพอถูกส่วนคือเราทำถูกวิธีแล้วเนี่ยใจก็จะปรับลงจนกระทั่งถูกส่วนถูกส่วนก็จะตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นจากที่สูงหรือเคลื่อนเข้าไปข้างในหลุดจากสภาวะหยาบไปสู่สภาวะละเอียดพอถูกส่วนก็ตกศูนย์แล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆเหมือนกับเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้และแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะลอยขึ้นมาบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ธรรมดวงนี้เรียกว่าปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นซึ่งเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานไปถึงบรมสุขที่ไม่มีประมาณคืออายตนะนิพพานสมดังคำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลงเคยกล่าวไว้นิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขต้องในสุขแรกซะก่อนที่เกิดจากใจหยุดนิ่งตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในและธรรมดวงนี้ลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆนั่งกล่าวแล้วนี่นะจ๊ะใสอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆบ้างเหมือนกระจกใสๆบ้างเหมือนเพชร

ใสๆที่ต้องแสงบ้างหรือใสเกินความใสใดๆในโลกจะปรากฏเกิดขึ้นมาเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่มาพร้อมกับความสุขที่แตกต่างจากที่เราเคยเจอทางโลกที่เราเคยคิดว่านั่นคือความสุขซึ่งถ้ามาเทียบกันแล้วทางโลกก็แค่ความเพลินให้มันเพลินหมดเวลาของชีวิตไปวันๆมีเพลินกับเพลียนั่นแหละแต่ดวงธรรมที่เกิดขึ้นมานี่มาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์แล้วก็ความรู้แจ้งก็เกิดขึ้นซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าในตัวเรานี่มีหนทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือมีหนทางที่เข้าถึงความสุขเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงที่อยู่ภายในตัวได้ความรู้แจ้งนี้ก็จะเกิดขึ้นจากการเห็นแจ้งเมื่อใจหยุดนิ่งดีแล้วใจหยุดนิ่งตรงนี้ล่ะสำคัญทีเดียวจะดึงดูดให้เราอยากหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งอยู่ตรงกลางดวงใสพอถูกส่วนก็จะขยายออกไปเองจุดกลางดวงใสก็จะกลายเป็นดวงใหม่เรียกว่าดวงศีลพอใจเราหยุดในกลางดวงศีลกลั่นจนกระทั่งธาตุในใจเราบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก็จะเข้าถึงดวงสมาธิไปหยุดนิ่งกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญามันจะเป็นดวงธรรมซ้อนๆกันอยู่หยุดในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติอยู่ในกลางดวงวิมุตติก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัศนะชุดหนึ่งก็มีหกดวงมันซ้อนกันอยู่ภายในเป็นชั้นชั้นเข้าไปเรื่อยๆใจของเราต้องหยุดนิ่งแน่นเข้าไปเรื่อยๆนุ่มแล้วก็จะเชื่อมก็ไปถึงกายภายในคือกายมนุษย์ละเอียดหรือในหนึ่งเรียกว่ากายฝันคือกายที่เรานอนหลับเราออกไปทำหน้าที่ฝันคือเห็นมันตัวเองออกไปทำหน้าที่ฝันแล้วก็กลับมารายงานกายหยาบจำได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรต่างๆเหล่านั้นปกติจะอยู่ตรงนี้ตรงกลางกายมนุษย์ละเอียดและกลางกายมนุษย์หยาบเรียกว่ากายมนุษย์ละเอียดเพราะว่ามีลักษณะคล้ายๆกับกายมนุษย์หยาบแต่สดใสกว่าในอริยบทสมาธิอีกแน่หนึ่งก็เรียกว่ากายไปเกิดมาเกิดถ้าหมดอายุขัยก็กายนี้แหละออกไปทำหน้าที่แสวงหาที่เกิดใหม่

กายนี้อยู่ในกลางตัวของเราเป็นชีวิตที่ละเอียดลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งซึ่งเชื่อมในธรรมทั้งหกดวงนั่นแหละเชื่อมต่อกันทั้งกายมนุษย์ละเอียดภายในเมื่อเราเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดภายในแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจชีวิตเพิ่มขึ้นว่าความจริงแล้วกายมนุษย์หยาบภายนอกนั้นที่เราเคยคิดว่าเป็นตัวของเราแล้วเนี่ยเป็นแค่เปลือกภายนอกเหมือนเสื้อผ้าผ่านเรือนที่อยู่อาศัยของกายมนุษย์ละเอียดยังมีชีวิตที่แท้จริงที่อยู่ภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าภายนอกอีกเยอะแต่เราไม่เคยเรียนรู้เลยจนกระทั่งใจของเรามาหยุดนิ่งอยู่ที่ฐานที่เจ็ดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี่แหละกายก็จะถูกถอดเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นแบบนี้เข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งก็ไปถึงกายที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงตัวเราเป็นกายเดิมของเราที่เรียกว่าอัตตาเป็นตัวจริงกายดั้งเดิมตัวจริงจะต้องมีแต่ความสุขที่เป็นอมตะสุขอย่างเดียวนะไม่มีทุกข์เจือเลยและก็ไม่มีกิจอย่างอื่นเลยที่จะต้องทำนิ่งอย่างเดียวในอริยบทสมาธิและชีวิตก็จะสมบูรณ์เต็มเปี่ยมไม่มีความรู้สึกว่าพล่องหรือขาดแคลนอะไรเลยมีแต่สุขล้วนๆอย่างยั่งยืนทีเดียวเรียกว่ากายธรรมกายดั้งเดิมนี่จะสวยงามมากสวยงามกว่ามนุษย์กว่าเทวดาความกายพรหมหาอรูปพรหมจะสวยงามมีเกศดอกบัวตูมไม่ใหญ่ไม่เล็กพอดีพอดีเยาวันจอมกระหม่อมบนพระเศียรที่เรียงรายด้วยเส้นประศกเส้นผมที่ขดเวียนเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาอย่างนั้นแหละอยู่บนพระวรกายที่สวยงามคือกายอันประเสริฐอันเลิศกว่าทุกๆกายเป็นชีวิตที่ประเสริฐในอริยบทสมาธิไม่ยืนไม่เดินไม่นอนนั่งอย่างเดียวแต่มีความสมบูรณ์ในทุกๆอย่างแตกต่างจากกายมนุษย์เนี่ยที่ต้องมีอริยวัตรต่างๆเพราะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ต้องเปลี่ยนอริยบทมีกิจที่จะต้องทำอย่างอื่นอีกเยอะแต่พอถึงกายทำแล้วคิดอย่างอื่นไม่มีนอกจากหยุดนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งอย่างเดียวนิ่งในนิ่งเข้าไปอย่างเดียวไปเรื่อยๆเลยเป็นกายสมบูรณ์ไม่ได้ทำมาจากกุมีญาณทัศนะคือมีดวงตาที่มีการเห็นที่แตกต่างจากการเห็นของมนุษย์

เทวดาพรหมรูปพรหมคือจะเห็นได้ทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตเห็นได้รอบตัวโดยนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องไปหันซ้ายหันขวาก้มเงยอะไรต่างๆเหล่านั้นเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นเรียกว่าญาณทัศนะมีทั้งจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างมีความพร้อมที่จะศึกษาเรียนรู้วิชาที่แท้จริงคือวิชาสามวิชาแปดประการเป็นต้นตั้งแต่วิชาแรกคือปุพเพนิวาสานุสติญาณศึกษาเรียนรู้การเวียนว่ายแต่เกิดของตนเองการระลึกชาติหนหลังวิชาที่สองจตุปปาตญาณการเวียนว่ายแต่เกิดสรรพสัตว์ภพภูมิต่างๆของสรรพสัตว์ทั้งหลายและวิชาที่สามคือการขจัดกิเลสอาสวะซึ่งเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ทรมานของชีวิตความไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตความลับของชีวิตของตัวเองของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยขจัดกิเลสตรงตัวนี้ที่พยายามมอนเขาบังคับบัญชาอยู่ให้เวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามอย่างผู้ไม่รู้ตั้งแต่ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งแม้รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจึงจะหลุดรอดพ้นจากความทุกข์ปลดบังเป็นชั้นชั้นไปเรื่อยๆเอาความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นมาบังคับปัญญาในชีวิตวนเวียนอยู่อย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมานับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนแล้วเนี่ยที่ขบรรลุมรรคผลนิพพานตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตก็พ้นไปได้เยอะแต่ยังเหลือตกทอดมาถึงยุคของพวกเราอยู่ก็แปลว่าเรื่องกิเลสอาสวะไม่ใหญ่เรื่องธรรมดาเลยเป็นเรื่องลึกซึ้งนักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แรกที่บังเกิดขึ้นมันนานมากแต่สัตว์โลกก็ยังมีเหลืออยู่กระทั่งถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเพราะนั้นวิชาที่สามนี้ไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาซึ่งจะเรียนรู้ได้เมื่อเข้าถึงพระธรรมกายในตัวดังนั้นเนี่ยลูกทุกคนก็ต้องให้ความเอาใจใส่นะจ๊ะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มากๆเพราะเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตของเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องทำควบคู่กันไปกับชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ต้องให้ความสำคัญตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆทีเดียวเวลาที่เหลืออยู่นี้นะลูกนะให้ทั้งใจหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ประคองใจให้หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายให้ใจใสใสใจเย็นๆจะประคองใจเดี๋ยวบริกรรมภาวนา

สัมมาอรหังไปด้วยก็ได้จะประคองใจด้วยการประกอบบริกรรมนิมิตเป็นดวงใสๆหรือองค์พระใสๆไปด้วยก็ได้นะจ๊ะหรืออยากจะหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่จริตอัตยาศัยของแต่ละท่านที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรพระดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบาย

ไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอารมณ์ภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอากาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่กุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าและก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไม่ได้รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมบันไดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียว
ไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและคติฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆ

มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

ัพเพพุทธาพลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บุญนิวส์ในข่าวต้นชั่วโมงค่ะในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศหมายทุกท่าน

ยังได้เรียนรู้ผ่านฐานกิจกรรมการเรียนรู้ต้นแบบศีลธรรม5ฐานอาทิการฝึกความเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมการจัดระเบียบสิ่งของเครื่องใช้และการดูแลรักษาสถานที่ซึ่งเป็นการปลูกฝังนิสัยรักความสะอาดความเป็นระเบียบและความรับผิดชอบทั้งยังได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์จากชมรมพุทธศาสตร์สากลในหัวข้อต่างๆอาทิความดีพื้นฐานสากล5ประการกฎแห่งกรรมและความกตัญญูต่อพระคุณพ่อแม่พร้อมทั้งได้ร่วมกิจกรรมกลุ่มเช่น Walk Rally และการเขียน Mind Map เพื่อสรุปบทเรียนและแนวทางในการนำความดีไปปรับใช้ในชีวิตจริงค่ะส่วนในช่วงสุดท้ายของโครงการมีพิธีอันศักดิ์สิทธิ์คือพิธีขอขมาพิธีถวายปัจจัยบูชาธรรมและพิธีมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เยาวชนผู้มุ่งมั่นในการทำความดีโดยบรรยากาศตลอดโครงการเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความปลื้มปิติซึ่งเยาวชนทุกคนต่างได้รับพลังใจที่เต็มเปี่ยมพร้อมที่จะนำหลักธรรมะและระเบียบวินัยไปพัฒนาตนเองให้เป็นเยาวชนที่เก่งดีและมีความสุขเพื่อที่จะได้เติบโตเป็นต้นกล้าสันติภาพชายแดนใต้ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญมั่นคงสืบต่อไปค่ะส่วนที่วัดพุทธเคปทาวน์ประเทศแอฟริกาใต้ได้จัดปฏิบัติธรรมและฝึกสมาธิเบื้องต้นให้กับชาวท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการสร้างสันติสุขภายในค่ะโดยกิจกรรมในครั้งนี้มีชาวท้องถิ่นทุกเพศทุกวัยให้ความสนใจเดินทางมาร่วมฝึกสมาธิกันอย่างอบอุ่นโดยได้รับความเมตตาจากพระรัฐศาสตร์ชยนันโทได้บรรยายธรรมในหัวข้อปล่อยวางได้พบสุขภายในซึ่งพระอาจารย์ได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการปล่อยวางเรื่องราวตึงเครียดจากภารกิจในชีวิตประจำวันพร้อมทั้งแนะนำวิธีการทำใจให้หยุดนิ่งอย่างเบาสบายณส่วนกลางกายฐานที่7เพื่อให้ทุกคนได้ค้นพบกับความสุขที่แท้จริงซึ่งซ่อนอยู่ภายในตนเองจากนั้นจึงได้นำชาวท้องถิ่นร่วมกันนั่งสมาธิและกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์ซึ่งภายหลังจากการปฏิบัติธรรมร่วมกันชาวท้องถิ่นหลายท่านได้ร่วมกันออกมาแชร์ประสบการณ์ภายในโดยต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกได้ถึงความสงบความผ่อนคลายและความสุขใจอย่างที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนช่วยลดความเครียดจากการทำงานได้เป็นอย่างดีพร้อมตั้งใจจะนำวิธีการนั่งสมาธินี้กลับไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่องที่บ้านและจะชักชวนคนในครอบครัวมาร่วมกิจกรรมในคลาสต่อๆไปด้วยค่ะส่วนที่วัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมซีรีนเมดิเทชันซึ่งเป็นคลาสฝึกสมาธิและปฏิบัติธรรมเบื้องต้นให้กับชาวท้องถิ่นเพื่อสร้างความสุขที่แท้จริงจากภายในค่ะโดยบรรยากาศภายในงานมีชาวท้องถิ่นในเมืองซานดิเอโกและพื้นที่ใกล้เคียงให้ความสนใจเดินทางมาร่วมกิจกรรมกันอย่างอบอุ่นซึ่งกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการแนะนำวิธีการปรับร่างกายและจิตใจให้พร้อมสำหรับการทำสมาธิจากนั้นพระอาจารย์ได้บรรยายธรรมะ Wisdom Talk ในหัวข้อเกี่ยวกับสมาธิก่อนที่จะได้นำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมโดยแนะนำวิธีการวางใจอย่างเบาสบายไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงความสงบและความสว่างสวยภายในใจซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการนั่งสมาธิร่วมกันแล้วชาวท้องถิ่นหลายท่านได้ร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์ภายในด้วยความปลื้มปิติโดยส่วนใหญ่ได้กล่าวว่ารู้สึกตื้นตันผ่อนคลายและสัมผัสได้ถึงความสงบเงียบอย่างแท้จริงซึ่งช่วยลดความตึงเครียดจากวิถีชีวิตที่เร่งรีบได้เป็นอย่างดีโดยทุกคนต่างมีความสุขกับการได้มาปฏิบัติธรรมและประทับใจในบรรยากาศที่ดีและความสงบพร้อมทั้งตั้งใจจะนำเทคนิคการทำใจหยุดนิ่งนี้กลับไปใช้ฝึกฝนต่อที่บ้านในชีวิตประจำวันด้วยและพร้อมจะเป็นกัลยาณมิตรไปชักชวนเพื่อนๆมาปฏิบัติธรรมด้วยกันในโอกาสต่อไปอีกด้วยค่ะและในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งทุกท่านได้รับทราบกันค่ะ
ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วม

0: ใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวด 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ forbytheworld.com ค่ะและขอเชิญเยาวชนชายนะคะอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่ 5-26 กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะและขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอขณะนี้ค่ะ
1: ขอเชิญร่วมงานมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีตักบาตรอาหารแห้งถวายแด่คณะสงฆ์จำนวน 1,102 รูปหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูปถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติ74พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และฟื้นฟูศิลธรรมโลกสืบทอดอายุพระพุทธศาสนารักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งรวมพลังส่งกำลังใจช่วยเหลือพี่น้องชาวพุทธและคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 18:00 น.ณถนนช่วยทุกขราชเริ่มจากวงเวียนหอนาฬิกาถึงสถานีดับเพลิงหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่061-573-5111โปรดแต่งกายชุดขาวหรือเสื้อขาวเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธสุขโขปุญญสักอุจยูการสั่งสมบุญนำสุขมาให
0: ้ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้จัดขึ้นด้วยนะคะโดยทุกท่านนะคะสามารถรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ค่ะบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมและทบทวนใน zoom072.com และทาง www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

0: นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

0: ทหาริชาดกโทษแห่งการแบ่งชนชั้นนับแต่โบราณนานมาณถิ่นกำเนิดพระพุทธศาสนานั้นยังมีการถือชนชั้นกีดกันวรรณะกันอย่างรุนแรงแม้แต่ในหมู่พระปรยุรญาติขององค์พระพุทธศาสดาเองก็ตามอุษาสางวาระหนึ่งเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอดส่องพระญาณก็ทรงพบว่าความทุกขเวทจากวรรณะได้เกิดกับพระญาติแห่งสากยวงศ์ขึ้นแล้วพระองค์ทรงมีทิพยานเห็นพระราชธิดาของพระเจ้ามหานามะแห่งกรุงกบิลพัสดุ์ได้ถูกขับจากพระบรมมหาราชวังแคว้นโกศลอีกทั้งยังถูกถอดพระยศอัครมเหสีของพระเจ้าประเสนที่โกศลแม้พระโอรสวทูตภัทรก็ถูกถอดจากการเป็นรัชทายาทไม่ละเว้นทั้งที่มิได้ทำความผิดใดๆความเป็นมาทั้งหมดเกิดจากพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงเลื่อมใสในองค์พุทธศาสดาอย่างสูงสุดหวังเกี่ยวดองเป็นพระปรยุรญาติจึงได้ขอพระราชธิดาของพระเจ้ามหานามะซึ่งร่วมราชวงศ์เดียวกับพระพุทธองค์มาอภิเษก
1: โอ้โหวันนี้มีแขกต่างวังมาตั้งเยอะแยะแน่เขามาทำอะไรกันนะ
2: ราชวงศ์ของเราก็ราชสกุลเก่าแก่ธิดาของเราก็น่าจะได้อภิเษกกับเจ้าเมืองที่คู่ควรกว่าแคว้นโกศลแต่ครั้นจะไม่ยอมก็เกรงว่าจะมีภัยสงครามตามมาเป็นแน่จะทำยังไงดีนะพ่อนึกออกแล้วเช่นนี้เราส่งวาสภคติยาไปอภิเษกกับพระเจ้าประเสนที่โกศลดีกว่าใครจะไปรู้ว่ามารดาของนางเป็นเพียงนางทาสีวรรณะจันทานต่ำต้อยเรานี่ช่างฉลาดจริง
0: ตั้งแต่นั้นมาพระเจ้าประเสนที่โกศลก็ได้อภิเษกกับพระธิดาวาสภะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยไม่มีใครรู้เรื่องวรรณะต่ำต้อยของพระนางเลย
3: น้องหญิงช่างงดงามเพียบพร้อมสมเป็นราชสกุลสักยวงศ์จริงๆพี่ดีใจจริงๆนะที่ได้น้องหญิงมาครองคู
1: ่น้องมีความสุขเพคะที่ได้อยู่ใต้ร่มฉัตรแคว้นโกศล
0: ล่วงมาอีกหนึ่งปีพระธิดาวาสภะก็มีพระประสูติการพระโอรสพระเจ้าแคว้นโกศลดีพระทัยดุจได้แก้วจากสวงสวรรค์
3: ลูกพ่อ นี่แล้วคือโซ่ทองระหว่างโกศลกับสักยวงศ์ของพระพุทธองค์
0: ข่าวนี้สะพัดไปทั่วชมพูทวีปท้าวพระยาต่างแดนก็พากันมาชื่นชมพระบารมีอย่างสาวัตถีเมืองหลวงแห่งแคว้นโกศลมิได้ขาด
1: ลูกให้เสด็จพ่ออุ้มนานๆเสด็จพ่อจะเหนื่อยนะจ๊ะ
0: แต่แล้วความลับเรื่องชาติตระกูลทางมารดาของพระมเหสีวาสภคติยาก็ถูกเปิดเผยขึ้นในวันหนึ่ง
3: ยายสวรรค์แกล้งข้าให้ต้องร่วมชีวิตกับจันทานต่ำต้อยเช่นนี้ไม่น่าเลยทำไมน้องหญิงต้องปิดบังเราด้วยแล้วนี่เราจะสู้หน้ากับราษฎรของเราได้เช่นไร
0: ถึงจะอาลัยรักสักปานใดพระเจ้าประเสนที่โกศลก็ต้องตัดพระทัยขับใสไปตามราชประเพณีราชธิดาผู้พัดบ้านเมืองก็ต้องอุ้มโอรสชันสาเพียงขวบปีมาเลี้ยงดูอย่างตำหนักเล็กๆท้ายพระราชวัง
4: ทรงประทับอยู่ตำหนักนี้เถอะหม่อมฉันจะช่วยดูแลพระโอรสเองด้วยค่ะโถน่าสงสารโอรสน้อยทำไมต้องมาลำบากอย่างนี้ด้วย
5: ขอบใจเจ้ามากขอบใจที่ไม่ทิ้งเราไป

0: ีกคน
1: เหตุอันเป็นทุกนี้เกิดจากการถือตนแบ่งชั้นโดยแท้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้แจ้งในพระญาณโดยตลอดพระองค์มีพระทัยเปี่ยมล้นด้วยเมตตาทรงปรารถนาอนุเคราะห์พระนางกับโอรสผู้ปราศจากความผิดและปรารถนาจะขจัดความหลงตนถือชั้นวรรณะในแผ่นดินให้หมดสิ้นไปรุ่งอรุณวันหนึ่งพระองค์จึงนำพระภิกษุสงฆ์ออกจากพระเชตวันมหาวิหารสู่พระบรมมหาราชวังนครสาวัตถี
2: พระบรมศาสดาจะเสด็จพระบรมราชวังทำไมนะ
3: ไปโปรดพระเจ้าประเสนที่โกศลสิท่านเรารีบตามเสด็จเถอะ
1: องค์พระศาสดาทรงเสด็จไปประทับบนพระพุทธอาสน์ในท้องพระโรงเมื่อฉันภัตตาหารเสร็จสิ้นก็ทรงตรัสถามหาพระมเหสีของพระเจ้าประเสนที่โกศล
4: มหาบพิตรมเหสีของท่านบัดนี้อยู่ที่ไหน
5: อยู่ที่ตำหนักเล็กท้ายวังนู่นพระเจ้าค่ะ
1: เมื่อพระเจ้าแคว้นโกศลเล่าความจริงถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสถามด้วยเมตตา
4: ดูก่อนมหาบพิตรพระนางวาสภะนี้เป็นธิดาพระราชาแห่งสากยะนางมายังเมืองนี้ด้วยใครขอให้มา
5: ข้าพระพุทธเจ้าไปสู่ขอนางมาเป็นมเหสีเองพระเจ้าค่ะ
4: ดูก่อนเถอะมหาบพิตรนางเป็นธิดาพระราชามาสู่พระราชาได้โอรสก็โดยอาศัยพระราชาฉะไหนพระโอรสนั้นจึงไม่มีสิทธิ์ในบัลลังก์ของพระชนกเล่ามหาบพิตรเมื่อครั้งอดีตก็เคยมีพระราชาซึ่งมีพระโอรสกับหญิงเก็บฟื้นมาแล้วเมื่ออยู่กันเพียงไม่นานพระองค์ยังทรงยอมมอบราชสมบัติแด่รัชทายาทนั้นได
6: ้โธ่น่าสงสารมเหสียิ่งนัก
7: เมื่อไรเจ้าจะเลิกร้องไห้เนี่ยมเหสีเนี่ยไปอยู่ตำหนักเล็กเป็นเดือนแล้วนะนี่ยังร้องอยู่อีก
1: พระเจ้าประเสริฐที่โกศลแม้จะเคารพเชื่อฟังพระบรมศาสดาแต่ก็ยังไม่สบายพระทัยนักกับการยอมรับจึงกราบอาราธนาให้ทรงเล่าเรื่องในอดีตชาติครั้งนั้นพระบรมศาสดาจึงทรงตรัสกัตถาริชาดกขึ้นแสดงโปรดไว้ดังนี้ครั้งกระโน้นเมื่อพระเจ้าพรหมทัตยังเป็นกษัตริย์หนุ่มได้เสด็จประพาสป่าเพื่อการบันเทิงพระหฤทัยเป็นเนืองนิดกระทั่งเมื่อครั้งหนึ่งที่เสด็จประพาสยังอุทยานใกล้กำแพงเมือง
8: พวกเราอย่าประมาทต้องอารักขาไว้ให้ดีนะ
9: เจ้าแมลงวันบังอาจมาบินใกล้องค์เหนือหัวของเรานี่จิ้มซะเลย
5: พวกเจ้าเสียงเบาๆหน่อยเถอะหนวกหูจริงๆ
1: ธรรมชาติอันรื่นรมย์ครานั้นครอบงำจิตใจกษัตริย์หนุ่มให้ตกอยู่ในอารมณ์รักไว้อย่างละมุนละไม
5: เอ๊ะเสียงผู้ใดช่างไพเราะน่าฟังยิ่งนะ
1: พระเจ้าพรหมทัตรับสั่งให้ผู้ติดตามเดินทางล่วงหน้าไปก่อนด้วยปรารถนาจะพบเจ้าของเสียงที่สดใสดุจนกน้อยนั้น
5: เธอเป็นใครกันน่ะทำไมถึงขับร้องได้จับใจเช่นนี้โอ้นางไม้หรืออักษรสวรรค์แปลงกายมาครองหัวใจเราแน่
1: ๆพระเจ้าพรหมทัตทอดพระเนตรนางงามร่ายรำขับร้องอย่างร่าเริงอยู่ครู่หนึ่งจึงแสดงองค์ออกไป
5: น้องหญิง
0: อุ๊ยใครน่ะเข้ามาตั้งแต่ตอนไหนอ่ะ
5: ขออภัยเถอะน้องหญิงที่ข้าทำให้เจ้าตกใจข้าได้ยินเสียงน้องหญิงร้องเพลงช่างไพเราะน่าฟังยิ่งนักจึงเดินตามเสียงมา
1: เมื่อนางงามนั้นคลายความตกใจพระเจ้าพรหมทัตก็ปลอบโยนด้วยมัทุรสวาจาทรงเผยความในใจข้อที่โดนกามเทพยิงสอนรักปักส่วงตั้งแต่แรกเห็น
0: แหมท่านช่างปากหวานจริง
1: จุดเริ่มต้นดังกล่าวนั้นนำความผูกพันรักใคร่จนล่วงล้ำเกินเลยตามธรรมชาติฉันชายหญิงเวลาล่วงมาเกือบร้อยราตรีหญิงชาวป่าสัมผัสว่าเริ่มตั้งครรภ์และมีนิมิตเห็นแสงในครรภ์สว่างพร่างพราย
0: ท่านพี่น้องตั้งครรภ์เพคะและน้องอ่ะมีนิมิตแปลกๆเห็นแสงในครรภ์ส่องสว่างออกมานิมิตอย่างเนี้ย

0: แปลว่าอย่างไรก็ไม่รู้นะเพคะ
1: โอ้น้องหญิงนิมิตของเจ้าเป็นนิมิตดีนะจ๊ะ
2: องค์พรหมทัตโสมนัสยินดีนักส่งถอดพระธรรมรงค์โกเมนประทานให้วงหนึ่ง
1: น้องหญิงเอ๋ยหากทารกเป็นหญิงเธอจงนำแหวนนี้ขายไว้เลี้ยงชีวิตเธอแต่หากทารกเป็นชายเจ้าจงนำเขาไปหาพี่ในพระนคร
2: แล้วพระเจ้าพรหมทัตก็เสด็จจากไป
1: ดูแลรักษาตัวให้ดีนะน้องหญิงพี่ต้องกลับไปทำภารกิจเสียที
2: สาวชาวป่าเฝ้าถนอมครรภ์จนครบกำหนดเวลาก็คลอดเป็นกุมารน้อยงดงามน่ารักนางเลี้ยงดูต่อมาอีกจนวัยดรุณนั้นย่างเข้า5 ขวบปี
3: แม่จ๋าพ่อหนูล่ะพ่ออยู่ไหนอ่ะทำไมพ่อไม่อยู่กับเราล่ะแม่
0: ไว้ถึงเวลาแล้วอ่ะแม่จะเล่าเรื่องพ่อของลูกให้ฟังนะจ๊ะ
3: จ้าจ้าแม่จ๋า
2: วันหนึ่งซึ่งความสงสารบุตรมากล้นจนเก็บเป็นความลับไว้ไม่ไหว
3: ใช่ไหมจ๊ะแม่หนูมีพ่อใช่ไหมแล้วพ่อหนูอยู่ไหนล่ะจ๊ะแม่
0: โธ่ลูกรักของแม่ช่างน่าสงสารจริง
2: ๆนางให้กุมารนั่งลงประนมกรแสดงความเคารพดุจนั่งอยู่เบื้องพระพักของบิดาก่อนเผยพระนาม
0: พ่อของลูกก็คือพระเจ้าพรหมทัตเป็นพระราชาของเราชาวพาราณสีทั้งมวล
3: จริงเหรอจ๊ะแม่ลูกอยากกราบพระบาทพ่อสักครั้ง
0: ก็ได้จ้ะพรุ่งนี้แม่จะพาเจ้าไป
2: รุ่งอรุณวันต่อมาสองแม่ลูกก็เดินทางมาถึงยังกำแพงมหาราชวัง
3: แม่จ๋าเดินเร็วๆสิจ๊ะแม่ลูกอยากพบเสด็จพ
0: ่
3: อ
0: จ้ะๆๆโอ๊ยทำไมช่างกล้าอย่างนี้นะช้าๆจ้ะลูกทหารเขาจ้องเราใหญ่แล้ว
2: ลักษณะพระโพธิสัตว์องค์อาจผึ่งผายทำให้ทหารรักษาประตูวังมีจิตเมตตาครั้นรู้เรื่องราวประกอบกับเห็นพระธรรมรงค์โกเมนก็เข้าช่วยเหลือให้เข้าเฝ้ายังตำหนักหลวงได้ง่ายได
4: ้น่ารักน่าชังจริง
2: ๆเมื่อสองแม่ลูกเข้ามาถึงพระราชวังก็ได้พบกับพระเจ้าพรหมทัตแต่เรื่องก็ไม่ง่ายอย่างที่พวกเขาคิด
1: โอ้ยตายตายตายตายแย่แล้วเราโทษโทษโทษนึกไม่ถึงเลยว่าจะจู่โจมเร็วแบบนี้โอ้ย
2: พระเจ้าพรหมทัตตกพระทัยและไม่กล้ารับว่าเคยมีสัมพันธ์กับหญิงชาวบ้าน
0: นี่ยังไงล่ะเพคะพระธรรมรงค์โกเมนที่เสด็จพี่เคยประทานให้น้องไว
1: ้มันยืนยันอะไรไม่ได้หรอกแหวนนั่นน่ะข้าทำหายไปตอนเที่ยวป่าตั้งนานแล้วเจ้าคงเก็บได้นะสิ
3: เสด็จพ่อใจร้ายจังทำไมพูดกับแม่อย่างนี
0: ้เมื่อพระองค์ไม่ทรงเชื่อหม่อมฉันก็มีแต่สัจจะและบุญกุศลที่หม่อมฉันทำมาหากคุณมาเนี้ยเป็นโอรสพระองค์เมื่อถูกโยนขึ้นเบื้องสูงก็ขอให้ร่างลอยอยู่อย่างไม่ตกลงมาแต่หากไม่ใช่ก็จงตกลงมาตายซะ
3: ข้าจะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยแม่ของหนูด้วยนะจ๊ะแม่โยนลูกขึ้นเถอะจ้ะหนูเชื่อแม
2: ่หญิงชาวป่าเหวี่ยงร่างกุมารขึ้นบนอากาศสุดแรงกุมารนั้นลอยตัวนิ่งอยู่ได้เป็นอัศจรรย์ด้วยแรงอธิษฐานเธอประนมกรถวายบังคมพระราชบิดา
3: ข้าแด่พระองค์ผู้เป็นจอมแห่งหมู่ชนโปรดชุบเลี้ยงข้าพระบาทผู้เป็นโอรสไว้เฉยเช่นเลี้ยงดูคนเหล่านั้นเถิด
2: ด้วยเดชะพระบารมีแห่งพระโพธิสัตว์เจ้าพระเจ้าพรหมทัตก็ทรงตรัสเรียกให้กุมารลงมาซบพระอุระณบัดนั้น
1: ลูกเอ้ยพ่อจะเลี้ยงเจ้าเอง
2: หลังจากนั้นพระเจ้าพรหมทัตก็ประกาศให้จัดงานเฉลิมฉลองประกาศนามพระราชโอรสว่ากัตถวาหนะและพระราชทานให้เป็นมหาอุปราช
3: มีพ่อแล้วเสด็จพ่อยอมรับในตัวลูกแล้ว
2: หญิงชาวป่ากับโอรสน้อยใช้ชีวิตอยู่ในวังอย่างมีความสุขจวบจนกระทั่งเมื่อพระ

ราชบิดาเสด็จสวรรคตกุมารน้อยราชโอรสก็ครองราชสมบัติสืบมาทรงพระนามว่าพระเจ้ากัตถวาหนะครองทศพิธราชธรรมจนครบอายุไขเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสชาดกจบลงพระเจ้าประเสนที่โกศลก็สบายพระทัยคืนตำแหน่งให้พระธิดาแห่งสากยวงศ์และพระราชโอรสดังเดิมในสมัยพุทธกาลสาวชาวป่ากำเนิดเป็นพระนางสิริมหามายาพระกุมารน้อยเสวยพระชาติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระคาถาที่องค์โพธิสัตว์เมื่อเสวยพระชาติเป็นกุมารน้อยตรัสคือปุตโตตยาหังมหาราชะตะวังมังโปสะชนาธิปะอัญเยปิเทโวโปเสติกินจะเทโวสักกังปะชังข้าแต่มหาราชข้าพระบาทเป็นโอรสของพระองค์จอมแห่งหมู่ชนโปรดชุบเลี้ยงไว้เถิดแม้คนเหล่าอื่นยังทรงเลี้ยงได้ฉะไหนจะไม่ทรงชุบเลี้ยงโอรสตนเหล่า

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบคารวะพระเถรานุเถระพระมหาเถระและเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขอเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านนะวันนี้ตรงกับวันที่22มิถุนายน2569และวันนี้ตรงกับวันพระขึ้น8ค่ำเดือน8นะ88นะ8ค่ำเดือน8

วันพระไม่ใช่วันพระใหญ่นะแต่ว่าขึ้น8ค่ำแล้วก็เดือน8นะตามดวงจันทร์ที่นับนะก่อนอื่นต้องถามก่อนยิ้มกันหรือยังครับยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังครับทั่วโลก

ซ้อมไว้เพราะว่าก่อนเมื่อยุคก่อนก่อนหน้านี้คุณครูไม่อยากจะถามเสมอเลยเพราะฉะนั้นอยากให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยายิ้มนะจากภายในสู่ภายนอกเรื่องราววันนี้น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับเรื่องเห็นใจกันบ้างไหมเห็นใจกันบ้างไหมอีกครั้งหนึ่งเห็นใจกันบ้างไหมเห็นไหมเอ่ยอ๋อควักออกมาเหรอไม่ได้ควักออกมานะนักเรียนในห้องส่งบอกโอ้ไม่ได้ควักออกมาคำว่าใจในที่นี้คือความรู้สึกนึกคิดแต่คำถามนี้ควรกลับมาถามตัวเราเองเห็นใจกันบ้างไหมใจในที่นี้คือใจที่อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือบริเวณกลางท้องสาธุทำไมต้องพูดเรื่องใจใจเป็นศูนย์รวมอารมณ์เห็นจำคิดรู้และใจเองนั่นแหละถูกอวิชชาครอบงำเอาไว้อวิชชาคือความไม่รู้นะซึมซาบปนเป็นเข้าไปนะอวิชชาเนี้ยก็คือความไม่รู้ก็เต็มไปด้วยกิเลสอาสวะโลภะโทสะโมหะอยู่ในใจนะถ้าเราไม่เอาใจมาไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ก็จะเป็นบ่าวเป็นทาสนะของบางสิ่งนะที่จะเข้ามาบังคับแล้วก็ครอบงำจิตใจของเราทำให้เราไปทำประกอบเหตุที่เป็นกรรมและก็มีวิบากกรรมเมื่อวิบากกรรมส่งผลก็เลยทำให้การเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเกิดขึ้นดังนั้นเห็นใจกันบ้างไหมจึงหมายความว่าให้เรามองเข้าไปในตนแล้วก็ดูสภาวะใจของตัวเองเมื่อเรามีสติมีสัมปชัญญะมากพอและใจของเราหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างแนบแน่นสนิทที่ศูนย์กลางกายสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือดวงปัญญาที่สว่างไสวดูน่าเชื่อถือไหมดวงปัญญาที่สว่างไสวเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงใจของเราที่เอาใจไปหยุดไว้บริเวณนี้ดังนั้นเราต้องหมั่นตึกระลึกนึกถึงศูนย์กลางกายนั่นก็คือการทำการบ้าน10ข้อของคุณครูไม่ใหญ่ที่ท่านให้ไว้หลายปีแล้วนะดังนั้นเราต้องทำอย่างสม่ำเสมอการบ้านทั้ง10ข้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งชอบมากข้อหนึ่งทุกหนึ่งชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงหรือองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ทำได้ไหมครับทำได้ถ้าได้ทำไม่ได้เพราะไม่ได้ทำนี่ดังนั้นใครบ้างที่ทำได้คนมนุษย์ถูกต้องนะสัตว์เดรัจฉานทำไม่ได้ต้องมนุษย์เท่านั้นนะแม้แต่พญานาคก็ทำไม่ได้ไม่มีศูนย์กลางกายนะใครบ้างที่ทำไม่ได้คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำมีคนอื่นอีกไหมคนที่ทำได้เพราะได้ทำเนี่ยคุณครูไม่ใหญ่ตอกย้ำเสมอเลยนะในยุคที่ท่านเป็นคุณครูไม่ใหญ่โรงเรียนเทศในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาก็คือเป็นวาทธรรมเป็นหลักการที่เราจะต้องยึดถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอวันนี้วันพระขึ้น8ค่ำเดือน8ท่านก็จะถามอีกนะ

เราสั่งสมบุญทุกวันหรือไม่ทำไมเราต้องสั่งสมบุญทุกวันเพราะเราใช้บุญทุกวันทุกชั่วโมงทุกนาทีทุกอนุวินาทีใช้บุญหมดเลยนะครับหายใจเข้าใช้

แล้วก็เอาบุญกุศลเนี้ยเป็นอริยทรัพย์นี่ภพชาติต่อไปก็เอามาใช้ดังนั้นเนี่ยการมาเกิดเป็นมนุษย์ของเราคือการลงมาเกิดเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีสาธุคิดว่ามีสักกี่คนที่รู้เรื่องนี้น้อยมากคนจำนวนยังน้อยมากที่รู้เรื่องนี้ว่าเราเกิดมาทำไมเราเป็นคนส่วนน้อยที่กำลังจะขยายความรู้นี้ให้กับคนส่วนใหญ่ได้รับรู้กันเพราะว่าการมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นยากเกิดแล้วจะพบพระพุทธศาสนายากไปอีกพบพระพุทธศาสนาแล้วจะได้ฟังคำสอนยากฟังคำสอนแล้วจะเข้าใจยากเข้าใจแล้วจะปฏิบัติยากปฏิบัติแล้วจะเห็นผลยากมีอะไรง่ายมั่งพระอาจารย์หยุดใจที่ศูนย์กลางกายง่ายแล้วทำตามกระบวนการเมื่อเราพบพระพุทธศาสนาแล้วก็ตั้งใจฟังคำสอนจะเป็นฟังก็ได้จะเป็นอ่านก็ได้หรืออะไรก็แล้วแต่ฟังแล้ววิเคราะห์พิจารณาเป็นจินตมยปัญญาหลังจากนั้นก็นำมาปฏิบัติตามหลักวิชาย้ำตามหลักวิชาฟังอีกครั้งตามหลักวิชาตามหลักวิชาคือทำให้ถูกทำให้พอเหมาะทำให้พอดีครูอาจารย์ฟังแล้วยากไม่ยากง่ายมากง่ายเหมือนคำที่มหาปูชนียาจารย์บอกหลวงปู่บอกว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จง่ายไหมครับง่ายคุณยายบอกบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจง่ายไหมครับง่ายหลวงพ่อมาทำให้ง่ายอีกคุณครูแม่ใหญ่บอกว่าสติสบายสม่ำเสมอโอ้ไม่น่าเชื่อครับสามเจเนเรชันของมหาปุถุชนอาจารย์ของเราลองไปฟังคำสอนดูแล้วเชื่อมโยงกันได้อย่างน่าอัศจรรย์และทำให้บางเรื่องที่เรามองว่ายากถ้าทำตามหลักวิชาแล้วง่ายทำได้ไหมครับทำได้ถ้าได้ทำดังนั้นศูนย์กลางกายฐานที่7ก็ประดุจเหมือนกับแหล่งขุมทรัพย์ที่มีค่ามหาศาลแต่หลายครั้งหรือบางครั้งเราเผลอทำให้พื้นที่ตรงเนี้ยศูนย์กลางกายฐานที่7ของเราอ่ะถูกยึดครองโดยอาสวะกิเลสเช่นโลภะโทสะโมหะครอบงำจิตใจดังนั้นเนี่ยคุณครูไม่ใหญ่จึงอยากให้เราเนี่ยหันมาทบทวนแล้วก็เอาใจวางไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ยึดพื้นที่ที่แสนอบอุ่นและปลอดภัยนี้กลับคืนมาในสังสารวัฏเนี่ยไม่มีที่ไหนปลอดภัยเท่ากับศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งต้องได้อัตภาพความเป็นมนุษย์เท่านั้นดังนั้นอย่าดูเบานะครับเราหมั่นตึกระลึกนึกถึงบุญที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ไปพร้อมๆกันเราจะได้เห็นใจกันสักทีเห็นที่ไหนเอ่ยศูนย์กลางกายฐานที่7ในความเป็นมนุษย์ของเรานี่คือขุมทรัพย์ที่ล้ำค่าที่สุดดังนั้นก็ให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาหมั่นทบทวนบุญแล้วก็ทำให้เต็มที่ทั้งการทำทานรักษาศีลแล้วก็นั่งสมาธิเจริญภาวนาบุญอีกบุญนึงฮะทำ3อย่างนะ1ทำทาน2รักษาศีล3นั่งสมาธิเจริญภาวนาทำทานทำได้3แบบมี3แบบด้วยเหรอแบบ3แบบ1วัตถุทานให้วัตถุสิ่งของเป็นทาน2วิทยาทานหรือธรรมทานให้ความรู้หลักการดำเนินชีวิตความเป็นจริงของชีวิตความรู้ในสังสารวัฏโดยเฉพาะยิ่งความรู้ในทางพระพุทธศาสนาอันเนี้ยก็จะเป็นการให้ทานที่เรียกว่าชนะการให้ทั้งปวงสุดท้ายไม่น่าเชื่อเงินก็ไม่เสียอะไรเลยครับอภัยทานอภัยทานให้อภัยคือไม่ถือโทษโกรธคนที่ปฏิบัติตัวไม่ดีต่อเราทุกมันเกิดกับใครฮะทุกเกิดกับเรานะครับเวลาใครพูดใครคิดหรือใครทำอะไรไม่ดีกับเรามันส่งผลถึงเราเพราะเราเก็บสิ่งเหล่านั้นมาไว้ในใจแสดงว่าใจเราเต็มไปด้วยขยะที่มาจากคนสัตว์สิ่งของแล้วใจจะใสได้อย่างไรเราก็ต้องตัดความรู้สึกนะขุ่นข้องหมองใจต่างๆเนี่ยออกไปจากใจใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็เหมาะที่จะเป็น
ภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิด

ขึ้นต่อไปในอนาคตแบบนี้ดีไหมฮะแบบนี้ดีมากๆดังนั้นก็หมั่นทบทวนบุญนะครับนี่คือการทำทานสองการรักษาศีลศีลแปลว่าปกติปกติมนุษย์ไม่ฆ่าใครปกติมนุษย์ไม่ลักทรัพย์ปกติมนุษย์ไม่นอกใจสามีภรรยานะรักเดียวใจเดียวปกติมนุษย์ไม่พูดปดไม่พูดหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อและปกติมนุษย์เนี่ยจะรักษาประคองสติของตนไว้ให้ตั้งมั่นอยู่เสมอดังนั้นพื้นฐานความเป็นปกติของมนุษย์5ข้อนี้ขอร้องเลยเราต้องหมั่นทบทวนแล้วก็อยู่ในศีลให้ได้มากที่สุดเพราะว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายดังนั้นถ้าใครรักษาศีลเป็นพื้นฐานก็จะเป็นเหมือนการรองรับโอกาสที่ดีในชีวิตที่จะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตและที่สำคัญที่สุดศีลประดุจเกาะป้องกันป้องกันอะไรได้บ้างครับเหมือนทำประกันชีวิตเลยอ่ะ5ฉบับประกันชีวิตประกันทรัพย์สินประกันครอบครัวประกันสังคมประกันสุขภาพไปย้อนดูนะครับเหมือนเราได้ประกัน5ข้อดังนั้นรักษาศีลไม่ได้ทำเพื่อใครรักษาความเป็นปกติของตัวเราเองสุดท้ายนั่งสมาธิเจริญภาวนาสำคัญมากๆครับเพราะเป็นตัวที่ทำให้เราได้เกิดปัญญาที่ชื่อว่าภาวนามยปัญญาเอาแล้วมันวิเศษยังไงอ่ะภาวนามยปัญญาวิเศษตรงที่ว่าเป็นปัญญาระดับลึกเข้าไปในใจปัญญา3ระดับเกิดจาก1สุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังยังไงให้เกิดปัญญาฟังธรรมะ2จินตมยปัญญาเอาที่ฟังนะคิดตามไต่ตรองให้ได้เป็นการใช้จินตนาการนะคิดวิเคราะห์แยกแยะให้ดีนะครับถึงเหตุและผลสุดท้ายปัญญาที่ลึกซึ้งที่สุดคือภาวนามยปัญญาเกิดจากการบำเพ็ญเพียรภาวนาทางจิตโดยเฉพาะยิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แบบนี้ชีวิตเราในการเกิดมาเป็นมนุษย์จะคุ้มค่ามากๆถ้าเราได้ทำ3สิ่งนี้โดยเฉพาะภาวนามยปัญญาดวงปัญญาเนี้ยเป็นบ่อเกิดและเป็นเหมือนกับแสงสว่างนะปัญญาประดุจแสงสว่างนะครับเหมือนเราจุดเทียนก็สว่างขึ้นปัญญาถ้าบริสุทธิ์มากนะความสว่างสวยทางศีลธรรมทางดวงปัญญาการมองโลกและชีวิตเป็นไปตามความเป็นจริงจะมองได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของดวงปัญญาในการศึกษาเล่าเรียนวันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการสั่งสมปัญญาบารมีเรื่องก็มีอยู่ว่าย้อนไปในสมัยพุทธกาลมีเศรษฐีคนหนึ่งแล้วก็มีภรรยาเศรษฐีและภรรยาสองท่านนี้เป็นผู้ที่มีทรัพย์มากเศรษฐีชื่อว่าธนะเศรษฐีธนะแปลว่าทรัพย์เศรษฐีแปลว่าผู้มีทรัพย์ธนะเศรษฐีคือผู้มีทรัพย์มากนะก็คือเป็นเศรษฐีนั่นเองนะเศรษฐีเนี่ยมีธิดาคนหนึ่งสวยมากนะแล้วก็หวงมากๆนะก็เลยไม่ให้ไปมีคู่ครองที่ไหนนะเก็บตัวไว้เงียบๆแต่เมื่อธิดาโตเจริญวัยขึ้นนะด้วยความที่เป็นผู้หญิงนะที่รักสวยรักงามแล้วก็ต้องการใครสักคนมาดูแลหัวใจหัวใจเราทำไมต้องให้คนอื่นดูแลทุกครั้งที่เรารู้สึกขาดแคลนนะเราพยายามจะหาบางอย่างมาเติมเต็มให้ตัวเองแต่หารู้ไหมว่าการที่เราจะเติมเต็มชีวิตให้ตัวเองได้เราต้องรู้ก่อนว่าเราขาดสิ่งนั้นมากหรือน้อยขนาดไหนแล้วเราจะเติมเต็มสิ่งนั้นได้ยังไงถ้าเราจะเติมเต็มทางความรู้สึกที่ดีสุดคือความรู้สึกที่พอดีคือพอถึงจะดีนะแต่ลูกสาวเศรษฐีที่ดาเศรษฐีไม่สามารถเติมเต็มตัวเองได้นะก็เลยพบรักกับทาสในเรือนในสมัยพุทธกาลเนี่ยในเรื่องของชนชั้นวรรณะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะวรรณะหนึ่งเดินไปเนี่ยวรรณะอีกวรรณะหนึ่งเนี่ยต้องหมอบคลานเพราะอะไรฮะเดี๋ยวเงาจะไปทาบทับเงาของอีกวรรณะหนึ่งนี่ขนาดนี้เลยนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เราเนี่ยถือได้ว่าเป็นองค์พระศาสดาที่สวนกระแสความเชื่อและวัฒนธรรมในยุคนั้นอย่างมากเพราะในทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าคุณจะเป็นใครวรรณะไหนเพศอะไรการศึกษามากน้อยแค่ไหนมีชื่อเสียงไม่มีชื่อเสียงเป็นใครมาก็แล้วแต่สามารถเข้ามาในพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ในบริบทและบทบาทหน้าที่ที่เหมาะสมที่สุดเป็นพระภิกษุก็ได้เป็นภิกษุณีก็ได้เป็นสามเณรก็ได้เป็นอุบาสกก็ได้เป็นอุบาสิกาก็ได้เป็นสาธุชนก็ได้เป็นปุถุชนก็ได้เป็นใครก็ได้ครับสามารถเข้ามาในพระศาสนาได้Welcome มาได้เลยครับเพราะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มนุษย์ทุกคนสามารถศึกษาเรียนรู้และนำไปปฏิบัติในชีวิตได้ภูมิใจไหมครับภูมิใจดังนั้นเนี่ยการที่เราจะได้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีถือได้ว่าเป็นมงคลอย่างหนึ่งนะเป็นมงคลที่เราจะได้พัฒนาตัวเองเกิดมาชาติหนึ่งน้อยหรือมากเวลาหนึ่งชาติถ้าเป็นยุคนี้นะยุคอื่นอายุเป็นหมื่นปีนะครับบางยุคในบางพุทธันดรอายุเป็นหมื่นปีแต่ยุคที่เรามาเกิดเฉลี่ยแล้ว75น้อยนะครับดังนั้นด้วยความจำกัดของทรัพยากรด้วยความจำกัดของเวลาด้วยความจำกัดของสังขารเราพึงต้องใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดนั่นก็คือการสั่งสมบุญสร้างบารมีแบบเต็มที่เต็มกำลังหน้าที่เราคือเปลี่ยนโลกิยทรัพย์ให้เป็นอริยทรัพย์ฝ่ายครั้งนะเปลี่ยนโลกิยทรัพย์ให้เป็นอริยทรัพย์เวลาเราทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิเจริญภาวนาโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการทำทานเราไม่ได้สูญเสียนะครับการทำทานการบริจาคที่เรียกว่าจาคะไม่ใช่ความสูญเสียแต่เป็นการสร้างอริยทรัพย์ให้เกิดขึ้นภายในใจของเราและใช้อริยทรัพย์นี้ในการต่อการเดินทางไปสู่มรรคผลนิพพานตั้งแต่ภพชาตินี้และภพชาติต่อไปกลับมาเรื่องที่จุลปัฏกะละกันนะครับออกไปกับทาสผู้ชายหนีไปด้วยกันนะแล้วก็คว้าทรัพย์สมบัติอะไรไปได้เนี่ยพอติดไม้ติดมือไปได้เนี่ยก็เอาไปด้วยพอติดไม้ติดมือแล้วก็ไปอยู่ในป่าหลบหนีคุณพ่อคุณแม่น้องๆที่ฟังอยู่ความรักมันคือเรื่องของคนสองคนแต่ชีวิตหลังจากนั้นมันคือเรื่องที่คนสองคนต้องรับผิดชอบด้วยกันถ้าไม่พร้อมอย่าพึ่งนะมีครอบครัวเมื่อพร้อมนะครับรักควรอยู่ในขอบเขตและบนพื้นฐานของคำว่ารับผิดชอบแต่สองคนนี้โลกหมุนได้ด้วยความรักก็เลยไปกันสองคนไปอยู่ในป่าไปอยู่ในอีกหมู่บ้านหนึ่งหายตัวไปเลยนะต่อมาภรรยาตั้งครรภ์ลูกสาวเศรษฐีตั้งครรภ์ก็นึกในใจว่าเออชีวิตการกัดก้อนเกลือกินมันลำบากเพราะตัวเองเป็นธิดาเศรษฐีอยู่สุขสบายอีกอย่างหนึ่งเรามีลูกเนี่ยเราก็ไม่อยากให้ลูกลำบากถูกไหมฮะคนเราเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งเราไม่อยากส่งต่อความลำบากให้ลูกเราเราอยากส่งต่อสิ่งที่ดีสุดให้กับลูกเราแม่คนนี้คิดได้พอใกล้คลอดแล้วก็เลยหนีสามีนะออกไปว่าจะกลับไปหาพ่อหาแม่ที่เป็นเศรษฐีปรากฏว่าไปคลอดระหว่างทางนะพอคลอดระหว่างทางปุ๊บโอ้โหแม่ลูกอ่อนนะสภาพร่างกายก็อ่อนแอสามีตามมาเจอครับก็พากลับไปใหม่นะก็อยู่กันไปอย่างนั้นแหละพอตั้งครรภ์คนที่สองมีคนที่สองพอมีคนที่สองทำเหมือนเดิมอีกนะก็คือหนีสามีไปคลอดระหว่างทางอีกนะสามีตามเจออีกตามกลับมาที่เรือนอีกทีนี้ไม่ไปไหนละเลี้ยงลูกสองคนนะพอเลี้ยงลูกสองคนปรากฏว่าคนโตชื่อว่ามหาปันตกะคนเล็กคนที่สองชื่อว่าจุลปันตกะเป็นพี่น้องกันเกิดห่างกันพอสมควรพอลูกโตขึ้นพอพูดได้ลูกคนโตเริ่มถามแม่แม่จ๋าเด็กคนอื่นน่ะเขามีลุงป้าน้าอามีอาองอามีอาม่าอาเจกอาอีมีหมดเลยแล้วทำไมผมไม่มีแม่ก็บ่ายเบี่ยงมาโดยตลอดนะจนกระทั่งสุดท้ายลูกถามหนักเข้านะครับไอ้คนเล็กก็เริ่มถามทำไงดีฮะเอางี้ดีกว่ายังไงอ่ะถ้าอยู่กับพ่อแม่แบบนี้ลำบากแน่ๆไม่น่ารอด

พาไปให้ตากับยายดีกว่านะครับก็บอกกับบอกเลยบอกกับสามีว่าไม่ได้แล้วเราอยู่แบบนี้ลำบากแน่ๆลูกไม่มีอนาคตกัดฟันดีกว่าเดี๋ยวเราเอาลูกนี่แหละไปฝากไว้กับตากับยายส่วนเราอะไม่ต้องไปอยู่บ้านเขาหรอกเราก็ไปอยู่ไปตามภาษาเรานี่ไม่ใช่ว่าแม่จะทิ้งลูกนะแต่เห็นความสบายของลูกอนาคตของลูกเป็นหลักก็ต้องเสียสละแบบนี้ก็พากันมาทั้งครอบครัวเลยมาอยู่ที่ศาลาส่งสารไปให้ทางบ้านบอกคุณตาคุณยายของเด็กว่าตอนเนี้ยเรานำเด็กมาแล้วนะสองคนเป็นหลานของท่านเองเด็กไม่ได้มีความผิดอะไรเลยท่านจะโกรธก็โกรธเราเถอะแต่เด็กสองคนนี้ไม่มีความผิดเป็นหลานท่านดังนั้นท่านจงรับหลานไปเลี้ยงดูเถิดตายายได้ยินข่าวแบบนี้ปุ๊บดีใจนะส่งคนมารับพร้อมด้วยทรัพย์จำนวนหนึ่งนะแล้วก็ตกลงกับพ่อแม่เด็กก็คือลูกสาวตัวเองว่าโอเคฉันอาจจะไม่ยอมรับเธอเข้าตระกูลได้และเธอเองก็ไม่พึงใจมาอยู่กับพ่อแม่ดังนั้นเธอเอาทรัพย์ไปส่วนลูกทั้งสองคนนี้เป็นหลานฉันฉันจะดูแลเองสาธุลูกไปเดินเส้นทางของตัวเองหลานเอามาอยู่กับตายายเมื่อหลานโตเจริญวัยขึ้นนะครับคนโตมหาปัญจกะมหาปัญจกะก็มีใจผูกพันกับพระพุทธศาสนาเพราะตามคุณตาไปวัดพระเชตวันเป็นประจำใครมีหลานแล้วบ้างยกมือตามเรามาวัดไม่เอ่ยลูกใครมีลูกแล้วสารภาพมาอ๋อลูกมาวัดไม่เอ่ยอยู่วัดเลยอุตส่าห์ทุกอุบางคนมีพระลูกชายมาวัดนะครับก็ต้องเป็นกัลยาณมิตรให้ลูกแล้วก็ให้หลานเรานะพามาสู่เส้นทางคือเส้นทางที่ดีสุดแล้วนะเรียกว่าเส้นทางทางธรรมนะครับเป็นการศึกษาที่ดีมากๆนะคุณตาพามหาปัญจกะไปวัดบ่อยๆก็เลยมีความผูกพันกับพระภิกษุและพระพุทธศาสนาได้ฟังธรรมด้วยเมื่อโตขึ้นนะพอจะรู้ภาษาก็เลยขอคุณตาบวชสามเณรนี่คุณตาอนุญาตไหมอนุญาตเพราะตาอินกับพระพุทธศาสนาแล้วอยากมีสามเณรหลานชายก็เลยพาไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกตัดสินใจดีแล้วใช่ไหมดังนั้นไปบวชในสำนักของพระภิกษุรูปหนึ่งเลยนะสามเณรมหาปัญจกะก็ปฏิบัติข้อวัดปฏิบัติของการเป็นสามเณรอย่างดีเลยเวลาผ่านไปจนกระทั่งอายุครบบวชไม่นานมหาปัญจกะก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์สาธุนี่พระอรหันต์ที่เกิดระหว่างทางนะเมื่อตัวเองเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยมหาพระมหาปัญจกะเนี่ยก็เลยคิดขึ้นว่าเออเราได้ประโยชน์จากพระศาสนาขนาดนี้แล้วเนี่ยบรรลุธรรมรู้แจ้งเห็นจริงในโลกธรรมทั้งปวงแล้วเนี่ยเราก็อยากจะให้น้องชายเนี่ยมาบวชในพระศาสนาด้วยดีไหมครับดีนะคุณตาคุณยายอนุญาตไหมครับอนุญาตนี่ไม่มีเส้นทางไหนปลอดภัยเท่ากับเส้นทางของการของผ้ากาสาวพัดปลอดภัยในวัฏสงสารถ้ามีโอกาสนะครับลูกหลานใครมีโอกาสก็เรียนเชิญนะเข้ามาอยู่ในเส้นทางของภาคกาสาวพัสมาอยู่ภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาได้ของภาคกาสาวพัสเป็นเกราะป้องกันภัยในวัฏสงสารที่ดีที่สุดเอ้าแล้วโยมทำไงดีอธิษฐานจิตเลยสนับสนุนการบวชของพระภิกษุสามเณรเมื่อมีโอกาสนะเมื่อมีโอกาสแล้วก็สนับสนุนให้เต็มที่พระน้องชายก็เห็นประโยชน์ขออภัยน้องชายจุลปันธกะก็เห็นประโยชน์ก็เลยมาบวชตามพี่ชายพี่ชายเป็นพระอรหันต์นะฮะดังนั้นเป็นไงเอ่ยเทรนน้องอย่างดีเลยต้องการให้น้องเนี่ยบรรลุธรรมตามตนเองคือความปรารถนาดีก็เลยให้นะให้อะไรเอ่ยให้มนต์ไปท่องนะให้มนต์ไปท่องมนต์มีประมาณนี้ดอกบัวโกนุชดอกบัวโกกนุชมีกลิ่นหอมบานแต่เช้าพึงมีกลิ่นไม่ไปปราดฉันใดเธอจงเห็นพระอังคีรสะผู้ไพโรจน์อยู่ดุจพระอาทิตย์ส่องแสงในกลางหาวฉันนั้น4บรรทัดและเชื่อว่าไม่มีใครจำได้ไม่เป็นไรครับจุลปัฏฐกะบวชแล้ว

จำบทนี้ไม่ได้หนึ่งวันก็แล้วหนึ่งสัปดาห์ก็แล้วหนึ่งเดือนก็แล้วผ่านไปสี่เดือนสี่บรรทัดนี้นะไม่สามารถจำมนต์บทนี้ได้เดี๋ยวจะเฉลยให้ฟังว่าทำไมจำไม่ได้ทำไงดีฮะพี่ชายที่เป็นพระอรหันต์โอ้น้องเราเขลาเหลือเกินไม่สามารถเรียนมนต์แม้กระทั่ง4บรรทัดเนี้ยสั้นๆได้เขาไม่น่าจะมีโอกาสที่จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วล่ะนะอยู่ในพระศาสนาถ้าไม่ศึกษาปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเทศนาและวิชาธรรมกายก็จะเป็นภาระพระศาสนาดังนั้นถ้าไม่อยากเป็นภาระพระศาสนาปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเทศนาและศึกษาวิชาธรรมกายสาธุเห็นละโอ้4เดือนไม่สามารถที่จะท่องมนต์นี้ได้ท่องบทนี้ได้เลยไม่ใช่ว่า4เดือนแล้วไม่บรรลุนะ4เดือนน่ะท่องมนต์นี้ยังไม่ได้ทำไงดีฮะก็รู้สึกว่าเออน้องเราคงไม่มีวาสนาที่จะเรียนธรรมะแล้วแค่เรื่องง่ายๆพื้นฐานยังท่องไม่ได้เลยก็บอกงี้ก่อนนะดวงปัญญาแต่ละคนมีไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับของเก่าทำมาอย่างไรดังนั้นบางเรื่องเราอาจจะไม่ได้เก่งให้เราเอาเรื่องที่เราสามารถทำได้ดีเนี่ยพัฒนาตรงนั้นมาเป็นข้อเด่นของเราการที่เราไม่เหมือนคนอื่นไม่ได้แปลว่าเราด้อยกว่าคนอื่นการที่เราแตกต่างจากคนอื่นอาจจะเป็นความงดงามอย่างหนึ่งสำหรับธรรมชาติในการเป็นมนุษย์ก็ได้ดังนั้นจงเคารพในความแตกต่างซึ่งกันและกันโดยเฉพาะยิ่งความแตกต่างในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองแต่ละคนมีไม่เท่ากันแต่ทุกคนต้องการสิ่งเดียวที่เหมือนกันคือโอกาสนี่จุลปาฏกะก็โอ้เราก็ไม่น่าจะมีวาสนาซะแล้วทำไงดีอ่ะพี่ชายก็เลยเหมือนกับไม่อุปการะน้องตนเองเท่าใดนักนะเพราะเห็นว่าปัญญาไม่ค่อยมีนะท่องแค่นี้ก็ท่องไม่ได้จำไม่ได้ก็เลยเหมือนจะขับออกจากสำนักไปจุลปาฏกะก็เสียใจนะก็ไปนั่งอยู่นะเสียอกเสียใจวันหนึ่งหมอชีวกะโกมารพัทมานิมนต์พระพุทธพระสงฆ์สาวกของพระสัมมาเจ้า500รูปโยมเวลาทำบุญบ้านนิมนต์กี่ร้อย9รูปนี่หมอชีวกะโกมารพัทนิมนต์500ครับก็เลยส่งคนไปอาราธนานิมนต์พระคุณเจ้ามา500รูปก็ไปที่วัดเลยปรากฏว่าไปเจอพระมหาปัญจกะพระมหาปัญจกะก็นึกในใจว่าเออน้องชายเราพระน้องชายเนี่ยไม่สามารถจำมนต์บทใดได้เลยทำไงดีอย่าไปเลยกิจนิมนต์น่ะก็เลยไปนิมนต์รูปอื่นทั่ววัดหมดเลยยกเว้นจุลปันตกะเห็นใจกันบ้างไหมจุลปาฏกะรู้ไหมฮะรู้สิคนอื่นเขาห่มผ้าครองจีวรถือบาตรออกไปบ้านหมอชีวกะโกมารพัทหมดเลยเหลือเขาคนเดียวทำไงดีไปร้องไห้เคยร้องไห้ไหมเคยนะต้องเสียใจขนาดไหนถึงจะร้องไห้หัวสุดๆแปลกนะเวลาเราหัวเราะดีใจประสบความสำเร็จเนี่ยใครๆก็อยู่แวดล้อมเราไปหมดเลยนะในวันที่เราเสียใจที่สุดใครอยู่กับเราครับตัวเราเอง myself ดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะรักใครสักคนให้มากที่สุดควรรักใครรักตัวเองเพราะอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนตนเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งแห่งตนได้และที่พึ่งที่ดีสุดคือพระรัตนตรัยภายในอันมีคุณไม่มีประมาณที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้บริเวณกลางท้องจุดที่ปลอดภัยที่สุดในสังสารวัฏแล้วดังนั้นตึกระลึกนึกถึงจุดนี้บ่อยๆพระสัมมาเจ้ารู้ด้วยขายพยานทำยังไงดีฮะพระองค์เสด็จไปดักที่หน้าประตูเลยแล้วก็มอบผ้าหนึ่งผืนให้กับจุลปาฏกะเถระพระจุลปาฏกะมอบไปเลยหนึ่งผืนนะแล้วก็ให้รูปผ้าผืนนี้

0: เนี่ยอุดมไปด้วยปฏิสัมภิทาญาณนะมีฤทธิ์ด้วยนะดีละนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปที่บ้านหมอโกบาลพัสนะหมอชีวกะนะท่านก็บอกกับหมอชีวกะว่าเนี่ยยังมีภิกษุที่ไม่ได้นิมนต์อีกหนึ่งรูปนะหมอชีวกะบอกว่าเอาไหนพระเจ้าค่ะเอาลองไปตามดูพอไปตามที่วัดปุ๊บปรากฏว่าพระจุลปันตกะเนรมิตกายตัวเองเป็นพันรูปอยู่ในวัดเลยนะนั่งเย็บจีวรบ้างทำกิจวัตรต่างๆเต็มไปหมดเลยโอ้จะนิมนต์ใครดีให้บอกว่านิมนต์พระจุลปันตกะใครเป็นพระจุลปันตกะให้ไปจับมือท่านมาเลยนะสุดท้ายปุ๊บก็ได้รูปหนึ่งก็ถือบาตรท่านมาท่านก็ปุ๊บไปที่เรือนของหมอชีวกะโกมารพัฒน์นี่มีฤทธิ์ด้วยประกาศให้รู้ไปเลยว่าเนี่ยเราสามารถบรรลุธรรมได้แล้วเหตุใดหนอพระจุลปันตกะจึงมีปัญญาทึบเป็นคนเขลาย้อนกลับไปในสมัยของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาเขาเรียนหนังสือเรียนอะไรกันเนี่ยอดีตพระจุลปันตกะใครเรียนไม่เข้าใจก็จะหัวเราะเยาะเย้ยเขาว่าเป็นคนโง่อย่าว่าใครว่าโง่นะครับแม้จะเป็นเรื่องจริงก็ตามอย่างที่บอกว่าความสามารถในการเรียนรู้ของแต่ละคนไม่เท่ากันดวงปัญญาการสั่งสมบุญมาข้ามภพข้ามชาติไม่เท่ากันดังนั้นสิ่งที่คนควรได้รับคือโอกาสในการเรียนรู้และการเรียนรู้ที่ดีสุดคือการเรียนรู้ความที่เป็นจริงในสังสารวัฏความเป็นจริงของชีวิตว่า 1. เกิดมาทำไม 2. ตายแล้วไปไหน 3. ตายเมื่อไหร่ 4. ตายแล้วไปไหนนี่คือเรื่องที่เราจะต้องศึกษาเพราะมันเป็นเรื่องของตัวเราเองนะเป็นเรื่องส่วนตัวที่สุดที่เราจะต้องศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ในทางพระพุทธศาสนาที่เป็นภาษาบาลีกว่าจะได้นะสอบผ่านนะในแต่ละชั้นเนี่ยในฐานะผู้เข้าร่วมสอบนะผู้เข้าร่วมนะปลื้มปิติมากเลยได้เข้าร่วมสอบนะแล้วก็มีโอกาสได้อ่านหนังสือซึ่งก็มีเจ้าภาพนะร่วมบุญมานะเปิดอุ้ยอ่านสนุกมากเลยนะหนังสือพระบาลีในยุคหลังๆเนี่ยที่ท่านอาจารย์พระอาจารย์หลายท่านเนี่ยรังสรรค์มาเปิดอ่านอ่านแล้วก็เข้าใจดีนะเผิดไปหน้าสุดท้ายปุ๊บโอ้ลายนามเจ้าภาพรู้สึกปลื้มปิติมากๆเลยนี่ถ้าเราอ่านไม่ครบเนี่ยเราจะไม่เจอลายนามเจ้าภาพเนาะวันนี้อ่านหมดเล่มเลยอ๋อเจอลายนามเจ้าภาพรู้เลยอ๋อการสนับสนุนเรื่องปัญญาบารมีเนี่ยสำคัญมากๆเพราะการศึกษาภาษาบาลีเป็นภาษาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้สอนมนุษย์และเทวดาดังนั้นเนี่ยใครได้ศึกษาพระบาลีจึงเป็นโอกาสแล้วก็เป็นบุญติดตัวเพราะว่าเป็นภาษาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนี้ไปขอเชิญนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกติดตามรับชมการทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่ในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาตอนปกติจะมีดนตรีขึ้นเนาะตอนพระมหารวมใจคว้าประเรียนธรรมประโยค9ถวายคุณครูไม่ใหญ่หลวงพ่อสาธุ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวย
2: สา

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: จ้ะเราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้า Do you love me boy
1: I love you like, like, like
2: เชิญรับชมแบทเทิลน้องดาวจิ๋วพลังเย็นโลกและเจ๊เขียวสายแซ่บ

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
2: พักกลางทางที่
3: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
3: สร้างสมบุญทุกบุญ
2: ไม่ให้ตกบุญเลย
3: แต่เพียงบุญเดียว
2: ไปจนกระทั่ง
3: หมดอายุไข
2: ที่ว่าบุญนี้
3: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
2: ที่จะทำให้เธอมี
3: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
2: ได้ดีกว่าชาตินี
3: ้มากมายนะ
2: เช่นอุดมไปด้วย
3: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
2: เหมือน
3: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
2: ไปทุกภพทุกชาติ
3: จนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
2: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: เรามาว่าคาถาโดยเรียกทรัพย์กันจ้า
3: 072

0: วันนี้เรามาว่าคาถารวยกว่าเศรษฐีเรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้ะ
1: 0 7 2ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
0: ้ทำอย่างนี้แล้วนะจ๊ะเราก็จะรวยยิ่งกว่าเศรษฐี
1: สาธุ
0: ว่าเราจะเป็นส่วนถี
1: สาธุ
0: รวยไปทุกชาติจ้า
1: สาธ
0: ุขอให้พระทุกรูปบวชกันให้ได้ทุกกายเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: แล้วก็ให้ลูก

0: โอ้ยนี่เรามีจดหมายนะจ๊ะจากบุคคลพิเศษบุคคลมหาสัจจันทร์ที่หาได้ยากในโลกที่เข้าโรงเรียนในวันนี้นะจ๊ะมีจดหมายถึงครูไม่ใหญ
1: ่
0: อยากฟังไหม
1: อยากฟัง
0: นี่เนาะไปฟังกันเองเลยเนี่
1: ย
0: นี่เนาะโอ้จดหมายจากพระมหาอุทิศชีวิตที่เข้าโรงเรียนในวัน

0: ครับครับวันนี้เป็นวันพิเศษมากเป็นวันที่พระมหาบวชอุทิศชีวิตกลับมารวมตัวกันมากที่สุด
1: สาธ
0: ุนายยกมือสิจ้า
1: ว้าว
0: นี่เนาะอ้าวมือลงจ้าหลวงพ่อครับหลวงพ่อรู้ไหมครับไม่รู
1: ้อยากรู้ครับ
0: ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยพวกผมภาวนาตลอดไม่ว่าจะนั่งก็ภาวนาน อนก็
1: ภาวนาย
0: ืนก็
1: ภาวนา
0: เดินก็
1: ภาวนา
0: ภาวนาต

มากราบหลวงพ่อสักครั้งนี่เนาะอีกสักครั้งเนาะไม่เคยมีโอกาสได้พบหลวงพ่อเลยได้แต่คิดถึงคิดถึงได้แต่เฝ้ารอได้แต่เก็บความหวังเอาไว้เงียบๆกลางใจมาตลอดโอ้ไม่น่าเชื่อเลยครับใช่ไม่น่าเชื่อฮะไม่น่าเชื่อเลยครับว่าวันนี้ฝันเป็นจริงแล้วครับบางคนอาจจะคิดว่าแค่ได้เจอกันมันจะสำคัญสักแค่ไหนจะแค่ไหนกันแต่สำหรับพวกผมโอ้โหคนที่คิดถึงที่สุดในชีวิตคนที่คิดถึงที่สุดในชีวิตพอได้เจอถึงเข้าใจว่าวางความคิดคำนึงคิดถึงไม่ได้หายไปเพราะการเวลาแต่ยิ่งนานเนี่ยก็ยิ่งรักบางความคิดถึงไม่ได้หายไปเพราะเวลาแต่ยิ่งนานก็ยิ่งรักยิ่งคิดถึงมากกว่าเดิมครับโอ้แต่ว่าคิดมันต้องถึงจะถึงก็ต้อง

0: แล้วพ่อครับวางรูปไปรับบุญไกลถึงประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะทราบข่าวว่าจะได้พบหลวงพ่อในวันนี้ก็รีบทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งเนาะกินก๋วยเตี๋ยวเหรอ
1: บินมาหาหลวงพ
0: ่อบินข้ามทวีปกลับวัดพระธรรมกายโดยด่วนวันนั้นพวกผมเพิ่งเข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยตั๋วก็ลง

0: เป็นที่มีค่าที่สุดไม่ใช่ตัวที่พาเราบินไกลที่สุดแต่เป็นตัวที่พาเรากลับมาหาคนที่คิดถึงที่สุดและบางครั้งระยะทางที่ไกลที่สุดในโลกก็ไม่ใช่อเมริกาถึงเมืองไทยไม่ใช่อเมริกาถึงเมืองไทยนะที่ไกลที่สุดแต่คือระยะทางจากความคิดถึงไปสู่วันที่ได้พบกันหลวงพ่อครับการกลับมารวมตัวกันของพระมหาอุทิศชีวิตในครั้งนี้ที่มีจุดหมายเดียวกันมีความกตัญญูเดียวกันและมีความรักต่อหลวงพ่อเหมือนกันมันซึ้งแล้วก่อนก่อนที่จะมาพบหลวงพ่อในวันนี้ผมทุกรูปได้ไปรวมตัวกันนั่งสมาธิที่พุทธบุตรแก้วเพื่อเตรียมใจให้ใสเตรียมใจให้นิ่งเตรียมหัวใจให้พร้อมสำหรับวันประวัติศาสตร์ไปอยู่ต่างประเทศพูดอย่างนี้มองเบาเนี่ยชักห่วงใหญ่เตรียมตลอดประวัติศาสตร์วันที่ลูกๆจะได้กลับมากราบพระพ่ออีกครั้งหนึ่งครับนี่โอ้มาถึงก็มานั่งกลั่นจิตกลั่นใจรวมกันเลยนี่นะนี่จ้าอาทูจะนี่มานั่งใจหยุดจะเอาบุญที่เกิดจากใจหยุดมาถวายโอ้โหเพราะใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญนี่นะไปนั่งกันมาเนี่ยดูหน้าทางโอ้เฮงเนี่ยอมสว่างสวัยเดียวขอน้อมบุญถวายหลวงพ่อครับสาธุสาธุสาธุโอ้โหนี่เนาะ
1: ส
0: าธุแต่ว่าครับครับหลายคนอาจจะมองว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันในการพบกันแต่สำหรับพวกผมวันนี้คือวันแห่งคำตอบไม่เพียงแค่พบกันอย่างเดียวคำตอบของความคิดถึงที่เก็บความคิดคำนึงมาหลายปีโอ้โหเอาไปใช้ตรงนั้นมึงบอกเลย
1: แต่ว่าตรงน
0: ี้
1: คร
0: ับ
1: ตรงนี
0: ้
1: คร
0: ับ
1: อ๋อ
0: ใช้เฉพาะตรงนี้โอ้คำตอบการเฝ้ารอที่ยาวนานและคำตอบที่ตายพวกเรายิ่งมั่นใจว่าไม่ว่าการเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนกายอาจห่างแต่ใจไม่เคยห่างหลวงพ่อเลยครับ

0: หลวงพ่อครับผมพระมหาที่ชีวิตจะขอสร้างบารมีในเพศสมณะนี้ไปตลอดชีวิต
1: สาธุ
0: สาธุ
1: สาธ
0: ุแล้วจะขอตามติดตามหลวงพ่อสร้างบารมีไปทุกภพทุกชาติตราบถึงที่สุดแห่งธรรมเลยครับ
1: สาธ
0: ุหลวงพ่อครับเพราะผมรักหลวงพ่อมากๆเลยครับระดับกอไก่ล้านตัวเลยครับ

0: ครูไม่ใหญ่ก็มีของดีวันนี้จะมาให
1: ้จ้า
0: แต่ว่าจะมอบให้เฉพาะพระมหาผู้บวชอุทิศชีวิตจ้า
1: สาธ
0: ุนะ
1: แต่อยากฟังด้วยคร
0: ับอยากฟังเนาะ
1: คร
0: ับ ก็จะได้พระมหาอุทิศชีวิตสักรูปหนึ่งแล้วก็จะได้เป็นพระมหาธรรมมหาชโยสักรูปหนึ่งนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะจ๊ะต้องผ่านการคัดแล้วคัดอีกคัดอะไรคัดอะไรเหมือ
1: คัดคุณสมบัติ
0: คัดคุณสมบัติเด็ดแล้วเด็ดอีกคัดเด็ดเด็ดใช่ไหม
1: ใช่ครับแบบเด็ดเด็ด
0: กว่าจะได้เพชรสักเม็ดหนึ่งนี่ไม่ใช่ธรรมดาเลยนะจ๊ะแล้วได้กี่เม็ดอันเนี้ยต้องผ่านการฝึกฝนอบรมตัวเองมาอย่างยาวนานเนี่ยต้องฝึกต้นหิวมินทบะเป็นพระนี่ต้องผ่านการเจรไนเจียแล้วเจียอีกหลอมแล้วหลอมอีกจึงกลายเป็นเพชรเป็นงาของพระพุทธศาสนา
1: สาธ
0: ุนี่แหละจ้ะเขาเรียกว่าขนพลไร้พ่ายตัวจริงจ้ะ

0: พชรว่าล้ำค่าแล้วนะจ๊ะแต่เพชรจะยังแพ้ลูกๆมหาธรรมะมหาชโยทุกรูปเพราะเพชรมันใสได้แค่ข้างนอกแต่โลกต้องใสทั้งข้างนอกและข้างในเป็นเพชรที่มีชีวิตมีจิตใจเป็นเพชรแห่งพระพุทธศาสนาเป็นเพชรแห่งกองทัพธรรมเป็นเพชรที่หยุดยิงแล้วส่องแสงได้จากภายในไปทั่วสากลโลกเวลามาเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันแล้วก็ต้องรักษาฉายาให้ดีนะจ๊ะฉายาอะไรฉายาธรรมะและฉายาชโยนี่ไว้ดีนะลุงนะไหนมีใครฉายาธรรมะบ้างนี่รักษาฉายาดีนะอ๋อแล้วฉายาชโยมอยู่ไหนอ่ะ
1: โ
0: อ้สาธุสาธุสาธุโอ้โหคนนี้จะหลับหรือเปล่าเนี่ยพระนี่ไม่ใช่เพียงชื่อเรียกแต่เป็นเครื่องหมายแห่งมหาเกียรติยศเป็นเครื่องระลึกถึงกันเป็นยิ่งกว่าคำอวยพรและเป็นยิ่งกว่าความปรารถนาดีติดตัวลูกจนลมหายใจสุดท้ายแต่เป็นอะไรก็ไปหาเอาเองแล้วกันฉายาธรรมะแปลว่าสิ่งที่ทรงไว้ต้องมีอะไรอ่ะ
1: ทรงความดีทรงธรรมะ
0: อ๋อมีทรง
1: ค่ะทรงไว้ครับ
0: แปลว่าสิ่งที่ทำให้ผู้ปฏิบัติตามพ้นจากความทุกข
1: ์
0: เพราะฉะนั้นลูกต้องรักษาธรรมะไว้ในใจให้อยู่กับธรรมะอยู่กับพระในตัวอยู่ศูนย์กลางกายให้ได้ตลอดเวลานะจ๊ะส่วนที่มีฉายาคำว่าชัยโยแปลว่าผู้มีชัยก็ต้องชนะให้ได้คือชนะความเกียจคร้านชนะความฟุ้งซ่านชนะความประมาทนี่นะจ๊ะแล้วก็ชนะกิเลสชนะมาอีกทั้งชนะใจตัวเองให้ได้จ้านี่ว่าเราตั้งใจบวชอยู่ที่ชีวิตมาแล้วก็ต้องรักษาฉายาธรรมะและชโยนี้ไว้ให้ดีนะแล้วทำไมมันฉายาเดียวกันอ่ะ
1: ธรรมะชโย
0: อ๋อธรรมะกับชโยเช่นอะไรมั่งนะ
1: ธรรม
0: ม
1: ิ
0: ธรรมะเมธีรัชโยล่ะ
1: ที
0: ่ชะชะโยจะต้องรักษาฉายา

ธรรมะและชโยนี่ไม่ดีนะจ๊ะให้ติดตัวเราไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตไม่ใช่ว่ารักษาแค่ช่วงสั้นๆนะยาวตลอดม้วนเดียวจดสร้างบารมีกันไปเรื่อยๆธรรมนิพพานได้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมนะจ๊ะแล้วจำไว้นะลูกนะพอบวชมาแล้วต้องบวชให้ได้อย่างน้อยสองชั้นที่จริงเราต้องบวชให้ได้หลายหลายชั้นคือเป็นพระนอกแล้วเป็นพระในพระนอกก็ชั้นหนึ่งแต่พระในนี่ได้หลายหลายชั้นเนาะภายนอกก็เป็นพระภายในก็เป็นพระเป็นทั้งพระนอกพระในเป็นหมดเจอกี่ใครก็จับบวชหมดนะสมกับที่ได้มาเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันและก็ต้องหนึ่งนอกหนึ่งในนะจ๊ะ

กราบด้วยการหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับหลวงพ่อครับแม้การเวลาจะเปลี่ยนไปแต่พวกผมก็ไม่เคยหวั่นไหวหัวใจไม่เคยหลุดจากวงจรวงโคจรของตะวันธรรมอย่าหลุดก็จะดีจ้ะนี่เนาะเพราะว่าหลวงพ่อตะวันธรรมเดี๋ยวมีเรื่องจะคุยอะไรอีกเยอะแยะเลยก็มีเรื่องพระๆนี่แหละนี่เนาะหัวใจไม่เคยรู้จักวงกจังตะวันธรรมก็เชื่อสุดหัวใจว่าตราบใดที่มีหลวงพ่ออยู่ในใจหลวงพ่อก็ต้องจ้องมองเราผ่านกล้องวงจรปิดในใจตลอดเวลาอยู่ดีไม่อาจล่วงพ้นสายตาและสายใยแห่งรักไปได้ครับช่วงไหนที่ใจเริ่มอ้อล้อคือแบตมันเริ่มหมดเราอ่อนล้าอ่อนล้ออ่อนล้านะผมก็มีวิธีชาร์จแบตอีกหลากหลายวิธีครับแบ่งแนวทางเป็น3 สายย่อๆนะครับ

0: สายที่หนึ่งคือสายบุญนี่เนาะสายที่สองคือสายบู๊สายสามคือสายฝันแล้วพอฟังสายที่หนึ่งกันก่อนคือสายบุญหมายถึงผู้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งสายนี้จะไม่เป็นภาระใครนอกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ๋อจะมุ่งตรงไปอู่ทะเลบุญคือพระมหาธรรมกายใจดีไปเวียนประทักษิณครบสามรอบเพื่อปรับใจให้ใสปิ้งเราสูงความท้อก็โดนความสว่างเป่ากระเด็นหายวับกระตาเลยนี่สายที่หนึ่งเรียกว่าสายบุญสายที่สองคือสายบุอันนี้ไม่จะไปตบตีใครนะสายนี้ยึดคติหลวงพ่อที่ว่าไม่เหนื่อยแล้วจะไปเอาบารมีมาจากไหนเลยทำหน้าที่ทำงานทำงานแล้วก็ทำงานนี่เนาะยิ่งเหนื่อยยิ่งสู้ไม่ใช่ยิ่งเหนื่อยยิ่งอู
1: ้สู
0: ้ครับยิ่งงานเยอะยิ่งมีพลังงานสร้างบารมีคือยาชูกำลังชั้นเลยครับสายที่สามสายหนึ่งสายบุญสายสองสายบุมาสายที่สามนะจ๊ะ
1: ค
0: ือสายฝันไม่ใช่สายฝนนะสายฝันครับ คือสายนี้จะหากินกับความฝัน
1: ฝัน
0: จ้ะถ้าเราว่าถ้าคืนไหนฝันถึงหลวงพ่อตื่นมาวันนั้นชีวิตจะมีความสุขยิ้มแก้มปริทั้งวันเหมือนได้โบนัสบุญก้อนโตมาเติมพลังเนาะสุดท้ายไม่ว่าแต่ละรูปจะมีวิธีชาร์จพลังแบบไหนสิ่งที่เหมือนกันคือเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อครับวันไหนที่โลกใจร้ายหรือเหนื่อยจนแทบตายหาหัวจามคือ ตามหาหัวใจไม่เจอนี่เนาะตายหาหัวจาม
1: ตามหาห
0: ั
1: วใจ
0: โอ้ทำไมเก่งเก่งยังไงแค่กดเพลงก็ฟังเสียงหลวงพ่อหัวใจของผมก็กลับสู่ฐานที่มั่น
1: ค
0: ือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดพร้อมสู้กันต่อไปแบบไม่มีคำว่ายอมแพ้ครับผมหลวงพ่อครับผมจะคว้าพอตอบก้ามาถวายหลวงพ่อให้ได้ครับ

0: ก้าวนอกเลยต้องเอาให้ได้ก่อนเลยปทก้าวจ้ะเราจะได้ก้าวเข้าไปสู่ปทก้าวใน
1: ค
0: ือมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งหลวงพ่อครับที่คำพูดกับผมก็ดูคล้ายจะลอยด้วยกลีบกุหลาบเหมือนดังเช่นพระอาจารย์ใหญ่ข้าจองแชมป์คือพระมหาด็อกเตอร์สุวิทย์ธรรมิกะมุนิพระมหาด็อกเตอร์สุวิทย์ธรรมิกะมุนินี
1: ่
0: ใช่ครับเอ๊ะท่านเป็นด็อกเตอร์อย่างไรเนี่ยฮะโอ้นี่ตัวจริงนี่หลวงพ่อครับจึงของกับผมก็ดูคล้ายจะร้อยด้วยกลีบกุหลาบเหมือนดังเช่นพระอาจารย์ใหญ่ค่ายจองแชมป์คือพระมหาด็อกเตอร์สุวิทย์ธรรมิกะมุนิต่างกันแต่เป็นกุหลาบคนละสายพันธุ์เพราะเต็มไปด้วยหนามันคมกริบมีบททดสอบประเดประดังกันมาทุกอย่างก้าวบททดสอบเรื่องการเรียนยังพอทนแต่บททดสอบของพานชนนี่พอเลยครับก็จะฟันฝ่าจนได้ก้าวเข้าสู่ทำเนียบเกียรติยศและได้รับฉายาวชโยนั้นยากอย่างแสนสาหัส

หลวงพ่อได้เมตตาให้ว่ากับพวกผมก่อนโบสถ์ไว้ว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งที่ได้ตัดสินใจโบสถ์ที่ชีวิตอย่างนี้เป็นผู้มีหัวใจยิ่งใหญ่มากสวนกระแสกิเลสโลกที่ทำให้พญามารสะดุ้งพลึบทั้งภพขอให้ตั้งใจบวชให้ได้สองชั้นเป็นอย่างน้อยและบวชไปให้ได้ตลอดชีวิตดังที่ตั้งใจไว้ด้วยดีเทินนะเป็นว่าที่ตายผมอยากบวชให้ได้ตลอดชีวิตและจะบวชให้ได้สองชั้นสาธุเพราะเป็นประโยชน์ในการทำพระนิพพานในแจ้งแสงบุญสร้างบารมีครับบวชไปแล้วก็ต้องบวชให้ได้อย่างน้อยสองชั้นนะลุงนะนี่ถูกต้องจ้ะถูกต้องมากๆเลยนี่

0: มีบุญมาก
1: เ
0: ขาได้เข้ามาสู่ร่มเงาของพุทธศาสนาอย่างนี้เน
1: า
0: ะเป็นสมณะแล้วพ่อครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพวกเขาไม่ได้แต่เก็บงามความรู้สึกหนึ่งไว้ในก้นบึ้งหัวใจมันเป็นไงอ่ะเป็นความใฝ่ฝันสูงสุดที่สถิตอยู่อย่างมั่นคงตั้งแต่วันแรกที่กล้าเข้าสู่เส้นทางสายนี้นั่นคือปรารถนาจะนั่งสมาธิอย่างใกล้ชิดกับหลวงพ่อ
1: สา
0: ธุโอ้โหจะไปยังบูดาที่เคียงข้างจันเพ็ญเพื่อซึมซับไออุ่นแห่งวิชาธรรมกายจากต้นแหล่งโดยตรง
1: สาธ
0: ุและแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่หลวงพ่อเมตตาให้พวกกับผมได้นั่งฟังธรรมอย่างชิดใกล้เหมือนดั่งดอกไม้ที่ได้หยาดน้ำค้างฉลองใจชุ่มฉ่ำอีกครั้งโอ้โหมันเป็นความปลื้มปิติที่หาที่เปรียบไม่ได้เลยครับหวานลูกชาวโลกก็มีเป้าหมายสูงสุดคือที่สุดแห่งธรรมและจะไปให้ถึงให้จงได
1: ้
0: หากตอนนี้ยังไปไม่ถึงจริงๆลูกก็เชื่อว่าไปได้ไกลกว่าคนหลายๆล้านคนในจักรวาลใช่จ้ะมันก็ต้องมีเป้าอย่างนี้ก่อนนี่จ้ะและการเดินทางไปสู่เป้านั้นก็จะได้เกิดขึ้น
1: คร
0: ับโล่งใจว่าตราบใดที่ยังติดตามหลวงพ่อจะต้องไปถึงอย่างแน่นอนครับแน่นอนจ้ะขอกราบขอบพระคุณในเมตตาธรรมอันมหาศาลหลวงพ่อด้วยใจครับผมตั้งเป้าให้สูงจ้ะ

ธุสาธุปลื้มเลยปลื้มกันไปทั่วโลกเลยก็ถือว่าเป็นความประทับใจนะทั้งเป็นแรงบันดาลใจ inspiration นะของนักสร้างบารมีที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมเพราะเป็นแรงมาร์กเป็นการปักหมุดไว้อย่างชัดเจนก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าคือความรู้ทั้งหมดบนโลกใบนี้ไม่ว่าเราจะได้จากที่ไหนก็ตามสุดท้ายแล้วความรู้ในทางพระพุทธศาสนาคือสิ่งที่ชัดเจนที่สุดตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านค้นพบความจริงอันประเสริฐของการที่เราจะไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดตกอยู่ในกลไกของวัฏสงสารที่กดขี่ข่มเหงนะทั้งมนุษย์เทวดาและสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ต้องรับกับความทุกข์คือการเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็ทุกขเวทนาในอบายภูมิแล้วโดยเฉพาะยิ่งมโนพิธานของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญของคุณครูไม่ใหญ่ของคุณยายอาจารย์ที่ไม่เพียงแต่ว่าท่านจะนำพาตัวเองนะไปสู่ความสุขและความสำเร็จอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของมวลมนุษยชาติเท่านั้นเพียงแต่ว่ามีเราไปด้วยแล้วก็ด้วยความที่ท่านมีเราทุกคนเข้าใจเนาะด้วยความที่ท่านมีเราด้วยความที่ท่านต้องหอบหิ้วเราและสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ไปสู่ฝั่งของพระนิพพานแล้วตัวท่านเข้านิพพานเป็นคนสุดท้ายนี่คือมโนปณิธานที่ยิ่งใหญ่มากๆดังนั้นสิ่งที่เราจะนำพาความสุขและความสำเร็จนี้ให้เกิดขึ้นกับเราก็คือการทำตามมโนปณิธานที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านมอบให้ไว้อีกนิดนึงก่อนจบรถด่วนขบวนสุดท้ายคำว่าขบวนสุดท้ายไม่ได้หมายความว่าใครมาก่อนหรือมาหลังแต่ใครจะอยู่ในขบวนนี้ได้ตลอดรอดฝั่งการที่เราจะอยู่ในขบวนนี้ได้ตลอดรอดฝั่งเราก็ต้องปฏิบัตินะตามหลักวิชาที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ให้ไว้นั่นก็คือการสั่งสมบุญทุกบุญอย่างเต็มที่และโดยเฉพาะยิ่งบุญใหญ่ๆที่ท่านมอบหมายให้เราทำต้องทำบุญใหญ่เพราะเราถูกจำกัดด้วยสังขารเวลาความศรัทธาก็ด้วยแล้วก็เรียกว่าเวลาในชีวิตของเรามันเป็นทรัพยากรที่เราถูกจำกัดหมดเลยดังนั้นต้องเร่งสั่งสมบุญให้ได้มากๆในสุดท้ายนี้ก็ขออำนวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขและความเจริญคิดหวังสิ่งใดในสิ่งที่ดีให้สมหวังในความปรารถนาได้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายปฏิบัติธรรมเข้าถึงธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ

0: ฝันในฝันเคสตัดดี้ตอนรอดตายจากสึนามิ
1: ผมเกิดในครอบครัวชนบทจังหวัดพังงาปัจจุบันก็ได้มีญาติห่างๆของผมคนหนึ่งมีศักดิ์เป็นน้าของผมเขาเป็นเจ้าของรีสอร์ทตัวผมพี่สาวและพ่อก็ได้ทำงานอยู่ในรีสอร์ทแห่งนี้แหละครับรีสอร์ทแห่งนี้อยู่ที่แหลมปะการังอำเภอเขาหลักจังหวัดพังงามีชื่อว่าปะการังรีสอร์ทหลายคนคงร้องอ๋อเพราะสถานที่นี้ญาติของผมได้เคยอนุญาตให้หมู่คณะของเรานำมาใช้ปฏิบัติทำหลายครั้งแล้วใครที่เคยได้ไปก็คงมีความประทับใจกลับมาไม่น้อยอีกทั้งญาติของผมก็ให้การสนับสนุนการปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่ทำให้จัดได้ในราคาที่ต่ำมากซึ่งบอกได้เลยว่าการจัดการปฏิบัติธรรมแต่ละครั้งในที่นี้เราได้แค่พออยู่ได้เราต้องการสนับสนุนการปฏิบัติธรรมและหวังว่าพ่อแม่ของญาติผมซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินจะได้บุญนี้ด้วยในวันอาทิตย์ที่26ธันวาคม2547วันที่เกิดคลื่นยักษ์ถล่มนั้นญาติผมที่เป็นเจ้าของปะการังรีสอร์ทนั้นปกติจะขยันไปรีสอร์ทแต่เช้าแต่วันนั้นเป็นวันอาทิตย์เขาคิดว่าไม่อยากจะรีบกลับไปเหมือนมีอะไรมาดลใจก็ไม่ทราบเขาพักอยู่จนสายแล้วพี่สาวเขาซึ่งทำธุรกิจโรงแรมที่หาดกะรนจังหวัดภูเก็ตได้โทรมาบอกว่าให้รีบมาช่วยกันหน่อยเพราะตอนนี้โรงแรมที่ภูเก็ตถูกคลื่นน้ำทะเลพัดเข้ามาเสียหายใหญ่แล้วญาติผมจึงคิดถึงปะการังรีสอร์ทแล้วก็รีบเข้าไปดูรีสอร์ททันทีตัวอย่างผมจึงรอดมาได้เพราะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์น้ำท่วมนั้นด้วยคำถามญาติผมผู้เป็นเจ้าของรีสอร์ทประกอบเหตุเป็นอย่างไรรีสอร์ทจึงเสียหายมากมายขนาดนี้ครับแล้วควรจะทำบุญอะไรหรือควรจะแก้ไขอย่างไรเพื่อไม่ให้ได้รับความเสียหายเช่นนี้อีกครับมีอะไรมาดลใจญาติผมรอดจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์นี้ได้ทั้งที่ปกติเขาต้องไปทำงานในเวลาที่เกิดคลื่นยักษ์นี้หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าฟังเป็นนิยายเป็นนิทานนะจ๊ะแต่มีกติบ้างก็เอาติดขาติดแข้งเอาไว้ไม่ต้องถึงก็ใส่บาแบกหามนะจ๊ะญาติของลูกจะเป็นเจ้า

ของรีสอร์ทประสบความเสียหายมากมายเพราะกรรมในอดีตต้องส่งภาษีและเงินพิเศษให้กับทางหลวงเพื่อสนับสนุนกองทัพไปรบแล้วก็มีเจตนาโมทนาบาปไปแคว้นของตนกองทัพของตนทำความกองทัพของแคว้นของตนทำความเสียหายแก่อีกแคว้นหนึ่งที่จริงเจ้าของรีสอร์ทต้องเสียชีวิตในครั้งนี้ด้วยแต่บุญที่เคยทำไว้ในพระพุทธศาสนาและปัจจุบันเคยช่วยสนับสนุนการจัดปฏิบัติธรรมมาคุ้มครองไว้ทำให้มีเหตุให้รอดตายในคราวนี้แต่กรรมนั้นทำให้รีสอร์ทเสียหายมากมายจะแก้ไขวิบากกรรมต้องสร้างบุญทุกบุญบ่อยๆและก็ต้องเป็นบุญใหญ่ให้ได้หลายๆครั้งและอธิษฐานเจตให้บุญคุ้มครองอย่าให้ทรัพย์วิบัติด้วยภัยต่างๆ

0: เรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
0: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดี

0: ทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
1: จิตตังรักเขถะเมธาวีผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตอันเห็นได้ยาก

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: วิริเยนะทุกขมัจเจติคนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันอังคารที่23มิถุนายนพุทธศักราช2569กับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTubeข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าเป็นคนซื่อตรงจะปรารถนาดีกับใครก็ให้ปรารถนาดีอย่างแท้จริงด้วยความจริงใจไม่ใช่แสร้งธรรมหรือมีมายาไม่มีเหลี่ยมไม่มีคูกับใครทั้งสิ้นอยากให้ทุกคนเขามีความสุขจริงๆให้อภัยก็ให้อภัยกันจริงๆเจอหน้าเขาก็พูดกับเขาก่อนได้ยิ้มแย้มแจ่มใสกับเขาก่อนได้นี่คือเมตตาธรรมที่จะต้องปลูกเข้ามาในใจของเราชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประจำปีพุทธศักราช2569โดยมีแกนนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศเดินทางมาเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ค่ะเมื่อเร็วๆนี้ชมรมพุทธศาสตร์สากลได้จัดค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนหรือ Smart Young Leader Camp ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประจำปีพุทธศักราช2569โดยผู้เข้าร่วมคือเยาวชนจากการคัดเลือก

0: ได้รับรางวัลในโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้ารางวัลที่1ระดับประเทศระดับภาคและที่1ถึง20ระดับจังหวัดรวมทั้งประธานกฐินสำริดเด็กดีวีสตาร์จำนวน256คนจาก28โรงเรียนโดยน้องๆได้รับการปฐมนิเทศจากพี่ๆชมรมพุทธศาสตร์ทั้งยังได้มีกิจกรรมแนะนำพี่เลี้ยงก่อนที่จะได้ร่วมกิจกรรม Walk Rally Activity Based Learningเพื่อสร้างความคุ้นเคยและส่งเสริมการทำงานเป็นทีมโดยเปิดโอกาสให้น้องๆแกนนำในแต่ละทีมได้ระดมสมองวางแผนกลยุทธ์และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกลุ่มซึ่งถือเป็นการจุดประกายทักษะการทำงานเป็นทีมและทดสอบปฏิภาณไหวพริบก่อนจะลงสู่ช่วงกิจกรรม Walk Rally ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงในฐานกิจกรรมความดีสากล5ประการเพื่อให้น้องๆได้ฝึกการเป็นทั้งผู้นำและผู้ตามที่ดีฝึกการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพรวมถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยความสามัคคีพร้อมกันนี้น้องๆยังได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์และฟังบรรยายพิเศษจากวิทยากรรับเชิญผู้มากด้วยความรู้ที่ได้นำเอาประสบการณ์ชีวิตมาถ่ายทอดให้น้องๆได้รับฟังเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตทั้งยังได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ณท่าน้ำสิริมงคลท่ามกลางทัศนียภาพที่ร่มรื่นและเงียบสงบเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธอันดีงามและเป็นการเติมพลังบุญพลังใจให้กับเยาวชนแกนนำส่วนในพิธีปิดโครงการได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กิติศักดิ์สักกะวโรเป็นประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทและข้อคิดในการดำเนินชีวิตแก่เยาวชนโดยท่านได้เน้นย้ำถึงบทบาทหน้าที่ของผู้นำว่าจะต้องเป็นผู้ที่กล้าคิดกล้าทำในสิ่งที่ดีงามและนำเอาความรู้ทักษะพร้อมทั้งศีลธรรมที่ได้ฝึกฝนจากค่ายแห่งนี้กลับไปทำหน้าที่เป็นแสงสว่างบ่มเพาะความดีสากลให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาและครอบครัวของตนเองต่อไปก่อนที่พระอาจารย์จะได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนโดยบรรยากาศในพิธีปิดเต็มไปด้วยความตื้นตันปลื้มปิติและรอยยิ้มแห่งความสำเร็จซึ่งผู้นำเยาวชนทุกคนที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้ต่างพร้อมที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมและเป็นต้นแบบเยาวชนคนเก่งและดีของสังคมไทยสืบไปค่ะ
1: ตอนแรกผมได้รับโอกาสในการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าระดับประเทศครับเลยรู้ว่ามันมีหลักธรรมที่เยาวชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายครับจากนั้นคุณครูที่โรงเรียนที่เป็นผู้ประสานงานจึงได้แนะนำให้ผมมาเข้าร่วมค่ายทางวีสตาร์นะครับซึ่งเป็นค่ายส่งเสริมเด็กและวัยเยาวชนนะครับเพื่อก้าวสู่ระดับโลกนะครับโดยจะฝึกทักษะทั้งการแสดงความคิดเห็นการมีส่วนร่วมการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นมากมายเลยครับความประทับใจที่ผมได้รับนั่นก็คือ1ก็คือเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองครับจากตอนที่ผมเป็นน้องค่ายจนมาถึงวันที่ผมเป็นสตาฟตอนแรกนะครับผมไม่ค่อยกล้าที่จะพูดกับใครพูดก็เสียงนิดๆน้อยๆไม่ค่อยกล้าแสดงออกจับไมค์ก็มือสั่นแล้วครับแต่ตอนนี้ผมมีความมั่นใจในการจับไมค์มากขึ้นมีการกล้าแสดงออกกล้าบอกที่จะคำสั่งแนะนำสถานที่แนะนำคนอื่นให้รู้จักได้มากขึ้นครับสำหรับผมเนี่ยมันมีตัวอย่างหลายคำสอนเลยครับที่พระอาจารย์หรือว่าวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเนี่ยให้ความรู้แต่ผมขอยกตัวอย่างนั่นก็คือความอ่อนน้อมถ่อมตนครับผมคิดว่าความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าใครมีจะสามารถเอาความรู้มาใส่ตัวเองได้เราไม่ได้คิดว่าตัวเองเก่งเราคิดแต่ว่าเราต้องการความรู้เพิ่มอีกความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดครับถ้าเราได้ความรู้มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยครับความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยจะเป็นเหมือนประตูทำให้เราได้ไปสู่ความรู้นั้นได้เร็วขึ้นครับ
2: พอหนูได้เข้ามานะคะหนูก็ได้รับประโยชน์อย่างมากค่ะทั้งเรื่องของหลักคำสอนและก็คำแนะนำจากพี่ๆซึ่งหนูก็จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดค่ะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมและก็โครงการนี้ขึ้นมาเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากๆค่ะทำให้เยาวชนและก็นักเรียนอย่างหนูนะคะได้มีโอกาสได้มาทำในสิ่งที่ไม่เคยทำและก็ได้รู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะทำในสิ่งที่หนูเคยกลัวค่ะหนูก็จะมีความกล้ามากยิ่งขึ้นโดยการนำคำสอนและก็คำแนะนำของพี่ๆมาแนะนำค่ะมาใช้ค่ะ
3: ค่ะสำหรับประโยชน์ของการเข้าค่ายครั้งนี้นะคะก็เป็นการฝึกภาวะความเป็นผู้นำนะคะให้กับลูกๆนักเรียนเพื่อเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็นำไปใช้ที่โรงเรียนไปต่อยอดให้กับน้องๆที่โรงเรียนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะได้เป็นแกนนำทำกิจกรรมต่างๆก็รู้สึกเขาจะมีความโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้น

เก่งและดีผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะเมื่อวันเสาร์ที่20มิถุนายนที่ผ่านมาณอาคารศูนย์เรียนรู้ถงช้างเอราวัณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3ได้จัดโครงการโรงเรียนพ่อแม่ประจำปีงบประมาณ2569โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์ฮาร์ดดานายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3หัวหน้าส่วนราชการคณะครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองนักเรียนและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงในโอกาสนี้พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้เมตตามอบหมายให้พระครูภาวนาสุธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบรรยายธรรมและนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อเตรียมความพร้อมด้านจิตใจสร้างสติและความสงบโดยพระอาจารย์ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับบทบาทของครอบครัวในการเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเด็กโดยเน้นว่าพ่อแม่คือครูคนแรกของชีวิตการสร้างบรรยากาศแห่งความรักความเข้าใจการรับฟังและการเป็นแบบอย่างที่ดีในชีวิตประจำวันล้วนเป็นปัจจัยสำคัญในการหล่อหลอมเด็กให้เติบโตเป็นผู้ที่มีคุณภาพทั้งทางโลกและทางธรรมจากนั้นรองศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์ฮาร์ดดานายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3ได้พบปะผู้ปกครองพร้อมสะท้อนความเข้าใจในความรักความเสียสละและความตั้งใจของพ่อแม่ผู้ปกครองทุกท่านที่ทุ่มเททำงานหนักเพื่ออนาคตของบุตรหลานพร้อมยืนยันว่าองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3จะเดินหน้าพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านบุคลากรครูสถานที่เรียนรู้และการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยเพื่อให้เด็กได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีที่สุดพร้อมกันนี้ยังได้กล่าวถึงแนวคิดสำคัญของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3ว่าการศึกษาที่ดีไม่ควรมุ่งเพียงผลสำเร็จทางวิชาการแต่ต้องมุ่งพัฒนาเด็กให้เป็นคนเก่งคนดีและมีความสุขผ่านการปลูกฝังวินัยและการพัฒนาภายในโดยให้ความสำคัญกับการฝึกสติสัมปชัญญะและนิสัยพื้นฐาน5ประการได้แก่สะอาดมีระเบียบสุภาพตรงต่อเวลาและมีสมาธิตั้งมั่นเพื่อวางรากฐานสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคตในการนี้นางสาวอภิสราเกตอินในอำเภอคลองหลวงได้ให้เกียรติเดินทางมาพบปะและให้กำลังใจผู้ปกครองพร้อมกล่าวชื่นชมแนวทางการบริหารจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กอย่างรอบด้านและสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองในการร่วมกันพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างรอบด้านเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบ้านและโรงเรียนผ่านการรับฟังแนวทางการจัดการศึกษาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตลอดจนการสร้างความเข้าใจในการเลี้ยงดูเด็กให้สอดคล้องกับการพัฒนาตามช่วงวัยเพื่อให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพทั้งด้านความรู้คุณธรรมและความสุขในการดำเนินชีวิตค่ะนักธุรกิจชาวศรีลังกาได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีซึ่งเคยเดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายเมื่อ5ปีที่แล้วซึ่งมีความประทับใจเป็นอย่างมากค่ะเมื่อ5ปีก่อนนักธุรกิจชาวศรีลังกาท่านหนึ่งได้มีโอกาสมาเยือนวัดพระธรรมกายเป็นครั้งแรกในฐานะผู้ร่วมทัวร์แสวงบุญแม้จะรู้สึกประทับใจในความงดงามและบรรยากาศอันสงบของวัดแต่ด้วยเวลาที่จำกัดทำให้เขาได้สัมผัสสถานที่ต่างๆเพียงบางส่วนเท่านั้นก่อนเดินทางกลับเขาได้ตั้งใจว่าหากมีโอกาสกลับมาเมืองไทยอีกครั้งและวัดพระธรรมกายจะเป็นสถานที่แรกที่ต้องกลับมาเยือนและในปีนี้เขาได้ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับตนเองซึ่งระหว่างการเดินทางมาประชุมธุรกิจที่ประเทศไทยก็ได้เลือกให้วัดพระธรรมกายเป็นจุดหมายแรก

0: เพื่อเติมเต็มความสงบภายในใจและถือเป็นการเริ่มต้นภารกิจครั้งใหม่ด้วยความเป็นสิริมงคลในการมาเยือนครั้งนี้เขาได้ขอให้เจ้าหน้าที่พาชมวัดอย่างละเอียดเริ่มต้นด้วยการรับชมสื่อแนะนำวัดและประวัติความเป็นมาจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นำชมโบสถ์พระไตรปิฎกเมื่อก้าวเข้าสู่ภายในอาคารเขาเล่าว่ารู้สึกถึงความสงบและพลังแห่งความศรัทธาที่ไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้และรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ครั้งนี้มีโอกาสได้เข้ามาสัมผัสสถานที่แห่งนี้ด้วยตนเองเมื่อเดินทางมาถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์แห่งพระพุทธเจ้า1,000,000 พระองค์ยิ่งรู้สึกประทับใจมากกว่าครั้งแรกได้ตั้งใจรับฟังเรื่องราวและความหมายของสถานที่อย่างละเอียดพร้อมกล่าวว่าจากความรู้สึกภายในเขาสัมผัสได้ว่านี่คือสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์และได้ใช้เวลาสวดมนต์และอธิษฐานเพื่อครอบครัวและหน้าที่การงานและอีกหนึ่งช่วงเวลาที่สร้างความประทับใจอย่างยิ่งคือการได้เข้าร่วมนั่งสมาธิร่วมกับพระภิกษุและสาธุชนภายในมหาวิหารพระมงคลเทมุนีเป็นเวลากว่า1 ชั่วโมงเต็มท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสงบและศรัทธาภายหลังการปฏิบัติธรรมเขาได้แบ่งปันประสบการณ์ว่าตนเองฝึกสมาธิมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานโดยใช้วิธีกำหนดใจไว้บริเวณปากช่องจมูกทั้งสองข้างและรักษาความรู้สึกตัวไว้ณจุดนั้นอย่างสม่ำเสมอเมื่อถูกถามถึงประโยชน์ของการนั่งสมาธิเขากล่าวด้วยรอยยิ้มว่าสมาธิเป็นสิ่งที่เติมเต็มความสุขให้กับชีวิตในยามที่ต้องเผชิญกับปัญหาหรืออุปสรรคสมาธิช่วยให้ใจสงบไม่จมอยู่กับความทุกข์และสามารถใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้การสวดมนต์ควบคู่กับการนั่งสมาธิยังช่วยเสริมสร้างกำลังใจและพลังชีวิตทำให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงและสงบสุขสำหรับแขกท่านนี้การเดินทางในครั้งนี้มิใช่เพียงการกลับมาเยี่ยมชมวัดอีกครั้งแต่เป็นการกลับมาสัมผัสความสงบความศรัทธาและแรงบันดาลใจที่ยังคงอยู่ในใจไม่เสื่อมคลาย
1: เชิญร่วมงานมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีตักบาตรอาหารแห้งถวายแด่คณะสงฆ์จำนวน 1,102 รูปหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูปถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติ74พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และฟื้นฟูศีลธรรมโลกสืบทอดอายุพระพุทธศาสนารักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งรวมพลังส่งกำลังใจช่วยเหลือพี่น้องชาวพุทธและคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา18 นาฬิกาณถนนช่วยทุกขราชเริ่มจากวงเวียนหอนาฬิกาถึงสถานีดับเพลิงหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่06-1573-5111โปรดแต่งกายชุดขาวหรือเสื้อขาวเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธสุขโขปุญญสักอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
0: ผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายคานากาวะประเทศญี่ปุ่นได้จัดพิธีทอดพระป่าฉลองชายครบรอบ22ปีและพิธีมุทิตาสการะสามเณรประเรียนธรรม7รูปค่ะภายในงานได้รับความเมตตาจากพระอนันต์ตโมนุโทด็อกเตอร์เป็นประธานสงฆ์โดยพิธีกรรมงานบุญได้เริ่มขึ้นในเวลา10นาฬิกาคณะประธานบุญพิธีได้ถวายธูปเทียนแพและพานดอกไม้แด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรโนบุฮิโรคล้ายกล่ำและกัลยาณมิตรโชคชัยคล้ายกล่ำนำกล่าวคำถวาย

ายส่วนกัลยาณมิตรสมพรนันทวงศ์ดวงศรีนำกล่าวคำอธิษฐานจิตต่อมาเป็นพิธีกล่าวคำถวายปานะโดยมีกัลยาณมิตรแสงเดือนโอกาซาวาราและกัลยาณมิตรกันทิมาชิมามูระเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้สาธุชนทุกท่านก็ได้พร้อมใจกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะพระภิกษุและสามเณรกว่า15รูปในประเทศญี่ปุ่นและจากประเทศไทยที่มาเป็นเนื้อนาบุญในครั้งนี้นอกจากนี้ทุกท่านยังได้พร้อมใจการตัดเค้กเนื่องในวาระครบรอบ22ปีวัดพระธรรมกายคานากาวะก่อนที่จะได้พร้อมใจกันถวายพัฒนาหารเพลแด่คณะสงฆ์ร่วมกันท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปิติพิธีกรรมภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีโดยคณะประธานและคณะเจ้าภาพได้อัญเชิญผ้าไตรเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นทุกท่านได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าสามัคคีฉลองชัยครบรอบ22ปีโดยมีกัลยาณมิตรโชคชัยคล้ายกรรมและกัลยาณมิตรสังวาลฉันทากรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าต่อมาเป็นพิธีกล่าวคำถวายข้ายานพาหนะโดยมีกัลยาณมิตรรวยเทพพลเยี่ยมและกัลยาณมิตรกันทิมาชิมามูระเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมโดยมีกัลยาณมิตรจิราพรคุเรหะและกัลยาณมิตรกันทิมาชิมามูระเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายสลากพัดโดยมีกัลยาณมิตรพันวิภาชิโมจิและกัลยาณมิตรประนอมสุดะเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะประธานกองบุญต่างๆก็ได้น้อมถวายพานจตุปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนสาธุชนก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ค่ะจากนั้นทุกท่านได้รับฟังธรรมะเนื่องในวาระครบรอบ22ปีวัดพระธรรมกายคานากาวะตั้งแต่เริ่มสร้างวัดมาในปีแรกจนถึงในปัจจุบันเพื่อให้ทุกท่านได้นึกถึงบุญตลอด22ปีที่ผ่านมาต่อมาเป็นพิธีมุทิตาสการะสัมมาเนนปเรียนธรรม7รูปและรับฟังสัมโมทนิยกถาจากสัมมาเนนปเรียนธรรมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการสร้างบารมีซึ่งสาธุชนได้ร่วมกันมุทิตาสการะเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้กำลังใจแก่ศาสนทายาทผู้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมจนสามารถสอบผ่านสัมมาเนนปเรียนธรรมได้สำเร็จถือเป็นกำลังสำคัญในการปักหลักและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในอนาคตค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้เดินหน้าเผยแผ่ธรรมะสู่สากลด้วยการจัดคลาสเรียนพระพุทธศาสนาและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาประจำสัปดาห์เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้ร่วมการศึกษาธรรมะเพื่อนำหลักคำสอนไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและเข้าถึงสันติสุขภายในผ่านการทำสมาธิค่ะวัดพระธรรมกายเท็กซัสได้จัดกิจกรรมคลาสพระพุทธศาสนาและคลาสสมาธิประจำสัปดาห์ขึ้นอีกครั้งท่ามกลางบรรยากาศที่สงบโดยมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายเท็กซัสจำนวน12ท่านและผู้เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์อีก12ท่านในโอกาสนี้พระอาจารย์ทิติพลยานคุโตได้เมตตาแสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อ The Wisdom Methodology หรือกระบวนการสร้างปัญญา4ขั้นตอนแห่งวิถีพุทธซึ่งเป็นสัปดาห์ที่5ของซีรีส์โดยพระอาจารย์ได้เปิดประเด็นด้วยคำถามที่ชวนคิดว่าเหตุใดยุคที่มนุษย์เข้าถึงข้อมูลความรู้ได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์จึงไม่ได้ทำให้เรามีปัญญาหรือมีความสุขมากขึ้นตามไปด้วยคำตอบคือมีช่องว่างมหาศาลระหว่างข้อมูลกับปัญญาการรู้ข้อเท็จจริงเป็นเพียงข้อมูลแต่ปัญญาคือการรู้ว่าจะนำข้อมูลนั้นไปใช้อย่างไรและลงมือทำจริงซึ่งพระอาจารย์ได้นำเสนอกระบวนการสร้างปัญญา4ขั้นตอนตามหลักพระพุทธศาสนาได้แก่ขั้นที่1หาครูที่ดีหรือสัปปุริสังเสวะการคบหาผู้รู้ที่เดินทางก่อนเราเพื่อช่วยย่นระยะเวลาในการเรียนรู้แม้แต่ไอน์สไตน์เองก็เคยกล่าวว่าหากไม่ได้พบตำราเลขาคณิตของยูคลิดตั้งแต่วัยเด็กเขาคงไม่มีวันเป็นนักฟิสิกส์ทฤษฎีได้ขั้นที่2ฟังให้ชัดหรือ

สัทธรรมสวนะการฟังธรรมอย่างตั้งใจจับใจความให้แม่นยำไม่ใช่ฟังแบบครึ่งครึ่งกลางกลางเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่การปฏิบัติที่ผิดพลาดทั้งหมดขั้นที่3ไต่ตรองให้ลึกหรือโยนิโสมนสิการการตั้งคำถามว่าทำไมซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกระทั่งเห็นแก่นแท้ของสิ่งนั้นเปรียบเหมือนนักเรียน3คนที่เห็นกองมูลช้างกองเดียวกันแต่คนที่ไต่ตรองลึกซึ้งกว่ากลับมองเห็นรายละเอียดที่คนอื่นมองไม่เห็นและขั้นที่4ลงมือปฏิบัติหรือธรรมานุธรรมะปฏิปฏิขั้นตอนที่สำคัญที่สุดแต่คนมักมองข้ามเพราะความรู้ที่ไม่ได้นำไปปฏิบัติก็ไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงดังคำสอนของพระอานนท์ว่าผู้ที่เรียนรู้มากแต่ไม่ปฏิบัติเปรียบเหมือนคนตาบอดที่ถือตะเกียงแสงสว่างมีอยู่แต่ตัวเองกลับมองไม่เห็นประโยชน์ใดๆเลยซึ่งทั้ง4ขั้นตอนไม่ใช่เส้นตรงแต่เป็นวงจรที่หมุนวนต่อเนื่องยิ่งฝึกฝนซ้ำมากเท่าไหร่ความเข้าใจก็ยิ่งลึกซึ้งขึ้นมากเท่านั้นทางด้านวัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันเสาร์เพื่อให้สาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้มาร่วมกันสั่งสมบุญผ่านการปฏิบัติธรรมและสั่งสมบุญบารมีค่ะบรรยากาศงานบุญจัดขึ้นท่ามกลางความเลื่อมใสศรัทธาอันเปี่ยมล้นโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาปการชัยปการชโยได้นำสาธุชนรวมใจหยุดนิ่งกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์พร้อมทั้งแสดงพระธรรมเทศนาให้ข้อคิดในการนำหลักธรรมไปปรับใช้เพื่อสร้างความสุขในชีวิตประจำวันก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายกองบุญญารักษาโรคโดยมีกัลยาณมิตรเครือวันสแวกเกอร์และครอบครัวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายชิคาโกเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดมนต์บทชัยมงคลคาถาส่วนประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ท่ามกลางรอยยิ้มและความอิ่มอกอิ่มใจของผู้ร่วมงานทุกคนซึ่งการจัดงานบุญวันเสาร์ของวัดพระธรรมกายชิคาโกในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่ในการสั่งสมบุญบารมีเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์รวมใจที่ทำให้ชาวพุทธในต่างแดนได้มาพบปะแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆและร่วมกันสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ชุมชนไทยสืบไปค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดสกลนครอันดับที่2จังหวัดอ่างทองอันดับที่3จังหวัดยโสธรอันดับที่4จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่5จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่6จังหวัดลพบุรีอันดับที่7จังหวัดสิงห์บุรีอันดับที่8จังหวัดลำปางอันดับที่9จังหวัดอุดรธานีและอันดับที่10จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง5อันดับที่3นครหลวง6อันดับที่4นครหลวง17อันดับที่5นครหลวง9อันดับที่6นครหลวง16อันดับที่7นครหลวง12อันดับที่8นครหลวง10อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง2ค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวด 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbiterworld.com ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่ 5-26 กรกฎาคมพุทธศักราช2569

ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นที่หน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าสุขขังปัปโปติปันดิโตทำงานอย่างฉลาดแยบคายผลย่อมสำเร็จสมหมายสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

เลื่อมใสส่งไปอย่างเรือนเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปในกลางของกลางดมกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฟ้าครอบ เราอยู่ในกลางของกลางฟ้าครอบกลางโดมกลางพระบรมพุทธเจ้ากรันดูเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กันดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน อ

สวากขันโตภควันตานธัมโมนธัมมังนมัสสามิสุปันติปันโนภควันโตสาวกสังโฆนสังฆังนมามิ อนุมยังพุทธสามภควันโตภุมภานคณมกะรังกะโร

สะตั้งใจขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ

ามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

ทุกท่านผู้มีจิตที่เลื่อมใสมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว ในอดีตการมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้อง

การบูชาบุคคลที่เองควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลแปลว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระคุณต่อโลกและต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายไม่มีประมาณ นั่นแต่เริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากำลังเป็นพระพุทธเจ้าแม้นดับขันธปรินิพพานแล้วหากบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสบูชาพระองค์ย่อมไปสู่สุคติเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณะสัมปันโน ถึงพร้อมด้วยวิชชาสามวิชชาแปดจารณะสิบห้าวิชาสามเมื่อจิตปราศจากนิวรณ์อ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานบริสุทธิ์ผ่องใสตั้งมั่นดีแล้วน้อมจิตไปสู่วิชาที่หนึ่งรึกชาติหนหลังได้ไปอันมากขันธ์ที่เคยอยู่ในการก่อนว่าเคยเกิดเป็นชื่อนั้นนามสกุลโน้นตระกูลนี้เสวยสุขอย่างนั้นเสวยทุกข์อย่างนี้มีอาหารอย่างนั้นมีเสื้อผ้าอย่างนั้นเลวอย่างนั้นประณีตอย่างนั้นมากมายนับพบนับชาติไม่ทุนเห็นอย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าวิปัสสนา รู้อย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าวิชชาความไม่รู้หมดไปอวิชชาคือความไม่รู้หมดไป เหมือนลูกไก่เจาะฟองกระป๋องไข่ออกมาแล้วเห็นโลกนี้อย่างแจ่มแจ้งเป็นวิชาที่หนึ่งเมื่อจิตปราศจากนิวรณ์อ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานบริสุทธิ์ผ่องใสตั้งมั่นดีแล้วน้อมจิตไปสู่วิชาที่สองเล็งเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายที่กำลังจุติอันตายอุบัติเกิดอย่างมากมายว่าสัตว์เหล่านี้ทำชั่วด้วยกายวาจาใจติเตียนพระอริยเจ้าตายแล้วไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกสัตว์เหล่านี้ทำดีด้วยกายวาจาใจไม่ติเตียนพระอริยเจ้า ตายแล้วไปสู่สุคติโลกสวรรค์ เห็นอย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าวิปัสสนารู้อย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้แจ้งถูกทำลายหมดสิ้นเมื่อลูกไก่เจาะฟองก็ปอกไข่ออกมาแล้วเห็นโลกนี้อย่างแจ่มแจ้งเป็นวิชาที่สองเมื่อจิตปราศจากนิวรณ์อ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานบริสุทธิ์ผ่องใสตั้งมั่นดีแล้วน้อมจิตไปสู่วิชาที่สามเห็นความจริงอันประเสริฐสี่ประการคือทุกข์ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพัดผ่านจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมปรารถนาประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจเป็นทุกข์

เห็นสาเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาทั้งหลายสามกามตัณหาตัณหาในวัตถุกามกิเลสกามมากมายวัตถานทะยานอยากในภพวิภวตัณหาในอรูปภพอย่างมากมายเห็นความทุกข์ดับเห็นคลายความกำหนัดออกหมดจนดับสูญสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษเห็นหนทางดับทุกข์อริยมรรคประกอบด้วยองค์8เห็นอย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าวิปัสสนาปัสสะแปลว่าการเห็นวิแปลว่าแจ่มแจ้งวิปัสสนาแปลว่าเห็นอย่างแจ่มแจ้งรู้อย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าวิชาชาแปลว่ารู้วิแปลว่าแจ่มแจ้งซ้อนชอช้างอยู่หน้าชอช้างอยู่หลังวแหวนสระอิอ่านว่าวิชาอวิชชาหมดไปสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าสอนสรรพสัตว์ทั้งหลายสุคโตเสด็จไปดีโลกาวิทูรู้แจ้งโลกไม่มีอะไรจะมาปิดบังพุทธญาณคือความเห็นแจ้งรู้แจ้งของพระองค์ไปได้อนุตตรโรปุริสธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุตรอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเสด็จขึ้นไปณสวรรค์ชั้นดาวดึงแสดงอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดาตลอดไตรมาสณเวลาในโลกมนุษย์ออกพรรษาแล้วเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงท้าวสักกะเนรมิตบันไดทองบันไดแก้วบันไดเงินบันไดแก้วสำหรับพระศาสดาบันไดเงินสำหรับพรหมบันไดทองสำหรับเทวดาทั้งหลายเจ้าแห่งเทวดาเชิงบันไดอยู่ที่สังกัสสนครหัวบันไดอยู่ที่ดาวดึงทรงเสด็จลงมาเปิดโลกให้เห็นกันหมดสิ้นมนุษย์ทิพย์พรหมเห็นอบายยภูมิคือนรก456ขุมแม้นอยู่ไกลแสนไกลอยู่ลึกหนึ่งอย่างไรก็เห็นเปรตภูมิอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเห็นมนุษย์ทิพย์พรหมเห็นกันอย่างแจ่มแจ้งเหมือนอย่างเห็นกันจะประจันหน้ากันอย่างนั้นเห็นพุทธสิริเห็นอย่างชัดเจนลักษณะมหาบุรุษฉับพลันรังสีมีพรรณหกอนุพยัญชนะ80เห็นพุทธานุภาพเห็นลักษณะมหาบุรุษไม่มีประมาณอย่างนั้นผู้ไม่ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีเลย36โยชน์โดยรอบ576กิโลเอาหลักปักและขึงเชือกดึงออกมา576กิโลเมตรและหมุนโดยรอบเป็นวงกลมพื้นที่นั้นผู้ที่ไม่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีเลยพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณนั้นไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกับก็ยังไม่อาจไม่สามารถที่จะสรรเสริญพระคุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระพุทธปัฏฐานเถระครั้งนั้นเขาได้เป็นผู้เป่าสังบูชาพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีเป็นผู้ประกอบการบำรุงพระตถาคตเจ้าผู้แสวงหาคุณใหญ่เป็นนิจ

เขาก็ทำการบำรุงพระโลกนาถผู้คงที่นักดนตรี60,000ห้อมล้อมทุกเมื่อนี่คือผลของบุญนั้นตลอด91กับด้วยการบำรุงพระพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณใหญ่ใดด้วยกรรมนั้นไม่รู้จักคำว่าทุกขติเลยในกับที่94แต่กับนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ16ครั้งพระนามว่ามหานิโคสะชาติสุดท้ายได้ออกบวชบรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงนิดอานิสงส์ปิดประตูบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม่เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญเกรมิตรทุกท่านมาถึงเวลา17:30 น.เวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีไฟส่องสว่างมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันอังคารที่23มิถุนายนพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาลิกาอาจารย์กนนกยูงพระมหาโสพลสุปโรพระสุวรรณกีติรัตโนพระภูนันทรุธรรมโมพระโอภาสปัญญาโภพระมหาฉลองชัยคนุตตโมพระอาจารย์นักกรมิตรสมศักดิ์เขมีกาวจีประสิทธิ์ปริยาพรผมพักดีและกรมิตรทั่วโลกพร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนกุลจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียกรมิตรอนันต์อัศวะโพคินกรมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกรมิตรสาวนีหิรัญญสิริดร.กฤษดาทัศนีจางใจมนกรมิตรสองมัจจาติโรธสุภสิทธิ์มโนเทพนัทราพันจักรวาลธรรมพ่อเสรีสุริยาพรตแม่สายสมรดิทิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองรักลิขิตกรมิตรสุรีพรชยาสุจรัตแดงครอบครัวโตการัญญเศษกรมิตรสุริยะสุริสาสาตนันจึงรุ่งเรืองกิจกรมิตรกิติวัฒนาพรกฎพลปีชนาพรสุขสว่างกรมิตรบาลีพนมชัยนิตยามะนีการกาญจนสุภักพ่อเสียงกิมแม่เฉียงแสนตั้งครอบครัวเจียมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนาสมานโชคกรมิตรกิติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ชวินล้อจับชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟแมริตนายแพทย์สิริพงษ์พัฒนาธนาวิสุทธิ์กรมิตรสุจัญญารุธวริษาพิศลาภิรัตกรมิตรวิลาศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกรมิตรบดุวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกรมิตรสุวรรณาธิปตราธุรชัยตันตินิลมัยทีมอัจฉริยบรมจักรพรรดิสมบัติจินไตไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนาโภคาตันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์คุณธิดารักษินขันกิมิตมงคลลาวันจิเริ่มพัฒนากุลและครอบครัวกิมิตรันพันพาบริปัญชยาแม่ศาสิลักษ์พ่อมั่นและครอบครัวทองเจือกิมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยะสกุลกิมิตรประพันธ์สวรรณีสุเชษฐ์พี่น้องพงพิพัฒนากิมิตรสุวพีพงสุวรรณกิมิตรแม่สมบูรณ์ยุวานนท์สถาบันพัฒนาเยาวชนโลกกมิตรสุกัญญาอำนาจเกียรติคุณกมิตรย่าวังอ่วมสมพงษ์กมิตรวรนันท์นินวงศ์กมิตรกมลทิพย์ชวาลกมิตรทองใบบัวหอมกมิตรว่านฟ้าเจือจันทร์กมิตรอื่นกิมปิวตังเชงบวยบุญสิริวัฒนกุลกมิตรแสบสมประส

กมิตรที่คำพรเร่งขวนขวายกมิตรวนัทกมลกวนชากมิตรสวนีตันทวิทย์กมิตรสุนทรสายันสอิ่งศรีอุดมพงศ์กมิตรสุเทพกิมหลวนวสันติวงศ์ปิยพัฒน์ทองแก้วและกมิตรทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวเรียนนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำ

0: คินเนด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคุณของพระธรรมกายอันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนคุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์
0: อาณามหาธรรมกายเจดี
1: ด
0: ้
1: วยอ
0: านิ
1: สง
0: ส
1: ์แห่งบ
0: ุ
1: ญน
0: ี
1: ้
0: ขอให้
1: ข้าพเจ้า
0: เข้าถึงพระธรรมกาย
1: ที
0: ่สว่างสวย
1: ร
0: ู้
1: แจ
0: ้
1: งแทงตลอด
0: ทั้งทางโลกและทางธรรม
1: สมบูรณ์ท
0: ั
1: ้งว
0: ิ
1: ชาและจรณะ
0: ถึงพร้อมด้วยศีล
1: สมาธ
0: ิ
1: ป
0: ั
1: ญญา
0: วิ
1: ม
0: ุ
1: ตติญาณท
0: ั
1: ศน
0: ะ
1: ม
0: ี
1: ดวงป
0: ั
1: ญญาสว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: มีญาณทัศนะกว้างไกล
1: ม
0: ี
1: ดวงตาแจ
0: ่
1: มใส
0: ทั้งมังสาจัก
1: ษุ
0: ทิพย
1: า
0: จัก
1: ษุ
0: ปัญญาจักษุ
1: สม
0: ัน
1: ตจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: และธรรม
0: จัก
1: ษ
0: ุถึงคราวละโลก
1: ขอให้
0: บังเก
1: ิ
0: ดด
1: ้
0: วย
1: ท
0: ิ
1: พย
0: กาย
1: ที
0: ่
1: ร
0: ุ่
1: งโรจน์สว
0: ่
1: างถว
0: าย ด้วยสหัสรังสีให้ได้ไปดุสิตบุ
1: ร
0: ีวงบุญพิ
1: เศษ
0: เขตบรมโพธิสัตว
1: ์
0: ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมขอความปรารถนาของข้าพเจ้าทั้
1: งปวงน
0: ี
1: ้
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จ
0: งเป็นผลสำเร็จ
1: จ
0: งเป็นผลสำเร็จด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ด้วยอำนาจแห่งพระธรรมกายของพระผู้ปราบมารจงทุกประการเทอญนิพพานะปัจจะโยโหตุขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสว่างถวายปรันเทินสาธุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวากขาโตภะคะวันตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนานโทพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา

ามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์กราบมหาปูชนียาจารย์ได้พร้อมเพียงกันกราบกราบกราบขอให้บุญส่งผลสันติเลวแรงให้ทุกท่านกระดับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพพร้อมกับเข้าถึงเรื่องธรรมกายที่สว่างสวยมีผลดนชาติตกลงมาท่วมท้นเอาไว้ใจสร้างบารมีกับดุสิตปริยังสง่างามมากทุกภพทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมทุกท่านทุกประการเธอ

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏสงสาร
1: ในวัฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: ความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่ข้องขาด
0: เป็นไปไม่ข้องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: เป็นผู้ได้โอกาส
0: เป็นผู้ได้โอกาส
1: แห่งการบรรลุธรรม
0: แห่งการบรรลุธรรม
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระ

0: ยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเถิด
0: อันสูงสุดเถิด
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จะได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จะได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จะได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: น
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถ
1: อให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เกิดเป็นอนัตตา
1: ที่เกิดเป็นอนัตตา

0: พุทธ
1: ะที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY 270869อุบาสิกาสมจักร LINE ID SRI 081 405 1902อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061 539 5272อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02047699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

ทุกข์น่ะมีจริงนะหมดทั้งร่างกายนี้ทุกทั้งก้อนหรือใครว่าสุขลองเอาสุขมาดูก็จะไปหยิบเอาทุกข์ให้ดูทั้งนั้นตลอดจนกระทั่งชาติเกิดก็เป็นทุกข์ชาติปิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์เมื่อเกิดแล้วก็มีแก่มีเจ็บมีแปรไปตามหน้าที่ก็ออกจากทุกข์นั้นทั้งนั้นไม่ใช่ออกจากสุขต้นน่ะเป็นทุกข์ทั้งนั้นเกิดนั่นแหละเป็นทุกข์ล่ะต้องกำหนดรู้มันไว้พระธรรมเทศนาพระมงคลเทพุณีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

สำหรับนักเรียนอนุบาลที่จะต้องไปทำการบ้านในแต่ละวันเมื่อกลับไปถึงบ้านนั้นเอาบุญไปฝากคนที่บ้านแล้วอย่าลืมจดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมแน่นอนครับก่อนนอนนั้น

ความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่1นาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัว

0: สวาโลกว่างสว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกว่างสว่างด้วย
1: อย่าลืมกันบ้านนะคะ
2: เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทํานองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรม

เป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อหนึ่งเมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่ง

0: นึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมจงบังเกิดมีแด่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทั่วโลกนะขอเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันนะที่อยู่ในห้องนี้แล้วก็ที่อยู่ทั่วโลกด้วยนะวันนี้ก็เป็นอีกวันนะที่เราจะได้มาฟังธรรมนะซึ่งเราก็ออกพรรษามาแล้ว260วันอีก36วันก็จะถึงวันเข้าพรรษาเนาะอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันเข้าพรรษาอีกแล้วนะก็จะเป็นพรรษาวิสุทธิ์ที่จะทำให้เราใจหยุดใจนิ่งนะช่วงเข้าพรรษาแม้ช่วงเวลาออกพรรษาเราก็ยังต้องสั่งสมบุญบารมีไปเรื่อยๆเนาะเนื่องจากเราเป็นนักสร้างบารมีนะก็ไม่หยุดที่จะสร้างบุญสร้างบารมีเนาะคำหนึ่งที่เราได้ยินบ่อยๆในพระพุทธศาสนาก็จะมีหลายๆคำเนาะเช่นคำว่าบุญกุศลบุญบาปการเวียนว่ายตายเกิดเกี่ยวกับกรรมหรือว่าวิบากแห่งกรรมอะไรเงี้ยซึ่งคำเหล่านี้ก็เป็นคำที่หลายๆท่านก็สงสัยนะว่ามันมีจริงหรือเปล่าหรือว่าแล้วมันมีผลกับชีวิตของเรายังไงเนาะตอนหลวงพี่อยู่มัธยมหนึ่งพี่ก็สงสัยเหมือนกันนะว่าบุญบาปมีจริงหรือเปล่าเนาะแล้วก็ทำไมชีวิตเราถึงเป็นอย่างนี้นะก็พยายามที่จะหาคำตอบว่าทำไมเราเกิดมาถึงเป็นแบบนี้หรือว่ามีวิถีชีวิตแบบนี้นะก็อาศัยช่วงเวลาพักเที่ยงนะช่วงนั้นก็อยู่ม.3ก็จะอาศัยเวลาช่วงนั้นแหละในการไปศึกษานะค้นคว้าห้องสมุดนะแล้วก็พยายามที่จะหาคำตอบว่าตกลงชีวิตของเราเนี่ยมันมีอะไรเป็นเบื้องหลังหรือเปล่าเนาะฉะนั้นหนังสือธรรมะอันหนึ่งที่รู้สึกว่าชอบมากๆเลยนะก็คือหนังสือที่เกี่ยวกับแบบว่าการระลึกชาติอะไรเงี้ยนะวิบากกรรมหรือว่าเกี่ยวกับนรกสวรรค์เนี่ยแบบว่าชอบมากแล้วก็ได้ไปอ่านหนังสือธรรมะก่อนหน้านี้ก็คืออ่านก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่หรอกเนื่องจากเป็นแบบว่าคำภาษาบาลีที่แปลมาเนาะแต่มีความรู้สึกว่าทุกครั้งที่อ่านมีความสุขทุกครั้งเลยแม้จะไม่

ข้าใจในธรรมะแต่ก็รู้สึกมีความสุขตลอดมีคำว่าเช่นคำว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราก็อะไรนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายมันไม่ใช่ภาษาเราเนาะแต่เราก็อ่านอ่ะอ่านเรื่อยๆอ่ะแล้วรู้สึกว่ามีความสุขสิ่งหนึ่งเรื่องหนึ่งที่แบบว่ารู้สึกชอบมากๆเลยก็คือเรื่องของการระลึกชาตินะเราก็อยากรู้ว่าการระลึกชาติเนี่ยมีจริงหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าเกิดการระลึกชาติมีจริงการเวียนว่ายตายเกิดก็น่าจะมีจริงผลของกรรมก็น่าจะมีจริงอะไรเงี้ยก็จะพยายามอ่านเรื่องพวกนี้เนาะวันนี้ก็เลยจะเอาเรื่องราวที่เกี่ยวกับการระลึกชาตินะของเด็กน้อยที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนี่แหละมาเล่าให้พวกเราฟังว่าเป็นเรื่องราวยังไงนะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังซึ่งก็เรื่องนี้ก็คือเรื่องที่หลวงพี่อ่านตอนอยู่ม.3นั่นแหละแล้วก็รู้สึกชอบนะแล้วก็มีหลายๆเรื่องเนาะเช่นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาพยายามที่จะหาคำตอบว่าเอ้ยเด็กน้อยคนนี้เนี่ยระลึกชาติได้จริงหรือเปล่าเนาะเขาก็ถามคำถามเนี่ยว่าแล้วตอนชาตินั้นน่ะเกิดเป็นใครทำอะไรอยู่ที่ไหนนักเด็กๆหลายๆคนเนี่ยเมื่อนักวิทยาศาสตร์ถามเนี่ยก็สามารถที่จะบอกได้นะว่าตัวเองเนี่ยอยู่ที่ไหนเกิดอะไรเกิดที่ไหนแล้วก็มีวิถีชีวิตยังไงมีครอบครัวอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยทำอาชีพอะไรหลายๆคนก็ตอบได้นะแล้วก็วิทยาศาสตร์ก็สนุกเหมือนกันนะนี้มาดูว่าการระลึกชาติคืออะไรเนาะแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความลับเป็นของตัวเองนะแต่ละภพแต่ละชาติเราก็ไม่รู้ว่าเราเกิดอะไรบ้างนะแม้แต่เราเองเราก็ยังไม่รู้เลยว่าความลับของเราในชาติที่แล้วเนี่ยเราเกิดเป็นอะไรเนาะแต่ว่ามันมีแค่เอฟเฟกต์บางอย่างที่ส่งผลในชาตินี้เนาะทีนี้มาพูดถึงการระลึกชาติการระลึกชาติคืออะไรการระลึกชาติหมายถึงการที่นึกถึงประสบการณ์ที่การที่ระลึกถึงประสบการณ์หรือว่าเหตุการณ์ในอดีตชาติของตนได้เนาะแล้วก็สามารถถ่ายทอดเกี่ยวกับรายละเอียดตัวตนสถานที่แล้วก็วิถีชีวิตได้อย่างถูกต้องเนาะทำไมถึงพูดถึงการระลึกชาติเนาะในยุคนี้เราลองสังเกตนะว่าถ้าชีวิตของเราเนี่ยประสบกับความทุกข์อะไรสักอย่างคนในปัจจุบันจะทำไงก็หาหมอดูใช่ไหมบางคนก็พึ่งหมอดูแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยพิเศษกว่านั้นอีกหมอดูบางทีต้องจ่ายเงินใช่ไหมถาม AI วันนี้ดวงของหนูเป็นยังไงเอามีจริงๆแล้วคนก็เชื่อจริงๆแล้วบอกว่าแม่นด้วยนะมีอย่างนี้ด้วยนะก็เริ่มแบบว่าถาม AI วันนี้ควรใส่ชุดอะไรออกจากบ้านดีอะไรเงี้ยมี AI ตอบได้หมดนะนี่ปัจจุบันก็คือไม่ถามหมอดูแล้วเริ่มถาม AI แล้วนะแต่หลายๆคนก็ยังเขาเรียกอะไรยังถามผู้วิเศษอยู่บางคนก็เจอบ้างไม่เจอบ้างแต่วันนี้ที่อยากเล่าเรื่องนี้เพราะว่าจะได้รู้ว่าวิธีความลับของเราอ่ะคนอื่นจะมารู้เนี่ยจริงๆมันเป็นไปได้ยากมากเลยวันนี้ก็จะยกเคสก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะบอกว่าแล้วทำยังไงเราถึงจะรู้ความลับนั้นได้ในทางพุทธศาสนาก็มีนะเดี๋ยวจะมาบอกพรุ่งนี้แต่วันนี้ก็จะยกเรื่องราวนี่แหละพอไปหาสายมูเตลูก็โดนหลอกลวงบ้างโดนอะไรบ้างเนาะแต่ว่าเนื่องจากเราเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันเราก็ต้องฟังไว้นะว่าจริงๆถ้าเกิดเรามีองค์ความรู้เกี่ยวกับการระลึกชาติแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้จะได้ไม่ถูกหลอกง่ายนะกลายเป็นว่าไปถาม AI แทนเลยนะก็เกิดคำถามว่ามีคนระลึกชาติได้บ้างไหมเราก็สงสัยว่าแล้วมีคนระลึกชาติได้ไหมถ้าภพชาติมีกรรมมีผลแห่งวิบากมีเนี่ยแล้วมีคนระลึกชาติได้ไหมก็มีปรากฏในคัมภีร์วิสุทธิมรรคเนาะว่ามีคนระลึกชาติได้ไหมแล้วก็ปรากฏในคัมภีร์วิสุทธิมรรคนะบอกว่ามีอยู่คนที่ระลึกชาติได้เนี่ยก็มีเดลถีหรือว่าพวกโยคีฤาษีที่ฝึกตนตามป่าเขาลำเนาไพเนี่ยสามารถได้ระลึกชาติได้ถึง40มหากัปซึ่งก็ถือว่ายาวนานระดับหนึ่งมากขึ้นมาอีกก็จะเป็นพระสาวกปกติก็100ถึง 1,000 มหากัปถ้ามากยิ่งไปกว่านี้นั้นอีกก็จะเป็นพระอสิติมหาสาวกก็คือพระที่ได้รับการยกย่องต่างๆเนาะที่เป็นเอตทัคคะด้านต่างๆเนี่ยก็จะระลึกได้ชาติได้ถึง 100,000 มหากัปถ้ามากขึ้นมาอีกก็จะเป็นพระอัครสาวกเช่นพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเนี่ยก็สามารถระลึก

ชาติได้ถึง1อสงไขยบวกกับแสนมหากัปมากขึ้นมาอีกก็จะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า2อสงไขยกับแสนมหากัปนะมากที่สุดอินฟินิตี้ระลึกได้นับพบนับชาติไม่ถ้วนคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะแล้วก็สามารถระลึกชาติได้ทันทีต่อหน้าเลยถ้าจะนึกระลึกชาติใครนะอันนี้ก็เราทำให้เราเห็นว่าใครที่จะสามารถระลึกชาติได้นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะต้องฝึกตนแบบว่าบรรลุธรรมระดับหนึ่งนะถึงจะระลึกชาติได้นะวันนี้ก็เลยมีเคสของเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าเด็กชายชนัยชูมาลัยวงซึ่งเด็กชายคนนี้เนี่ยอายุเพียง3ขวบแต่สามารถระลึกชาติของตนเองได้แล้วก็เล่าให้กับยายของตัวเองฟังยายของตัวเองเมื่อได้ฟังก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะเด็ก3ขวบอ่ะก็คิดว่าหาว่าพูดอะไรเพ้อเจ้ออะไรเงี้ยนะก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งก็เลยเรื่องราวเนี่ยก็เริ่มต้นจากมีเป็นข่าวอยู่ช่วงหนึ่งเนาะช่วงปี2521ก็มีหนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าได้พบเด็กระลึกชาติรายใหม่อายุเพียง3ขวบหนียายออกจากบ้านไปหาครอบครัวเมื่อชาติที่แล้วอันนี้ก็เป็นข่าวเมื่อปี2521ซึ่งนางพรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นยายของเด็กคนนี้เนาะก็ได้เล่าให้กับผู้สื่อข่าวเนี่ยฟังว่าตัวเองเนี่ยรู้ว่าเด็กชายชนัยเนี่ยระลึกชาติได้เพราะว่าเด็กชายคนนี้ได้เล่าเรื่องชาติในชาติปางก่อนให้ฟังว่าตัวเองเนี่ยเคยเกิดเป็นครูแล้วจำชื่อได้ด้วยว่าชื่ออะไรชื่อบัวไขสอนอยู่ที่โรงเรียนท่าบ่อจังหวัดพิจิตรแต่เดิมแล้วก็บอกได้ด้วยว่าพ่อชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรมีภรรยาชื่ออะไรมีลูกสาวกี่คนลูกชายกี่คนบอกได้หมดเลยนะครับอยู่มาวันหนึ่งเด็กชายคนนี้ก็ได้หนีออกจากบ้านแล้วก็เพื่อที่จะไปตามหาครอบครัวเดิมนะก็ขึ้นรถประจำทางไปเพื่อที่จะไปเยี่ยมครอบครัวภรรยาคนในอดีตชาตินะชื่อว่านางสวนซึ่งพอหนีไปยายก็รู้ยายก็เลยตามไปด้วยเดี๋ยวพาไปในขณะที่แบบว่าไปถึงตอกซอกซอยที่จะใกล้ถึงบ้านแล้วเนี่ยปรากฏว่าเด็กชายคนนี้เนี่ยสามารถชี้ทางไปบ้านในอดีตชาติได้หมดจนถึงบ้านตัวเองนะไม่ว่าจะซับซ้อนขนาดไหนก็ไปถึงบ้านได้เด็กชายพอไปถึงบ้านแล้วเนี่ยปรากฏว่าก็พุ่งเข้าไปหาผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายที่มีอายุมากนะแล้วก็บอกกับเขาปนกับร้องไห้ว่าพ่อครับแม่ครับลูกมาหาลูกคิดถึงพ่อแม่มากนี่คือเขายังอะไรอาวรอยู่ในชาติเก่าเป็นเรารู้สึกยังไงอยู่ดีเด็กคนหนึ่งมาบอกว่าพ่อครับแม่ครับฉันก็อายุเยอะแล้วเนี่ยฉันไปมีลูกตอนไหนเนี่ยอายุ3ขวบเลยนะนี่ก็ตกใจนะคนเป็นพ่อคนอายุเยอะๆอ่ะฉันก็อายุจะ80แล้วเนี่ยเด็ก3ขวบมาบอกว่าพ่อครับแม่ครับเงี้ยนะก็เป็นที่ประหลาดใจของครอบครัวนะทีนี้เด็กคนนี้ก็ได้เล่าเหตุการณ์ว่าตัวเองเนี่ยได้ในเหตุการณ์วันที่ตัวเองตายเนี่ยบอกว่าในขณะนั้นเนี่ยภรรยาชาติเก่าที่ชื่อนางสวนเนี่ยได้ท้องลูกสาวคนเล็กใน3เดือนและตัวเองก็เป็นครูเนาะก็ได้ขี่จักรยานเพื่อที่จะไปสอนหนังสือที่โรงเรียนปรากฏว่าในระหว่างทางเนี่ยก็ถูกคนร้ายที่ไม่รู้ว่าใครนะลอบยิงโดยยิงจากข้างหลังนะกระสุนเข้าตรงท้ายทอยนะปึ๊บแล้วก็ทะลุออกมาข้างหน้าเสียชีวิตนะครับนี่ก็ได้เล่าให้กับครอบอดีตชาติฟังพ่อแม่ในอดีตชาติฟังแล้วก็พอเห็นแล้วก็ก้มลงกราบเนาะเห็นพ่อเห็นแม่ก็ก้มลงกราบแล้วก็บอกคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ในอดีตชาติว่าตอนนั้นท่านก็อายุประมาณ80ละแล้วก็กราบแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นครูเป็นลูกนะในอดีตชาติที่เป็นลูกที่เป็นครูชื่อบัวไข่เนาะซึ่งอยู่ที่โรงเรียนท่าบ่อนะแล้วที่สำคัญก็คือเด็กคนนี้สามารถบอกได้หมดเลยว่าเพื่อนครูที่อยู่ในโรงเรียนน่ะชื่ออะไรบ้างนะนี่ก็คือความแปลกประหลาดใจของครอบครัวในอดีตนะว่าทำไมเด็กคนนี้ถึง
สามารถที่จะ

จำเรื่องราวทั้งหมดได้เนาะทีนี้ในจังหวะนั้นก็มีคนถามมาว่าเออแล้วตอนที่ถูกยิงอ่ะในวันนั้นอ่ะครูได้ทำอะไรเหมือนว่าเด็กในอดีตชาติตอนนั้นได้ทำอะไรเนาะเด็กชายดนัยก็บอกว่าเช้าวันนั้นเนี่ยผมก็ซักผ้าก่อนแล้วก็ถอดผ้าที่ห้อยแล้วก็ถอดพระที่ห้อยคอไว้ที่โต๊ะเนาะแล้วก็ไปอาบน้ำกินข้าวแล้วก็ถีบจักรยานไปโรงเรียนเนาะก็เป็นกิจวัตรกิจกรรมธรรมดาของครูคนหนึ่งนะแต่ปรากฏว่าในระหว่างทางก็โดนถูกยิงบนถนนเนาะตอนที่ถูกยิงวิญญาณก็ได้ออกจากร่างแล้วก็ยังมองเห็นตัวเองนอนอยู่บนถนนขาก็สั่นลิกเลือดออกทางแผลนะแล้วก็ที่ถูกยิงเลือดที่ถูกยิงก็ไหลท่วมนะอันนี้เขาก็เล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดเราเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันคุ้นๆไหมคุ้นๆนะพอเสียชีวิตปุ๊บวิญญาณก็ออกจากร่างนะซึ่งหลวงพี่ก็มีประสบการณ์ตรงเนาะน้องชายหลวงพี่ก็โดนอุบัติเหตุรถชนเหมือนกันแล้วก็เข้า ICU ในจังหวะที่เข้า ICU เนาะน้องก็บอกว่าตัวน้องเนี่ยเหมือนออกมายืนอยู่ตรงข้างเตียงแล้วก็เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งเหตุการณ์ในวันนั้นที่จังหวะที่น้องรถชนเนาะก็ใกล้กับวันที่12สิงหาพอดีเลยอะหลวงพี่ก็กำลังแบบว่ากำนับปัจจัยที่หยอดทุกวันวันละบาทเพื่อที่จะทำบุญที่หยอดถวายหลวงพ่อทุกวันทำกฐินทุกวันวันละบาทเนี่ยก็นั่งนับเพราะว่าแล้วก็ชวนเพื่อนๆ เนี่ยทำบุญก็นั่งนับปัจจัยเป็นเหรียญ นะเพราะเราหยอดทุกวันเราจะเอาเงินไปทำบุญแล้วแม่ก็โทรมาโยมแม่ก็โทรมาว่าเนี่ยน้องเข้า ICUเราก็อ๋อน้องเข้า ICU เหรอเราเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเราก็เอาใจจะหลดกลางเลยสัมมาหลังทั้งวันเลยเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงบ้างนะเราก็สัมมาหลังทั้งวันเลยแล้วเราก็วันนี้จะทำบุญก็ไม่เป็นไรก็วางสายกับโยมแม่น้องก็อยู่ใน ICU ไปเราก็เอาเงินไปทำบุญแล้วเผอิญว่าวันนั้นเขาก็มีปล่อยปลาไปปล่อยปลาด้วยปลาบึกตัวเบลเลอร์เลยแล้วก็ปล่อยกลับมาปุ๊บตอนเย็นก็มีจัดดอกไม้บูชาเจดีย์บอกจัดดอกไม้บูชาเจดีย์อะไรเงี้ยเราก็เอาบุญทั้งวันเอาใจแตกกลางทั้งวันอะไรเงี้ยนะปรากฏว่าน้องก็ดีขึ้นนะแต่ว่าตอนแรกเขาจะส่งน้องเนี่ยไปเอาไปตัดขาที่อีกโรงพยาบาลนึงผมพี่ก็ไม่เป็นไรเราก็เอาบุญแต่พอวันที่2เนี่ยเราจะเริ่มแบบว่าเสียใจแล้วเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าน้องจะจากเราไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะเราก็เลยเคล็ดลับของเราเลยก็เลยไปหาคุณยายที่หอฉันนะแล้วก็ไปนั่งเล่าให้คุณยายฟังยายครับน้องผมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เล่าให้คุณยายฟังซึ่งชอบเล่ามากเวลาทุกข์ใจอะไรเนี่ยก็จะไปที่หอฉันคุณยายแล้วก็จะเล่าเรื่องที่ไม่สบายใจให้คุณยายฟังในจังหวะที่เล่าอยู่เสียงโทรศัพท์ก็เสียงธรรมจักรในโทรศัพท์มันก็ดังขึ้นอ๋อคุณยายให้สวดธรรมจักรแล้วก็เอาสวดธรรมจักรจบเอวเมสุตังแล้วก็สวดจนจบปรากฏว่าน้องก็เขาก็ไม่ส่งโรงพยาบาลเขาก็ไม่ตัดขาละเขาก็จะลองที่จะเอาน็อตอะเชื่อมแทนเชื่อมกระดูกแทนนี่เรื่องราวอัศจรรย์ใจซึ่งน้องก็เล่าเหมือนกันว่าตอนที่อยู่โรงพยาบาลก็วิญญาณก็ออกมาจากร่างเหมือนกันนี่ครับนี่ก็เป็นการเช็คอีกทีนึงว่าพอเด็กชายนี้รู้ว่าระลึกชาติแล้วใช่ไหมเขาก็ยังไม่เชื่อก็เลยเอาของมาให้เลือกว่าอันไหนที่เป็นของที่ตอนเป็นครูเนี่ยใช้ไหนลองหยิบมาสิเด็กก็แบบว่าตุบๆต่อมๆนะว่าจะหยิบถูกไหมนะแต่ว่าด้วยความที่ตัวเองก็เป็นของใช้ของตัวเองอ่ะก็หยิบถูกต้องนะก็หยิบเข็มขัดลูกนะเป็นเข็มขัดออกมาให้พ่อแม่ดูเนาะเข็มขัดลูกปืนเนาะแล้วก็มีเรื่องราวเล็กๆน้อยๆนิดนึงก็คือเมียเก่าเนาะในอดีตชาติภรรยาเก่าก็ถามว่าแล้วชาตินี้เนี่ยจะเจ้าชู้อีกไหมเพราะว่าในอดีตชาติเนี่ยเกิดเป็นครูเนี่ยเจ้าชู้แล้วเขาก็เล่าว่าตอนที่ออกจากร่างเสร็จปุ๊บวิญญาณก็ถูกบุรุษ2คนมาจับไปคุ้นไหมนักเรียนอนุบาลคุ้นนะมีบุรุษ2คนมาจับตัวไปแล้วก็เอาไปทันทรมานแก้ผ้าหมดเลยแล้วในจังหวะ

ที่ทันทรมานเนี่ยเขาบอกว่าพอสิ้นสุดการทันทรมานก็สองคนนี้ก็ส่งให้มาเกิดก็เป็นเด็กชายชนัยนี่แหละภรรยาก็เลยถามว่าชาตินี้จะเจ้าชู้อีกไหมอันนี้บอกว่าเข็ดแล้วครับเพราะว่าชาติที่แล้วโดนล่อนจ้อนหมดเลยแล้วก็โดนทันทรมานแล้วก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็เข็ดแล้วไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยซึ่งตอนหลังพอมาเข้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันเนาะเออใช่เลยอะหลวงพ่อพูดบอกว่าโอ้อัศจรรย์มากเลยอะนะแล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งก็คือได้ไปพบกับเพื่อนเพื่อนที่เป็นตำรวจเนาะแต่ว่าเด็กสามขวบนะเด็กสามขวบไปพบที่เป็นตำรวจแต่พูดว่าเฮ้ยนานสบายดีอยู่ไหมเออเป็นเรายังไงเอ้ยเด็กมาจากไหนเนี่ยมาทักอยู่ดีก็มาทักเราเนี่ยแล้วก็บอกว่าจำเราได้ไหมเราชื่อบัวไข่เพื่อนเก่าของนายไงที่เป็นตำรวจก็ไม่คิดว่าเด็กสามขวบนี้จะเป็นเพื่อนของตนได้ไงก็เลยสอบถามเรื่องราวด้วยกันนะปรากฏว่าถามไปถามมาจริงๆด้วยก็เป็นเพื่อนกันนะก็ข้อมูลทุกอย่างก็ตรงกันหมดเลยนะทีนี้ก็มีภาพของเด็กนี่นี่ก็คือภาพจริงในปัจจุบันในชาติของเด็กชายชนัยนะซึ่งก็มีไปถ่ายมานะก็เป็นรอยแผลเป็นบริเวณท้ายทอยเนาะตรงที่บอกว่าเขาโดนยิงจากข้างหลังใช่ไหมครับนี่โดนยิงจากข้างหลังแล้วก็มาทะลุมาทะลุหน้าผากข้างหน้าเนี่ยในปัจจุบันก็มีรอยกระสุนอยู่นะก็คืออันนี้ก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นท้ายทอยเนาะแล้วก็ทะลุมาถึงข้างหน้านี่ก็เป็นภาพของเด็กชายชนัยจริงๆนะครับนี่ก็เขาก็ได้ถ่ายไว้เนาะงั้นพอได้อ่านเรื่องนี้หลวงพี่ก็เลยสงสัยเรื่องราวระลึกชาติก็น่าจะมีจริงนะหลังจากนั้นก็ได้ศึกษาเรื่อยๆอ่านมาเรื่อยๆนะแต่พอมาเข้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันนะโอ้เพียบเลยที่นี่คือแบบว่าแบบมีแบบว่าเหตุและผลเพียบเลยนะนี่นะครับก็เรื่องราวของระลึกชาติเด็กคนนี้ก็ถือว่ามันก็เป็นเรื่องของวิบากกรรมเนาะไม่รู้ว่าเราก็จะตายตอนไหนก็ไม่รู้นะมันครูนะอยู่ดีๆก็โดนยิงเนาะงั้นก็ฟังไว้เป็นข้อคิดเตือนใจว่าเรื่องราวระลึกชาติเนี่ยก็มีคนที่จะพยายามศึกษาอยู่เหมือนกันในปัจจุบันเนาะก็ฝากไว้เดี๋ยวเรามาฟังเพลง

ชีวิตก็เป็นแบบนี้นะมันก็เป็นไปตามวิบากแห่งกรรมที่เราได้ทำไว้นะทีนี้ในแง่ของวิทยาศาสตร์เขามีการศึกษาไหมเกี่ยวกับการตายเนาะจากเหตุการณ์ที่บอกว่าเด็กชายชนัยเนี่ยตอนเมื่ออดีตชาติที่บอกว่าถูกยิงตายแล้วก็วิญญาณได้ออกจากร่างเนี่ยในแง่ของวิทยาศาสตร์ก็มีนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก็พยายามที่จะศึกษาวิชาเรื่องนี้ศึกษาเรื่องนี้เหมือนกันนะเกี่ยวกับการตายแล้วรู้สึกยังไงนะเราอยากเป็นเคสให้เขาไหมว่าแบบว่าตายแล้วรู้สึกยังไงยังนะยังไม่อยากเป็นเคสนะฟังก่อนขอฟังก่อนนะก็คือก็จากการศึกษาที่บอกว่าโดยแพทย์เนาะก็ศึกษาคนที่แพทย์รับรองว่าตายแล้วแน่ๆนะก็คือไม่มีการหายใจแล้วแล้วก็หัวใจหยุดเต้นแล้วกระแสคลื่นสมองก็ไม่มีแล้วเนาะซึ่งภายหลังคนเหล่านี้ก็กลับฟื้นขึ้นมามีชีวิตอีกเนาะก็ได้เล่าเรื่องราวต่างๆแล้วก็เล่าเป็นเรื่องเป็นทิศทางเดียวกันว่าหลังจากตายแล้วเนี่ยก็วิญญาณได้ออกจากร่างไปนะทีนี้ก็มีการศึกษาเหมือนกันก็คือชีวิตการคำนึงถึงเรื่องชีวิตภายหลังความภายหลังจากการมีชีวิตอยู่เนี่ยก็มีการศึกษาถึง12ปีเลยเนาะแล้วก็จากการศึกษาเนี่ยก็พบว่าหลายรายเนี่ยบอกว่าพอตอนที่เราตายแล้วเนี่ยวิญญาณก็ได้หลุดออกไปจากร่างนะแล้วก็บอกว่าได้เห็นร่างของตัวเองเนาะแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีแบบว่าได้ยินคนมาพูดแวดล้อมพูดจาใกล้ๆอะไรเงี้ยหรือว่าบางคนก็มาชวนไปอยู่ด้วยเนาะหรือว่าบางเคสก็ไปเจอที่ที่สวยงามอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็จากการศึกษา12ปีนะที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้นะครับแล้วก็มีการศึกษาอีกก็คือการศึกษาแบบอันนี้ก็คือมีได้สัมภาษณ์กับแพทย์เนาะที่เป็นหมอนะทั้งหมด877คนได้ซึ่งเป็นคนที่รักษาผู้ป่วยหนักเนาะที่กำลังจะสิ้นชีวิตแล้วเนาะโดยผู้ป่วยส่วนมากจะเล่าว่าตอนที่ใกล้จะตายอ่ะจะมีคนมารอรับเอาชีวิตไปนี่จากการสอบถามแพทย์800กว่าคนนะเขาก็สรุปมาว่า มีคนมารอชีวิตเอาไปนะเรานักเรียนอนุบาลฝันในฝันจะให้มีคน2คนมารอรับหรือว่าจะมีบริวารมารอรับเอาบริวารนะขอแบบว่าคนหลายๆคนแต่งตัวสวยๆมีเทวรสมารอรับเอาอย่างนี้นะไม่เอาแบบว่า2คน

น้ำรู้สึกเหงาเหงาเปลี่ยวเปลี่ยวใจนะขอแบบว่าสวยๆงามๆมีเทวรถมาอย่างเงี้ยเห็นอย่างนี้มันอยากไปหน่อยนะแต่ว่าเราก็ใช้ชีวิตให้คุ้มนะสร้างบารมีให้คุ้มยังไม่รีบนะช่วงนี้ยังไม่รีบก็อย่าเพิ่งมาเลยเนี่ยก็บอกเทวดาที่อยู่บนวิมานว่าอย่าเพิ่งมารอรับตอนนี้เรายังไม่รีบนะเรายังไม่รีบแต่ว่าถ้าเกิดถึงคราวนั้นก็ขอให้มาเยอะๆมาแบบประณีตประณีตนะด้วยผลแห่งบุญที่เราได้ทำนะอันนี้ก็นี่วิทยาศาสตร์ก็ศึกษาแล้วมีจริงๆก็คือมีคนมารอรับนะนั้นฟังมาทั้งหมดเราก็มาทบทวนเป้าหมายของเราหน่อยเนาะจากโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่เนาะคุณครูไม่ใหญ่บอกว่าในสังสารวัฏอันยาวไกลหาเบื้องต้นและที่สุดไม่ได้นี้ชีวิตทั้งหลายต่างเวียนว่ายตายเกิดกันมานับพบนับชาติไม่ถ้วนการเกิดมาแล้วได้อัตภาพความเป็นมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่ยากยากขนาดไหนเปรียบได้กับจำนวนเขาโคซึ่งก็มีน้อยนะส่วนสัตว์ในโลกที่พลัดไปในอบายภูมิมีมากมายเปรียบได้กับจำนวนขนโคนี่การเกิดเป็นมนุษย์ยากอย่างนี้แต่มนุษย์ที่เกิดมาแล้วได้รู้จักเป้าหมายที่แท้จริงของการเกิดมานั้นยากยิ่งกว่าลูกๆทุกคนโชคดีที่เกิดมาแล้วได้ทราบถึงเป้าหมายของการมีชีวิตว่าเราเกิดมาสร้างบารมีเกิดมาเพื่อปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงธรรมะภายในอันเป็นหนทางที่จะนำเราไปสู่จุดหมายปลายทางคือที่สุดแห่งธรรมนี่คุณครูไม่ใหญ่ก็ตอกย้ำเราว่าเราเกิดมาสร้างบารมีเลยนะนั้นคำถามที่หลวงพี่ก็สงสัยเหมือนกันก็ได้รับคำตอบที่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาว่าชีวิตของเราเนี่ยเกิดมาเพื่อสร้างบารมีสั่งสมบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเนาะแล้ววิถีชีวิตของเราในภพหน้าหรือว่าภพต่อไปนะก็จะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นทีนี้เรามาดูบุคคล4จำพวกนะก็จำพวกแรกก็คือมืดมามืดไปมืดมามืดไปหมายความว่าเกิดมาแล้วเนี่ยเกิดในตระกูลที่ต่ำมีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติที่ด้อยเนาะบางคนเกิดมาพิการบางคนเกิดมามีโรคเยอะนะแต่การเกิดมาแล้วก็ยังประกอบสิ่งที่เป็นอกุศลเมื่อตายไปก็มืดไปก็คือไปสู่อบายภูมิมีสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายอะไรพวกนี้เป็นต้นอันนี้ก็จำพวกแรกคือมืดมาและมืดไปจำพวกที่สองแม้เกิดมาไม่บริบูรณ์ด้วยสิ่งต่างๆทั้งทางรูปสมบัติทรัพย์สมบัติทั้งทางตระกูลแต่สิ่งเหล่านั้นหาเป็นอุปสรรคต่อการสร้างบารมีไม่เกิดมาแล้วก็บำเพ็ญบุญทำสิ่งที่เป็นสุจริตทั้งทางกายทางวาจาทางใจหลังจากคนนั้นละโลกไปแล้วก็สว่างไปก็คือมีสวรรค์เป็นที่ไปหรือว่าบางทีก็ไปเกิดเป็นมนุษย์อีกนี่นะอันนี้กลุ่มที่สองก็คือมืดมาสว่างไปกลุ่มที่สามก็คือสว่างมามืดไปคือเกิดมาแล้วมีสมบูรณ์ทุกอย่างเลยทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติทั้งเกิดในตระกูลสูงเนาะแต่หาได้ใช้สิ่งเหล่านั้นเพื่อประกอบกุศลไม่ประกอบทุจริตทั้งทางกายทางวาจาทางใจปรากฏว่าตอนละจากโลกไปก็มืดไปก็คือกลับไปสู่อบายภูมิเหมือนเดิมนี่อันที่สี่ดีที่สุดก็คือสว่างมาสว่างไปก็คือเกิดมาแล้วถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติเกิดในตระกูลสูงมีทรัพย์มากมายไม่มีโรคอะไรพวกนี้นะแบบว่าทุกอย่างดีหมดแล้วก็ใช้อุปกรณ์เหล่านั้นหรือว่าทรัพย์สมบัติที่เรามีหรือสิ่งที่เรามีเนี่ยประกอบสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลก็คือไม่ประมาทสั่งสมความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปปรากฏสุดท้ายก็สว่างไปอันนี้ก็จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์นะดังนั้นบุคคล2จำพวกที่เราควรเป็นนะเราไม่รู้แหละว่าต้นทุนเราเป็นยังไงแต่ขอตอนจบตอนจบขอให้สว่างไปแล้วกลายเป็นบุคคลประเภทที่4ต่อไปก็จะสว่างมาสว่างไปสว่างมาสว่างไปทุกภพทุกชาติอย่างนี้ดีไหมดีนะสว่างมาสว่างไปหรือว่าโอ้สบายเกินโยมขอแบบว่ามืดสักชาติดึงเอาไหมไม่เอานะพี่ก็ไม่เอาเหมือนกันตอนนี้ก็อยากจะสว่างมาสว่างไปสว่างมาสว่างไปทุกภพทุกชาติเลยนะ

ทีนี้ในเรื่องราวอดีตชาติเราไม่รู้หรอกว่าอดีตชาติของเราหรือว่าความลับในชีวิตของเราเราได้ประสบพบเจอกับอะไรมาบ้างนั้นเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับมันนี่มีโอวาทคุณยายครั้งหนึ่งหลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่ของเราก็ได้ยินคุณยายเนี่ยใช้คำว่าลึกชาติในปัจจุบันอยู่เรื่อยๆนะหลายคนก็ไม่เข้าใจว่าระลึกชาติในปัจจุบันเนี่ยคืออะไรปกติได้ยินแค่ระลึกชาติในอดีตเนาะบางคนแบบว่าทุกข์ใจจังเลยตกลงอดีตทำอะไรมามัวแต่ทุกข์ใจอยู่อย่างนั้นนะแต่หลวงพ่อก็ได้ถามคุณยายนะว่าระลึกชาติในปัจจุบันเนี่ยคืออะไรนะเป็นอย่างไรนะคุณยายก็เมตตาตอบนะว่าอ้าวก็ลองดูสิตั้งแต่เราเกิดมาจำความได้เนี่ยเลื่อยมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรามีข้อบกพร่องอะไรบ้างทั้งทางกายทางวาจาทางใจครอบครัวแล้วก็สิ่งรอบตัวอะไรสารพัดเนี่ยถ้ามีข้อบกพร่องอะไรเราก็สร้างบุญให้เยอะๆแล้วก็อธิษฐานจิตล้อมคอกนั้นวิธีที่จะสว่างมาสว่างไปนี่แหละเริ่มชาตินี้ก็ได้ก็คือลองสังเกตสิว่าเราบกพร่องอะไรนะทางกายถ้ายังเจ็บป่วยก็ให้รักษาศีลแต่ถ้าชาตินี้สุขภาพแข็งแรงแล้วเราก็รักษาศีลไปอีกให้แข็งแรงข้ามภพข้ามชาติไปเลยอย่างนี้นะหรือว่าทางวาจาทางใจอะไรอย่างเงี้ยเรามีสติปัญญาอยู่แล้วชาตินี้เราก็สั่งสมให้มันยิ่งขึ้นไปอีกชาติหน้าก็จะเป็นผู้ที่มีสติปัญญายิ่งขึ้นไปอีกเราลองสังเกตตัวเรานะว่าเราขาดตกบกพร่องอะไรแล้วเราก็สั่งสมสิ่งเหล่านั้นไปเรื่อยๆเนาะแล้วถ้าสิ่งที่บกพร่องล่ะแล้วเราจะแก้ไงก็ต้องบอกว่าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาบอกหมดแล้วดังนั้นเข้ามาฟังบ่อยๆนะแล้วก็เราจะรู้เหตุว่าเกิดเพราะอะไรแล้วเราจะแก้ยังไงอยู่ในโรงเรียนหมดแล้วนะนี่ก็ขอให้ภพชาติต่อไปของเราก็เป็นผู้ที่สว่างมาสว่างไปทุกภพทุกชาติด้วยการสั่งสมบุญให้เยอะๆแล้วก็อธิษฐานจิตล้อมคอกนะ

0: จากนี้ไปก็ขอเรียนเชิญนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกนะติดตามรับชมทบทวนโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่นะโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาตอนพระมหาเถระพระมหารวมใจคว้าปอทอ9ถวายหลวงพ่อ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ย
1: ิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ

0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้า

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
2: พักกลางทางที
3: ่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
3: สร้างสมบุญทุกบุ
2: ญไม่ให้ตกบุญเลย
3: แม้แต่เพียงบุญเดียว
2: ไปจนกระทั่ง
3: หมดอายุขัย
2: เพื่อที่ว่าบุญนี
3: ้จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
2: ที่จะทำให้เธอมี
3: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
2: ได้ดีกว่าชาตินี
3: ้
2: เช่นอุดมไปด้วย
3: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
2: เหมือน
3: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
2: ไปทุกภพทุกชาติ
3: รากระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
2: เพราะฉะนั้นว่ายังไรก็จะต้อง
3: ว่าตามการทำ
2: เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์ปัญจา
3: 072ไม่มีไม่มีมานีแม่นี่มานี่มานี
0: ่
3: แม่นี่มานี่มานี
2: ่จงรวย
3: สาธุ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: จงรวย
3: สา

0: เดี๋ยวเรามาว่าคาถาที่รวยกว่าเศรษฐีกันนะจ๊ะ
1: ค
0: ือคาถาส่วนถีจ้า
1: 072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
0: ้ทำอย่างนี้เลยนะจ๊ะ
1: ครับ
0: เราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
1: สาธุ
0: เพราะว่าเราจะเป็นส่วนถี
1: สาธุ
0: รวยไปทุกชาติเลยจ้า
1: สาธุ
0: ขอให้พระทุกรูปบวชกันให้ได้ทุกกายนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: แล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกๆกายทุกคนเลยนะจ๊ะ
1: สา
0: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้า

0: วันนี้มีพระมหาโบสถ์ที่ชีวิตเข้าโรงเรียนทั้งหมดกี่รูปจ๊ะ
1: 90รูป
0: ระบบมาแล้วนะจ๊ะเราต้องดูพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นแบบคือศึกษาหาพุทธประวัติแล้วก็ดูนะจ๊ะว่าพระองค์อุทิศชีวิตไหมนี่นะจ๊ะท่านทำยังไงเนี่ยแล้วพระองค์ท่านอุทิศชีวิตไหม
1: อุทิศ
0: ทางที่พระองค์ก็มีฤทธิ์มากเขาเดินอากาศได้มีตาทิพย์มีหูทิพย์มีญาณทัศนะอย่างเรื่องต่างครบถ้วนแล้วยังอุทิศชีวิตเพื่อพระศาสนาเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเดินตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะจ๊ะเราต้องถามตัวเราเองนะจ๊ะว่าเราเหาะได้หรือยัง
1: ยาก
0: ทำไมอ่ะ
1: ยังเหาะไม่ได้
0: มีตาทิพย์หูทิพย์หรือยัง
1: ยัง
0: ทำไมอ่ะ
1: ยังทำไม่ได
0: ้ถ้ายังก็บวชกันต่อไป
1: จ้า
0: จมูกทิพย์จะได้กลิ่นสีกลิ่นธรรมเรามีหรือยังจ๊ะ
1: มีครับ
0: มีก็ดมไว้ต่อถ้ายังก็บวชกันต่อนะจ๊ะ
1: จ้าดูครับ
0: แล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านมีกี่พระองค์เหรอมีนะพระองค์ไม่ท้วนเลยนี่ดังนั้นเราต้องศึกษาท่านให้รู้จักทุกพระองค์อีตรงนี้สิเนาะให้รู้จักทุกพระองค์ต้องไปดูความเป็นมาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พระองค์ว่าเป็นอย่างไรพระอรหันต์เป็นอย่างไรพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นอย่างไรแต่แต่ละพระองค์สร้างบารมีกันมาอย่างไรไปดูกันเองแล้วกันมีแต่เรามีข้อสรุปมาให้ดูก็ละไม้คล้ายอย่างนี้อะไรอย่างนี้มีเรื่องน่าเรียนรู้อีกมากมายแค่เรื่องเราเองเราก็ยังไม่รู้หมดเลยเรารู้จักตัวเราเองอย่างจ๊ะขณะเราไปยืนส่องกระจกเนี่ยรู้ไหมเราเป็นใคร
1: ไม่รู
0: ้ก็พอรู้บ้างเออมาจากไหนมาจากไหนก็ไม่รู้มาจากท้องบิดามารดาเนาะมาทำไมความหมายของชีวิตเราคืออะไรอันนี้เราต้องรู้นะความหมายชีวิตของเราคืออะไรแล้วเราจะไปสู่ความหมายนั้นได้อย่างไรก่อนจะมาเกิดในชาตินี้เป็นอย่างไรและก่อนชาติโน้นเป็นไงนี่ง่ายๆแค่นี้ไปศึกษาดูนี่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นการระลึกชาติจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้แล้วก็ไประลึกให้ได้เนี่ยชาติที่แล้วอย่าว่าแต่ชาติแล้วชาตินี้ยังไม่ค่อยนึกยังไม่ค่อยจะได้นะเมื่อวานทำอะไรมาเนี่ยปีที่แล้วล่ะสิบปีที่แล้วอ่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องสาวจ้ะสาวไปเรื่อยๆแต่ไม่ใช่ไปหาสาวเรื่อย
1: ๆสาวเรื่องราว
0: สาวเรื่องราวไปถึงต้นเหตุแห่งชีวิตแหมเปิดช่องไม่ได้จะได้รู้เรื่องตัวเองไม่ใช่โมแต่อยากรู้เรื่องชาวบ้านเนี่ยจะนี่เลยสำคัญนะเรื่องตัวเราเองเราต้องรู้เราคือใครมาจากไหนมาทำไมในสังสารวัฏเราเคยเกิดเป็นอะไรบ้างเนี่ยถ้าทำไมต้องเกิดเป็นอย่างนั้นน่ะนี่สำคัญนะแล้วเป้าหมายจริงเราเกิดมาเพื่ออะไรทำไมเราไม่ถึงเป้าหมายสักทีถึงยังแล้วเรารู้ไหมว่าเป้าหมายมันอยู่ไหนมัวแต่โอ้โหอยู่เนี่ย
1: อยากร
0: ู้ก็ต้องไปดูเอาเรื่องสำคัญเลยที่เราจะต้องสาวไปให้เจอเราคือใครมาจากไหนมาทำไมตั้งแต่เมื่อไรเป้าหมายของเราอะไรเนี่ยเนี่ยไม่รู้ไม่ได้นะตัวเราเองในชีวิตในสังสารวัฏไม่รู้เรื่อง

0: ทำให้หมดเวลาหยุดนิ่งเพราะมัวแต่อยากได้ของคนอื่นเนาะโลภะมันเกิดขึ้นนี่จ้ะการที่จะเอาเวลาไปทำหยุดนิ่งก็เอาไปทำเรื่องโลภะคือมัวแต่อยากได้ของคนอื่นเขาอ่ะนี่จ้ะโกรธะเหมือนกันโกรธเนี่ยทำให้ร้อนอกร้อนใจแต่ร้อนใจมันก็ไม่เย็นไม่เย็นก็ไม่หยุดไม่หยุดพุทธะก็ไม่เกิดไม่เกิดชีวิตมาเสด็จเรื่องราวมาเสด็จแล้วก็ไม่รู้เรื่องนี่จ้ะส่วนหลงเนี่ยหนักเลยนะจ๊ะนี่จ้ะหลงผิดหลงทางหรืออย่างน้อยก็หลงลืมเป้าหมายของชีวิตเนี่ยแทนที่จะไปนิพพานก็ไปทางอื่นนี่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นต้องถามตัวเราเองว่าทางที่เราจะไปเนี่ยเราจะไปไหนกันเนี่ยเราจะไปยังไงเนี่ยทำไงถึงจะได้ไปเนี่ยเราจะไปเมื่อไหร่เนี่ยเพราะฉะนั้นไม่อยากหลงยาวก็ต้องหยุดนี่หลวงปู่ท่านสรุปไว้ท่านท่านว่าหยุดเป็น
1: ตัวสำเร็จ
0: นี่นะจ๊ะพอหยุดแล้วความสว่างก็เกิดความสว่างเกิดพุทธผู้รู้ก็เกิดคือท่านมีอยู่แล้วแต่เราไปเห็นนี่นะพุทธผู้รู้ผู้เกิดท่านอยู่ตรงไหนเมื่อท่านเกิดความรู้แจ้งก็เกิดเพราะท่านเห็นแจ้งด้วยนี่เนาะถ้าไม่หยุดก็ไม่สว่างไม่สว่างก็มืดมืดก็ไม่เห็นทางไม่เห็นทางก็หลงทางนี่จ้ะยันหน้าที่ของลูกมหาอุทิศชีวิตทุกองค์ก็ง่ายนิดเดียวนี่ไม่ใช่อุทิศชีวิตธรรมดานะจ๊ะมหาอุทิศเลยจ้ะคือมหาอุทิศชีวิตนี่ไม่ใช่อุทิศชีวิตธรรมดานี่ระดับมหาอุทิศมันยิ่งใหญ่กว่าอุทิศชีวิตธรรมดาที่จะให้เอาใจกลับมาไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7หยุดนิ่งให้ได้อยู่กับพระในตัวให้ได้ทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นทั้งนั่งนอนยืนเดินนี่นะกินขบฉันลิ้มรสหยุดนิ่งอะไรต่างๆก็ว่าไปทำกิจอะไรก็ต้องหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่จะให้ได้ตลอดเวลาอย่างสบายสบายนี่จ้ะคือหน้าที่ของลูกพระทั้งหลายโดยเฉพาะลูกมหาอุทิศชีวิตนี่เนาะต้องอยู่กับตัวเนี่ยอยู่กับพระในตัวเพราะถ้าไม่อยู่กับพระในตัวก็จะไปอยู่กับอย่างอื่นนั่นแหละพอหยุดนิ่งดีแล้วก็จะได้ศึกษาชีวิตศึกษาธรรมะศึกษาเรื่องตัวเองไปเรื่อยๆนี่จ้ะเราต้องให้รู้จักตัวเองว่าตัวนี้เรายังไม่รู้จักตัวเองเลยนี่เกี่ยวกับเรื่องตัวเราอย่างน้อยก็ไปเดินตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลวงปู่คุณยายและหมู่คณะดูว่าท่านทำอย่างไรท่านจะไปที่ไหนเราก็จะได้ไปที่นั่นได้หลวงปู่คุณยายกับทีมเนี่ยจะไปที่สุดแห่งธรรมกันเราก็จะต้อง
1: ไปที่

0: โอ้ยนะเรามีบุญมากแล้วหรือว่าที่ตรงไหนที่เป็นบรมสุขอยู่ตรงไหนนะแล้ววิธีการที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราก็มีอยู่แล้วเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมตรงนี
1: ้
0: ถ่ายทอดสั่งสอนเรื่อยมาตลอดเลยนี่เนี่ยจะแล้วก็สรุปด้วยว่าสถานที่เป็นบรมสุขจริงๆก็คือพระนิพพานนี่พระเจ้านิพพานอะไรนะนิพพานนังปรมังสุขนิพพานเป็นบรมสุขนี่จ้ะแต่วันนี้เรามาฟังเรื่องนี้ดีกว่าความในใจของพระมหาบวชอุทิศชีวิตตอนธรรมชโยคือบวชแล้วจะมีฉายาอย่างนี้นะฉายาธรรมะและ
1: ชโย
0: นี่ไม่ติดกันนะธรรมะและชโยนี่จ้ะเดี๋ยวเรามาฟังความในใจเลยเนี่ยคือควักใจออกมาพูดกันเลยนะ

0: ครับนมัสการหลวงพ่อเจ้าคารมอย่างสูงครับพวกกับผมพระมหาบุตรที่ชีวิตพวกเราครับว่ากันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเติบโตมาพร้อมกันสร้างบารมีมาด้วยกันแล้วก็ชวนกันมาบวชสามเณรหน่อแก้วรุ่นหนึ่งพร้อมกันทั้งสี่รูปนี่แปลว่าคุ้นเคยข้ามชาติกันมาแล้วเนี่ยนี่เนาะเรียกได้ว่ารู้จักกันมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กตัวเล็กๆนี่นะจ๊ะผ่านทั้งวันที่หัวเราะวันที่เหนื่อยก็มีวันที่โดนฝึกก็มีวันที่ต้องให้กำลังใจกันมาก็มีอย่างนี้มาตลอดเลยนี่นะแล้วพ่อครับรุ่นกับพ่อผมเป็นรุ่นที่ต้องเจอกับวิกฤตโรคระบาดโหราคาถูกราคาถูกนะครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของโลกพอดีกับช่วงที่กำลังจะบวชอุทิศชีวิตทางการก็มีมาตรการห้ามจัดกิจกรรมรวมคนเกิน5คนจากเดิมที่ตั้งใจจะบวชในวันวิสาขบูชาทุกอย่างก็ต้องหยุดชะงักลงอย่างกระทันหันตอนนั้นไม่รู้เลยครับว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรจะได้บวชเมื่อไรจะได้บวชหรือไม่แต่สิ่งหนึ่งที่พวกเราไม่เคยเปลี่ยน คือความตั้งใจที่จะบูชาชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนา
1: สาธุ
0: สาธุ
1: สาธ
0: ุท่านพระอาจารย์ก็ถามพวกผมถึง3ครั้งว่าจะบวชปีนี้ไหมพวกผมก็ตอบถึง3ครั้งว่าบวชครับแม้อุปสรรคจะมากสักเพียงไรก็ไม่สามารถทำความสั่นไหวมาสู่หัวใจของนักรบหลวงพ่อได้ครับนี่แหละผู้ชนะอย่างแท้จริงสมกับฉายาว่าชะโยนี่นะที่หลวงพ่อมอบให้เลยอาจารย์นี่จ้ะ

พ่อครับแต่พวกผมก็มีความสุขลึกๆในใจแม้มองไม่เห็นใครแต่ก็มั่นใจว่าหลวงพ่อมองเห็นลูกเสมอ

พระบุญบุญในครั้งนี้มึงถวายบูชาธรรมพระพ่อที่แสนเคารพรักหวานหนึ่งนะแล้วพ่อครับไม่ได้เจอหลวงพ่อแล้วลูกทั้งตื้นตันและตะลึงมากๆครับ

0: ตรึงใจในความหล่อหลวงพ่อ
1: ใช
0: ่กระผมปิติใจมากๆครับที่หลวงพ่อตั้งชื่อรุ่นให้ว่าใจเด็ดเพชรยังแพ้
1: ใช่
0: มันโดนใจมากเลยครับหลวงพ่อครับกระผมจะกลั่นใจให้ใสและฝึกตัวให้แกร่งดังเพชรให้สำเร็จให้ได้ครับ
1: ใช่
0: นกรุ่นต่อไปรุ่นผมหลวงพ่อตั้งชื่อให้ว่าทหารกล้าตะวันธรรมหลวงพ่อจะรู้ไหมครับว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้ตัดสินใจบวชอุทิศชีวิตก็เพราะหลวงพ่อเลยครับทำไมอ่ะหลวงพ่อเคยบอกลูกสามเณรไว้ว่าให้เชื่อหลวงพ่อเถอะทางโลกเนี่ยมันไม่มีอะไรเอาไปจะมากกลับไปมีลูกมีเมียเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียแล้วก็เลี้ยงหลานเพลินกับหลานก็หมดเวลาของชีวิตมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรก็มีอยู่แค่นั้นอยู่กับหลวงพ่อนี่สิหลวงพ่อจะไม่ทิ้งลูกแม้แต่ลูกเดียวถ้าลูกทั้งหลายไม่ทิ้งหลวงพ่อเนาะนี่เถอะอันนี้เป็นโอวาทะครั้งหนึ่งที่ให้เหรอเป็นแรงใจให้ฮึกเหิมในการสร้างบารมีกับหลวงพ่อว่าไงว่าตามกันจะได้ไม่มีอุปสรรคใดๆในโลกนี้ที่จะทำให้หวั่นไหวได้เลยครับพวกผมจะเดินตามพ่อไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมครับสาธุเจ้าลูกของผมชื่อว่า11ชะโยแก้วตะวันพวกผมได้รวมใจบวชที่ชีวิตบูชาตามหลวงพ่อครับย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่ยังไม่ได้เข้ามาบวชเป็นสามเณรวัดพระธรรมกายลูกๆทุกลูกครั้งนั้นมีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันว่าอยากจะบวชเป็นสามเณรวัดพระธรรมกายหลายรูปได้มีโอกาสไปต้อนรับหลวงพ่อหลวงพ่อถามว่าใครจะบวชตลอดชีวิตก็ตอบไปตามใจ

คิดว่าผมจะบวชตลอดชีวิตครับแต่พอมาวันนี้ผมรู้แล้วว่าผมไม่ได้ตอบตามใจแต่เป็นการตอบตามผังครับโอ้โหบางรูปก็ได้มีโอกาสที่รับแต่งตั้งเป็นอัศวินกองทัพธรรมในสมัยแรกๆที่หลวงพ่อลงโรงเรียนครับจากอัศวินตัวน้อยๆในวันนั้นกลายเป็นอัศวินในกองทัพธรรมในวันนี้ครับ

แล้วพ่อครับคำว่าโลกเลือกลูกให้มาทำหน้าที่นี้มันทำให้รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่ก็อย่าเป็นเรื่องบังอ่อนก็แล้วกันแต่คือการจัดสรรมาเรียบร้อยแล้วเราแค่ตั้งใจทำมันให้ดีที่สุดการบวชที่ชีวิตมันไม่ใช่ทางเลือกแต่มันคือทางรอดมันจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดแต่มันเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นที่สุดสำหรับพวกผมด้วยครับสุดท้ายที่ผมมีกำลังจากใจขอน้องถวายพระพ่อครับประหนึ่งเดือนเคลื่อนคล้อยลอยเวหาดฉายแสงสายกลบดารานับหมื่นแสนพระพ่อเด่นยิ่งกว่าเดือนยากเหมือนแทงทั่วทั้งแดนประนมหัดทัศนาเสียงพิลมขบขันบรรเลงกล่อมลันตะล่อมใจให้เย็นถึงมังสาพ่อยังรอประทับจิตชิดอุรากี่วัดสาพ่อยังหนุ่มยังเบิกบานการมีอยู่ของใครในใต้ล่าจะมีค่าเท่าการมีพระพ่อท่านลูกพระน้อมอธิษฐานทุกคืนวันขอบุญญาอัศจรรย์พลันน้อมใจกราบอราธนาขอพระพ่ออายุต่ออายุยืนอสงไขยจ้ากี่ล้านโกดแสนโกดตามฤทัยขอพระพ่ออายุไขยั่งยืนนะโอ้โหเรื่องต่อไปพระมหาบุตรที่ชีวิตเรื่องนี้หลวงพ่อต้อง

0: ชื่อรุ่นนี้ว่ารุ่นแก้วตะวันธรรมเดี๋ยวว่าหลวงพ่อโยวาทหนึ่งที่ทำให้ลูกตั้งใจเด็ดเดียวว่ายังไงยังไงก็จะบวชตลอดชีวิตให้ได้ครับ
1: สา
0: ธุจ้ะลูกตั้งใจบวชที่ชีวิตก็อย่าสึกให้มุ่งมั่นตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นก็ให้อดทนสู้ฝึกทนทนหิวเป็นธรรมะปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงธรรมจนหมดอายุขัยนะจ๊ะเป็นว่าที่ตราถึงบันทิจังลูกๆทุกๆลูกเลยครับอุปสรรคแค่นี้มันก็แค่นี้
1: นี่

ชุ่มชื่นจิตใจเนาะได้ฟังเสียงของใครคนหนึ่งเหมือนน้ำทิพย์ที่ชโลมจิตใจที่แห้งเหี่ยวมาหลายปีนะก็ได้ฟังก็รู้สึกชื่นใจนะนั้นคำถามที่คุณครูไม่ใหญ่ให้การบ้านเรานะตอนต้นคลิปก็คือท่านถามว่าเรามีหูทิพย์หรือยังบอกหลวงพ่อครับหูทิพย์ยังไม่มีตอนนี้แต่ถ้าหูอะไรดิหูตึงเริ่มมีแล้วก็พรุ่งนี้ตรงกับหัวข้อพอดีก็จะเป็นท่านก็บอกว่าถ้ายังไม่มีก็ให้บวชกันต่อไปก็ศึกษากันต่อไปแล้วก็มีเรื่องมากมายของชีวิตนี้ที่เราไม่รู้เนาะมันก็ยังคงเป็นความลับของเราอยู่ดังนั้นท่านก็เลยบอกว่ารู้เรื่องตัวเองยังไม่รู้ก็ต้องไปเรียนรู้แล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็คือต้องไปรู้วิถีชีวิตของคนอื่น

ด้วยนั้นก็ตรงกับหัวข้อพรุ่งนี้พอดีความลับของเราในชาติที่แล้วจะถูกเปิดเผยด้วยพุทธวิธีในพระสูตรกล่าวว่ายังไงถึงจะเข้าถึงความลับในชาติที่แล้วได้ก็จะเป็นการทำการบ้านให้คุณครูไม่ใหญ่ได้ชื่นใจนะเราจะได้เรียนรู้เรื่องราวของตัวเองแล้วก็ได้รู้เป้าหมายแล้วก็สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมด้วยกันท้ายที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้ก็ขออำนวยอวยพรให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกให้สุขทั้งกายสุขทั้งใจให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยที่ยืนยาวนานอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้ให้มีดวงปัญญาที่สว่างไสวเป็นบัณฑิตนักปราชญ์ฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรมให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทุกภพทุกชาติให้เป็นผู้ปฏิบัติสะดวกบรรลุเร็วไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอญ

ระเจ้าสังขบรมจักรพรรดิผู้บังเกิดในยุคนั้นจะสละราชสมบัติพร้อมรัตนะ7ประการอันเกรียงไกรอีกทั้งทวีปน้อยใหญ่

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
0: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องรีบทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
1: จริงครับ
0: จริงแค่ไหน
1: แค่ชีวิตสิ
0: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณโดยจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

เมื่อเราได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาหลับตาอย่างสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานแช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างคราวนี้เราก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นสมมติจะเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสๆสมมติจะเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆ

วงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสคราวนี้เราก็มานึกถึงคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านได้สรุปคำสอนเอาไว้ว่ายุดเป็นตัวสำเร็จหยุดเป็นตัวสำเร็จคือใจที่แวบไปแวบมาคิดไปในเรื่องราวต่างๆนำกลับมาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่กลางท้องของเราเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือให้เอาใจมาหยุดมันนิ่งอยู่ที่ตรงนี้โดยให้กำหนดเครื่องหมายเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเราแล้วก็ให้เอาใจนะตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ตรงกลางดวงใสใสตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่กลางดวงใสใสตรึกคือนึกถึงดวงใสๆอย่างสบายๆคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยให้นึกถึงดวงใสๆอย่างสบายๆพร้อมกับประคองใจของเราให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยจนกว่าใจจะหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาสัมมาอรหังไปจะมีอาการคล้ายๆกับเราลืมภาวนาสัมมาอรหังแต่ใจนะมันจะไปฟุ้งคิดถึงเรื่องอื่นหรือเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากจะวางใจหยุดนิ่งเฉยๆถ้าเกิดอาการหรือความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่ให้รักษาใจนะให้หยุดนิ่งๆอยู่ในกลางดวงใสๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเรื่อยไปหรือณจุดที่ใจหยุดใจนิ่งนะจ๊ะนิ่งตรงไหนก็หยุดไปตรงนั้นอย่างนั้นไปก่อนเมื่อใจนุ่มนวลควรกับการงานแล้วเนี่ยค่อยน้อมลงมาไว้ที่ฐานที่เจ็ดก็ได้ทีนี้ให้อาจารย์นะหยุดนิ่งไปเรื่อยๆเมื่อมันทิ้งคำภาวนาไปแล้วนะหยุดไปเรื่อยเลยประคองไปนิ่งไปแล้วเดี๋ยวจะถูกส่วนเองถูกส่วนเนี่ยมันจะต้องถูกส่วนเองเราจะไปพยายามทำให้มันถูกส่วนเนี่ยใหม่ๆเนี่ยมันยากนอกจากเราทำจนเป็นวสีหรือชำนาญแล้วนะมันถึงจะได้เพราะฉะนั้นตอนนี้จำไว้เพียงว่าถูกส่วนต้องถูกส่วนเองเพราะถูกส่วนมันจะตกศูนย์ถ้าไม่ถูกส่วนมันก็ไม่ตกศูนย์มันหล่นวูบลงไป

อย่าไปตกใจนะจ๊ะแต่บางทีมันสะดุ้งขึ้นมาเพราะว่าไม่เคยเกิดความรู้สึกอย่างนี้ก็ยอมให้มันสะดุ้งสักครั้งสองครั้งต่อไปก็จะค่อยๆคุ้นมันจะตกสูญลงไปบางคนก็ไปอย่างนุ่มนวลเมื่อประคองใจไว้ไม่ให้เผลอแต่บางคนก็ไปอย่างพรวดพราดหล่นลงไปตกสูญไปฐานที่6ซึ่งห่างจากกันแค่2นิ้วมือนะแล้วก็จะไปยกเอาดวงธรรมที่ตาเป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ลอยขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่7จะลอยขึ้นมาเป็นดวงใสใสพอจากดวงนี้ไปแล้วเนี่ยหลังจากนี้ก็ง่ายดวงใสคือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยการเดินทางเข้าไปสู่ภายในจึงจะเริ่มขึ้นเข้าไปสู่ภายในเส้นทางสายกลางของพระอริยเจ้าก็จะเริ่มณจุดตรงนี้นะไปเรื่อยเลยใจก็จะนิ่งแน่นเข้าไปไปเรื่อยๆดวงก็จะค่อยๆขยายออกไปกว้างขวางใหญ่โตไปเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะผุดผ่านขึ้นมาจากที่กลางกายฐานที่7นะจ๊ะจะผ่านขึ้นมาแล้วก็จะเข้าถึงกายในกายเห็นตัวเองกายมนุษย์ละเอียดเหมือนตัวของเราเนี่ยแหละเราเข้าถึงกายทิพย์ทั้งหยาบละเอียดกายรูปภพหยาบละเอียดกายอรูปภพหยาบละเอียดกายธรรมโคตรภูหยาบละเอียดกายธรรมโสดาบันหยาบละเอียดกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบละเอียดกายธรรมพระอนาคามีหยาบละเอียดแล้วก็กายธรรมพระอรหัตหยาบละเอียดทั้งหมด18กายเป็นแผนผังของชีวิตติดกันมาตั้งแต่ปฐมชาติจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ติดมาเลยกายสุดท้ายคือกายธรรมอรหัตเป็นเป้าหมายของชีวิตนะจ๊ะเพราะฉะนั้นจับหลักตรงนี้ให้ดีว่าจะต้องเดินแบบนี้ผิดแบบจากนี้ไปไม่ได้ทีนี้ที่มันยากมันยากตรงหยุดแรกหยุดแรกของใจเนี่ยมันจะยากสักนิดเพราะว่าเราไม่คุ้นเคยกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งเราคุ้นจากการปล่อยใจให้คิดในเรื่องราวต่างๆเรื่องคนเรื่องสัตว์เรื่องสิ่งของ

ื่นนอนมาก็เริ่มคิดแล้วคิดกันเรื่อยไปเลยตั้งแต่เรื่องบริหารขันธ์ 5เรื่องรับประทานอาหารเรื่องขับถ่ายล้างหน้าแปรงฟันล้างเนื้อล้างตัวแต่งเนื้อแต่งตัวจะไปโรงเรียนไปทำงานไปถึงที่โรงเรียนก็คิดกันเรื่องเรียนกันถึงที่ทำงานก็คิดเรื่องทำงานเรื่องทำมาหากินกันไปนะพบปะผู้คนในทุกระดับทีเดียวเจอปัญหาเจอแรงกดดันก็จะต้องคิดหาวิธีแก้ปัญหาของชีวิตโดยสติโดยปัญญาก็คิดกันอยู่ไปเรื่อยๆโลกทั้งโลกนี้มวลมนุษยชาติถูกหล่อหลอมให้เอาใจเนี่ยมันไปคิดในเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใจจึงหยุดไม่เป็นไม่รู้จักเลยว่าหยุดใจเป็นอย่างไรและก็ไม่เคยมีความเฉลียวใจหรือฉงนใจว่าจุดที่ปลอดความคิดแต่มันมีจริงแล้วก็ดีจริงไม่เคยคิดเลยจะมีตรงนี้เนี่ยที่ปลอดความคิดและณที่จุดที่ปลอดความคิดจะให้สิ่งที่เราปรารถนาคือความสุขที่แท้จริงความเบิกบานใจความเป็นอิสระความเป็นตัวของตัวเองความเข้าใจเรื่องราวของชีวิตของสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโลกเรื่องของชีวิตเรื่องของจักรวาลเรื่องการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อใจถูกหล่อหลอมอย่างนั้นมันจึงคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านั้นมันเลยยากสักนิดหนึ่งในการที่จะหยุดใจหยุดแรกให้ได้ยากตรงหยุดแรกนี่แหละเพราะฉะนั้นบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนาจะช่วยเราได้ตึกนึกถึงภาพเป็นดวงแก้วเป็นองค์พระเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยที่เมื่อนึกแล้วใจเราจะสะอาดบริสุทธิ์เกลี้ยงเกลาไม่มีความโลภความโกรธความหลงความกำหนัดยินดีในกามความพยาบาทความคิดเบียดเบียนจะต้องเป็นวัตถุสิ่งของอย่างนั้นยิ่งตรึกหรือเอามาผูกพันแล้วใจยิ่งบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นใจของเราในตอนแรกเนี่ยมันจะเหมือนม้าที่พยศดังนั้นจึงต้องมีหลักในผูกเอาไว้ในบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนาใหม่ๆมันก็แวบไปคิดในสิ่งที่เราคุ้นเคยแต่ต่อไปมันก็จะค่อยๆเชื่องเขาจากฟุ้งมากก็มาฟุ้งน้อยจากฟุ้งหยาบก็มาฟุ้งละเอียดแล้วก็จากฟุ้งละเอียดก็มาไม่ค่อยฟุ้งมันก็จะหยุดจะนิ่งได้เพราะนั้นก็ต้องอาศัยความเพียรความพยายามแล้วก็ทำให้มันถูกหลักวิชาให้มีสติมีความสบายคือทำอย่างสบายๆมันจะได้ไม่เบื่อหน่ายจะได้สบายจะได้มีความสนุกสนานเหมือนเป็นงานที่สำคัญของชีวิตคล้ายๆกับการเล่นสนุกสนานในทางโลกอย่างนั้นแต่นี่มันมาในทางธรรมเพราะฉะนั้นต้องมีสติสบายสติคือเราจะต้องรู้ตัวของเราอยู่ภายในตัวไม่ใช่ปล่อยไปคิดเรื่องอื่นอย่างนั้นก็เรียกว่าขาดสติไม่ใช่มัวไปเพลิดเพลินคิดเรื่องอื่นปล่อยใจไปเรื่อยคิดเรื่องเดียวเหมือนกันแต่มันเรื่องอื่นที่

เกี่ยวกับตัวของเรานะออกห่างจากศูนย์กลางกายออกห่างจากกายเราอย่างนั้นเขาเรียกว่ากายสติเพราะฉะนั้นสติของเรานี่จะต้องอยู่ที่ศูนย์กลางกายเนื่องจากเป้าหมายของเราจะดึงใจกลับมาอยู่ที่ตั้งดังเดิมคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ดังนั้นสติต้องอยู่ภายในตัวของเราในกลางท้องนะจะมีง่ายซึ่งอาจจะเริ่มต้นจากปากช่องจมูกหัวตากลางกักศีรษะเพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักกลางท้องฐานที่6หรือยกขึ้นมา2นิ้วมือฐานที่7สติจะต้องอยู่ในวงกายยาวาหนาคืบกว้างศอกไม่ว่าเราจะเริ่มต้นมาจากภายนอกเพียงไรก็ตามตอนสุดท้ายจะต้องกลับเข้ามาอยู่ภายในตัวของเรานี่แหละให้มีสติมีความสบายอย่าให้มันตึงเกินไปอย่าให้หย่อนถ้าตึงไปเนี่ยเราสังเกตเปลือกตาลูกในตามันจะหนักๆนิ้วกระดกไหล่ก็ยกท้องก็เกร็งเมื่อยไปทั้งเนื้อทั้งตัวมึนซึมตึงอย่างนั้นเรียกว่าไม่สบายถ้าหย่อนเกินไปมันก็เผลอไปคิดเรื่องอื่นฟุ้งซ่านไปเรื่อยจะต้องมีสติมีความสบายแล้วก็ต้องสม่ำเสมอรักษาจังหวะหรือความต่อเนื่องของสติกับสบายนะให้มันต่อเนื่องกันไปเหมือนดูภาพยนตร์ก็เรื่องเดียวนั่นแหละที่ฉายเรื่องดวงแก้วฉายเรื่ององค์พระทั้งเรื่องมีแต่เรื่องดวงแก้วใสใสใสใสใสไปเรื่อยๆแต่ทั้งเรื่องมีแต่พระแก้วใสใสใสใสใสไปเรื่อยๆตลอดทั้งเรื่องม้วนเดียวจบอย่างนี้เรียกว่าสม่ำเสมอแล้วก็มันสังเกตเวลาเราเลิกนั่งสมาธิแล้วก่อนเลิกสัก5นาทีทบทวนดูนะลูกนะว่าวันนี้เรานั่งดีเพราะอะไรให้สังเกตทีเดียวว่าเราประคองใจอารมณ์ดีมาตั้งแต่ก่อนนั่งหรือเปล่าอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายอย่างต่อเนื่องมาก่อนนั่งหรือเปล่าพอมาถึงเวลานั่งแล้วอานิสงส์จากการที่รักษาอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายมันก็มาส่งผลตอนที่เรานั่งแล้วก็เวลาเรานั่งเรามีสติมีความสบายมีความสม่ำเสมออย่างนี้ไหมให้สังเกตแล้วก็จำเอาไว้ในคราวต่อไปเราก็จะทำโดยวิธีการอย่างนั้นแหละหรือวันนี้เรานั่งไม่ดีใช้5นาทีนะเราสังเกตว่าวันนี้เราตั้งใจมากเกินไปไหมเราทำถูกหลักวิชาหรือเปล่ากดลูกในตาลงไปตั้งใจเกินไปเพียรจัดหรือว่าย่อหย่อนสังเกตดูพอสังเกตเราพบข้อบกพร่องของเราแล้วคราวต่อไปเราจะได้รีบแก้ไขอย่าปล่อยให้มันผ่านไปแก้ไขฝึกฝนกันไปอย่างนี้นะลูกนะเดี๋ยวเราก็จะสมหวังมันยากตรงหยุดแรกนี่แหละอย่าท้อซะก่อนต้องใจเย็นๆใจใสๆถ้ารักที่จะเข้าถึงธรรมรักที่จะช่วยตัวของเราเองให้พ้นทุกข์ให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงรักที่จะศึกษาความรู้ภายในเราก็จะต้องมีความเพียรแล้วเราก็จะต้องทำทุกวันให้สม่ำเสมอไม่ทำก็ไม่ได้

เราเข้าใจชีวิตอย่างดีแล้วอะหมองกระใสดูเหมือนว่าจะคอยควบคุมชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะตื่นหลับฝันกินนอนเที่ยวนั่งนอนยืนเดินอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเหยียดแขนคู่แขนในทุกอริยาบทอยู่ในความควบคุมของหมองกระใสทั้งสิ้นความใสก็คือฝ่ายบุญเขาดูแลอยู่ความหมองนะฝ่ายบาปเขาดูแลชิงช่วงชิงเงินอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกอนุวินาทีจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายก็ยังชิงช่วงแล้วก็ช่วงชิงเงินไปถ้าผ่องใสไม่เศร้าหมองก็จริงช่วงไปสู่สุคติถ้าเศร้าหมองไม่ผ่องใสก็จริงช่วงไปสู่ทุคติแม้ไปสู่สุคติทุคติแล้วก็ยังไปจริงช่วงกันต่อกันอยู่อีกในนั้นแหละตลอดเวลาเลยไปอยู่ในทุคติบุญก็พยายามจะไปช่วย

ช่วยอยู่ตลอดเวลาเมื่อได้ช่องก็ช่วยขึ้นมาข้าวเขาพยายามจะดึงลงไปอีกมันก็สลับกันไปอย่างนี้แหละทุกอนุวินาทีเราจะหนีความหมองกับความใสไม่พ้นเลยเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วต้องรักตัวของเราเองนะลูกนะรักตัวของเราเองแต่ไม่ได้เห็นแก่ตัวคือรักตัวของเราเนี่ยให้มันบริสุทธิ์ให้มันมีความสุขตลอดเวลาสิ่งที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมีทั้งดีและชั่วซึ่งเราก็จะต้องเลือกเอาก็จะเอาสิ่งไหนผ่านทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจให้เข้ามารวมอยู่ภายในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมันก็อยู่ที่ตัวของเรานี่แหละจะไปเอามาอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจนะจ๊ะศึกษาเรื่องนี้เอาไว้ให้ดีแล้วก็จะมีผลมาถึงการปฏิบัติธรรมทำให้เราหยุดได้หรือไม่ได้หยุดแรกในจึงสำคัญมากถ้าหยุดแรกได้หยุดสองก็ได้หยุดในหยุดก็ได้หยุดสามก็ได้หยุดในหยุดหยุดในหยุดก็ได้หยุดสี่หยุดห้าหยุดหกหยุดก็ไปเรื่อยๆเลยหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์พระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านยืนยันเอาไว้อย่างนี้นะชาวนี้ให้ลูกทุกคนพยายามฝึกฝนใจให้หยุดให้นิ่งให้ได้นะลูกนะหยุดให้ดีทีเดียวจะนึกเป็นภาพก็ได้หรือจะนึกเป็นเสียงคือสัมมาอรหังก็ได้หรือจะเอาทั้งสองอย่างควบคู่กันไปใครถนัดอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นนะจ๊ะว่ากันตามถนัดแต่อย่าให้ขัดหลักวิชากันละกันหรือจะนึกถึงดวงใสๆเป็นสิ่งที่แทนอิจฉาธรรมกายหรือจะนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราก็ได้ให้อยู่ในใจนะแล้วก็ทำใจหยุดใจนิ่งใจใสๆๆต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะลูกนะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรและยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้าน

เราไปทั่วหมู่บ้านนักขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอารมณ์ประพบให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอากาศที่โล่งว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระวัตถุส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุด

ใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมมันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานอยู่นะจ๊ะท่านมยังมุตสะภะคะวะโตอุปภาคณมะกา

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: อยู
1: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ในวัฏสงสาร
0: ในวัฏสงสาร
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท้
0: ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากร
0: ณ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐานะ

0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิริ

0: และความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู้
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็น

0: เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
1: ขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: เป็นผู้ได้โอกาส
0: เป็นผู้ได้โอกาส
1: แห่งการบรรลุธรรม
0: แห่งการบรรลุธรรม
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระ

0: การปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเถิด
0: อันสูงสุดเถิด
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จะได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนิคา
0: อนิคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: สุขีอัตตา

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถ
0: อให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้น

0: เกิดเป็นชลาภูชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธ
2: ออรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้า

0: ามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมาย

ักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้น

กธรรมทั้งปวงจงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาทเบียดเบียนปราศจากความทุกข์กายทุกใจมีแต่ความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งปวง

และอุบัติทวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไปจ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันอังคารที่23มิถุนายนพุทธศักราช2569กับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าเป็นคนซื่อตรงจะปรารถนาดีกับใครก็ให้ปรารถนาดีอย่างแท้จริงด้วยความจริงใจไม่ใช่แสร้งธรรมหรือมีมายาไม่มีเหลี่ยมไม่มีคูกับใครทั้งสิ้นอยากให้ทุกคนเขามีความสุขจริงๆให้อภัยก็ให้อภัยกันจริงๆเจอหน้าเขาก็พูดกับเขาก่อนได้ยิ้มแย้มแจ่มใสกับเขาก่อนได้นี่คือเมตตาธรรม

0: ที่ร่มรื่นและเงียบสงบเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธอันดีงามและเป็นการเติมพลังบุญพลังใจให้กับเยาวชนแกนนำส่วนในพิธีปิดโครงการได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กิติศักดิ์สักกะวโรเป็นประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทและข้อคิดในการดำเนินชีวิตแก่เยาวชนโดยท่านได้เน้นย้ำถึงบทบาทหน้าที่ของผู้นำว่าจะต้องเป็นผู้ที่กล้าคิดกล้าทำในสิ่งที่ดีงามและนำเอาความรู้ทักษะพร้อมทั้งศีลธรรมที่ได้ฝึกฝนจากค่ายแห่งนี้กลับไปทำหน้าที่เป็นแสงสว่างบ่มเพาะความดีสากลให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาและครอบครัวของตนเองต่อไปก่อนที่พระอาจารย์จะได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนโดยบรรยากาศในพิธีปิดเต็มไปด้วยความตื้นตันลืมปิติและรอยยิ้มแห่งความสำเร็จซึ่งผู้นำเยาวชนทุกคนที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้ต่างพร้อมที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมและเป็นต้นแบบเยาวชนคนเก่งและดีของสังคมไทยสืบไปค่ะ
1: ตอนแรกผมได้รับโอกาสในการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าระดับประเทศครับเลยรู้ว่ามันมีหลักธรรมที่เยาวชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายครับจากนั้นคุณครูที่โรงเรียนที่เป็นผู้ประสานงานจึงได้แนะนำให้ผมมาเข้าร่วมค่ายทางวีสตาร์นะครับซึ่งเป็นค่ายส่งเสริมเด็กและวัยเยาวชนนะครับเพื่อก้าวสู่ระดับโลกนะครับโดยจะฝึกทักษะทั้งการแสดงความคิดเห็นการมีส่วนร่วมการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นมากมายเลยครับความประทับใจที่ผมได้รับนั่นก็คือ1ก็คือเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองครับจากตอนที่ผมเป็นน้องค่ายจนมาถึงวันที่ผมเป็นสตาฟตอนแรกนะครับผมไม่ค่อยกล้าที่จะพูดกับใครพูดก็เสียงนิดๆน้อยๆไม่ค่อยกล้าแสดงออกจับไมค์ก็มือสั่นแล้วครับแต่ตอนนี้ผมมีความมั่นใจในการจับไมค์มากขึ้นมีการกล้าแสดงออกกล้าบอกที่จะคำสั่งแนะนำสถานที่แนะนำคนอื่นให้รู้จักได้มากขึ้นครับสำหรับผมเนี่ยมันมีตัวอย่างหลายคำสอนเลยครับที่พระอาจารย์หรือว่าวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเนี่ยให้ความรู้แต่ผมขอยกตัวอย่างนั่นก็คือความอ่อนน้อมถ่อมตนครับผมคิดว่าความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าใครมีจะสามารถเอาความรู้มาใส่ตัวเองได้เราไม่ได้คิดว่าตัวเองเก่งเราคิดแต่ว่าเราต้องการความรู้เพิ่มอีกความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดครับถ้าเราได้ความรู้มากขึ้นเรื่อยๆนี่ครับความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยจะเป็นเหมือนประตูทำให้เราได้ไปสู่ความรู้นั้นได้เร็วขึ้นครับ
2: พอหนูได้เข้ามานะคะหนูก็ได้รับประโยชน์อย่างมากค่ะทั้งเรื่องของหลักคำสอนแล้วก็คำแนะนำจากพี่ๆซึ่งหนูก็จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดค่ะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมและก็โครงการนี้ขึ้นมาเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากๆค่ะทำให้เยาวชนและก็นักเรียนอย่างหนูนะคะได้มีโอกาสได้มาทำในสิ่งที่ไม่เคยทำและก็ได้รู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะทำในสิ่งที่หนูเคยกลัวค่ะหนูก็จะมีความกล้ามากยิ่งขึ้นโดยการนำคำสอนและก็คำแนะนำของพี่ๆมาแนะนำค่ะมาใช้ค่ะ
3: ค่ะสำหรับประโยชน์ของการเข้าค่ายครั้งนี้นะคะก็เป็นการฝึกภาวะความเป็นผู้นำนะคะให้กับลูกๆนักเรียนเพื่อเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็นำไปใช้ที่โรงเรียนไปต่อยอดให้กับน้องๆที่โรงเรียนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะได้เป็นแกนนำทำกิจกรรมต่างๆก็รู้สึกเขาจะมีความโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะคะที่ดีกว่าตอนอยู่ที่บ้านหรือว่าตอนอยู่โรงเรียนนะคะสามารถให้เขามีวิจารณญาณนะคะในการเลือกใช้ชีวิตในแนวทางที่ดีนะคะจะได้ห่างไกลอบายมุขต่างๆและเพราะว่าในสังคมทุกวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะอยู่ลำบากนะคะทั้งยาเสพติดหรือการพนันต่างๆนะคะเมื่อเด็กๆมีโอกาสมาเข้าค่ายนะคะเขาก็จะมีภูมิคุ้มกันตรงนี้เพื่อที่จะมีวิจารณญาณในการใช้ชีวิตที่ดีนะคะในอนาคตก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไป
0: โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3จัดโครงการโรงเรียนพ่อแม่เสริมพลังครอบครัวเพื่อร่วมพัฒนาเด็กสู่การเป็นคนเก่งและดีผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะเมื่อวันเสาร์ที่20มิถุนายนที่ผ่านมาณอาคารศูนย์เรียนรู้ถงช้างเอราวัณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3ได้จัดโครงการโรงเรียนพ่อแม่ประจำปีงบประมาณ2569โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์ฮาร์ดดานายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3หัวหน้าส่วนราชการคณะครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ป

ครองนักเรียนและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงในโอกาสนี้พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้เมตตามอบหมายให้พระครูภาวนาสุธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบรรยายธรรมและนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อเตรียมความพร้อมด้านจิตใจสร้างสติและความสงบโดยพระอาจารย์ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับบทบาทของครอบครัวในการเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเด็กโดยเน้นว่าพ่อแม่คือครูคนแรกของชีวิตการสร้างบรรยากาศแห่งความรักความเข้าใจการรับฟังและการเป็นแบบอย่างที่ดีในชีวิตประจำวันล้วนเป็นปัจจัยสำคัญในการหล่อหลอมเด็กให้เติบโตเป็นผู้ที่มีคุณภาพทั้งทางโลกและทางธรรมจากนั้นรองศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์ฮาร์ดานายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3ได้พบปะผู้ปกครองพร้อมสะท้อนความเข้าใจในความรักความเสียสละและความตั้งใจของพ่อแม่ผู้ปกครองทุกท่านที่ทุ่มเททำงานหนักเพื่ออนาคตของบุตรหลานพร้อมยืนยันว่าองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3จะเดินหน้าพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านบุคลากรครูสถานที่เรียนรู้และการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยเพื่อให้เด็กได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีที่สุดพร้อมกันนี้ยังได้กล่าวถึงแนวคิดสำคัญของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3ว่าการศึกษาที่ดีไม่ควรมุ่งเพียงผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการแต่ต้องมุ่งพัฒนาเด็กให้เป็นคนเก่งคนดีและมีความสุขผ่านการปลูกฝังวินัยและการพัฒนาภายในโดยให้ความสำคัญกับการฝึกสติสัมปชัญญะและนิสัยพื้นฐาน5ประการได้แก่สะอาดมีระเบียบสุภาพตรงต่อเวลาและมีสมาธิตั้งมั่นเพื่อวางรากฐานสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคตในการนี้นางสาวอภิสราเกตอินในอำเภอคลองหลวงได้ให้เกียรติเดินทางมาพบปะและให้กำลังใจผู้ปกครองพร้อมกล่าวชื่นชมแนวทางการบริหารจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กอย่างรอบด้านและสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองในการร่วมกันพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างรอบด้านเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบ้านและโรงเรียนผ่านการรับฟังแนวทางการจัดการศึกษาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตลอดจนการสร้างความเข้าใจในการเลี้ยงดูเด็กให้สอดคล้องกับการพัฒนาตามช่วงวัยเพื่อให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพทั้งด้านความรู้คุณธรรมและความสุขในการดำเนินชีวิตค่ะนักธุรกิจชาวศรีลังกาได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีซึ่งเคยเดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายเมื่อ5ปีที่แล้วซึ่งมีความประทับใจเป็นอย่างมากค่ะเมื่อ5ปีก่อนนักธุรกิจชาวศรีลังกาท่านหนึ่งได้มีโอกาสมาเยือนวัดพระธรรมกายเป็นครั้งแรกในฐานะผู้ร่วมทัวร์แสวงบุญแม้จะรู้สึกประทับใจในความงดงามและบรรยากาศอันสงบของวัดแต่ด้วยเวลาที่จำกัดทำให้เขาได้สัมผัสสถานที่ต่างๆเพียงบางส่วนเท่านั้นก่อนเดินทางกลับเขาได้ตั้งใจว่าหากมีโอกาสกลับมาเมืองไทยอีกครั้งและวัดพระธรรมกายจะเป็นสถานที่แรกที่ต้องกลับมาเยือนและในปีนี้เขาได้ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับตนเองซึ่งระหว่างการเดินทางมาประชุมธุรกิจที่ประเทศไทยก็ได้เลือกให้วัดพระธรรมกายเป็นจุดหมายแรกเพื่อเติมเต็มความสงบภายในใจและถือเป็นการเริ่มต้นภารกิจครั้งใหม่ด้วยความเป็นสิริมงคลในการมาเยือนครั้งนี้เขาได้ขอให้เจ้าหน้าที่พาชมวัดอย่างละเอียดเริ่มต้นด้วยการรับชมสื่อแนะนำวัดและประวัติความเป็นมาจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นำชมโบสถ์พระไตรปิฎกเมื่อก้าวเข้าสู่ภายในอาคารเขาเล่าว่ารู้สึกถึงความสงบและพลังแห่งความศรัทธาที่ไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้และรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ครั้งนี้มีโอกาสได้เข้ามาสัมผัสสถานที่แห่งนี้ด้วยตนเองเมื่อเดินทางมาถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์แห่งพระพุทธเจ้า1 ล้านพระองค์ยิ่งรู้สึกประ

0: ทับใจมากกว่าครั้งแรกได้ตั้งใจรับฟังเรื่องราวและความหมายของสถานที่อย่างละเอียดพร้อมกล่าวว่าจากความรู้สึกภายในเขาสัมผัสได้ว่านี่คือสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์และได้ใช้เวลาสวดมนต์และอธิษฐานเพื่อครอบครัวและหน้าที่การงานและอีกหนึ่งช่วงเวลาที่สร้างความประทับใจอย่างยิ่งคือการได้เข้าร่วมนั่งสมาธิร่วมกับพระภิกษุและสาธุชนภายในมหาวิหารพระมงคลเทมุนีเป็นเวลากว่า1ชั่วโมงเต็มท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสงบและศรัทธาภายหลังการปฏิบัติธรรมเขาได้แบ่งปันประสบการณ์ว่าตนเองฝึกสมาธิมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานโดยใช้วิธีกำหนดใจไว้บริเวณปากช่องจมูกทั้งสองข้างและรักษาความรู้สึกตัวไว้ณจุดนั้นอย่างสม่ำเสมอเมื่อถูกถามถึงประโยชน์ของการนั่งสมาธิเขากล่าวด้วยรอยยิ้มว่าสมาธิเป็นสิ่งที่เติมเต็มความสุขให้กับชีวิตในยามที่ต้องเผชิญกับปัญหาหรืออุปสรรคสมาธิช่วยให้ใจสงบไม่จมอยู่กับความทุกข์และสามารถใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้การสวดมนต์ควบคู่กับการนั่งสมาธิยังช่วยเสริมสร้างกำลังใจและพลังชีวิตทำให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงและสงบสุขสำหรับแขกท่านนี้การเดินทางในครั้งนี้มิใช่เพียงการกลับมาเยี่ยมชมวัดอีกครั้งแต่เป็นการกลับมาสัมผัสความสงบความศรัทธาและแรงบันดาลใจที่ยังคงอยู่ในใจไม่เสื่อมคลาย
1: เชิญร่วมงานมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีตักบาตรอาหารแห้งถวายแด่คณะสงฆ์จำนวน 1,102 รูปหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูปถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติ 74 พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และฟื้นฟูศีลธรรมโลกสืบทอดอายุพระพุทธศาสนารักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งรวมพลังส่งกำลังใจช่วยเหลือพี่น้องชาวพุทธและคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 18:00 น.ณถนนช่วยทุกขราชเริ่มจากวงเวียนหอนาฬิกาถึงสถานีดับเพลิงหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่061573-5111โปรดแต่งกายชุดขาวหรือเสื้อขาวเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธสุขโขปุญญสักอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
0: ผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายคานากาวะประเทศญี่ปุ่นได้จัดพิธีทอดพระป่าฉลองชายครบรอบ22ปีและพิธีมุทิตาสการะสามเณรประเรียนธรรม7รูปค่ะภายในงานได้รับความเมตตาจากพระอนันต์ตโมนุโทด็อกเตอร์เป็นประธานสงฆ์โดยพิธีกรรมงานบุญได้เริ่มขึ้นในเวลา10นาฬิกาคณะประธานบุญพิธีได้ถวายธูปเทียนแพและพานดอกไม้แด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรโนบุฮิโรคล้ายกล่ำและกัลยาณมิตรโชคชัยคล้ายกล่ำนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรสมพรนันทวงศ์ดวงศรีนำกล่าวคำอธิษฐานจิตต่อมาเป็นพิธีกล่าวคำถวายปานะโดยมีกัลยาณมิตรแสงเดือนโอกาซาวาระและกัลยาณมิตรกันทิมาชิมามูระเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้สาธุชนทุกท่านก็ได้พร้อมใจกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะพระภิกษุและสามเณรกว่า15รูปในประเทศญี่ปุ่นและจากประเทศไทยที่มาเป็นเนื้อนาบุญในครั้งนี้นอกจากนี้ทุกท่านยังได้พร้อมใจการตัดเค้กเนื่องในวาระครบรอบ22ปีวัดพระธรรมกายคานากาวะก่อนที่จะได้พร้อมใจกันถวายพัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ร่วมกันท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปิติ

พิธีกรรมภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีโดยคณะประธานและคณะเจ้าภาพได้อัญเชิญผ้าไตรเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นทุกท่านได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าสามัคคีฉลองชัยครบรอบ22ปีโดยมีกัลยาณมิตรโชคชัยคล้ายกรรมและกัลยาณมิตรสังวาลฉันทากรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าต่อมาเป็นพิธีกล่าวคำถวายค่ายานพาหนะโดยมีกัลยาณมิตรรวยเทพพลเยี่ยมและกัลยาณมิตรกันทิมาชิมามูระเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมโดยมีกัลยาณมิตรจิราพรคุเรหะและกัลยาณมิตรกันทิมาชิมามูระเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายสลากพัดโดยมีกัลยาณมิตรพันวิภาชิโมจิและกัลยาณมิตรประนอมสุดะเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะประธานกองบุญต่างๆก็ได้น้อมถวายพานจตุปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนสาธุชนก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ค่ะจากนั้นทุกท่านได้รับฟังธรรมะเนื่องในวาระครบรอบ22ปีวัดพระธรรมกายคานากาวาตั้งแต่เริ่มสร้างวัดมาในปีแรกจนถึงในปัจจุบันเพื่อให้ทุกท่านได้นึกถึงบุญตลอด22ปีที่ผ่านมาต่อมาเป็นพิธีมุทิตาสการะสามเณรปเรียนธรรม7รูปและรับฟังสัมโมทนิยกถาจากสามเณรปเรียนธรรมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการสร้างบารมีซึ่งสาธุชนได้ร่วมกันมุทิตาสการะเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้กำลังใจแก่ศาสนทายาทผู้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมจนสามารถสอบผ่านสามเณรปเรียนธรรมได้สำเร็จถือเป็นกำลังสำคัญในการปักหลักและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในอนาคตค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้เดินหน้าเผยแผ่ธรรมะสู่สากลด้วยการจัดคลาสเรียนพระพุทธศาสนาและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาประจำสัปดาห์เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้ร่วมการศึกษาธรรมะเพื่อนำหลักคำสอนไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและเข้าถึงสันติสุขภายในผ่านการทำสมาธิค่ะวัดพระธรรมกายเท็กซัสได้จัดกิจกรรมคลาสพระพุทธศาสนาและคลาสสมาธิประจำสัปดาห์ขึ้นอีกครั้งท่ามกลางบรรยากาศที่สงบโดยมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายเท็กซัสจำนวน12ท่านและผู้เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์อีก12ท่านในโอกาสนี้พระอาจารย์ทิติพลยานคุตโตได้เมตตาแสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อ The Wisdom Methodology หรือกระบวนการสร้างปัญญา4ขั้นตอนแห่งวิถีพุทธซึ่งเป็นสัปดาห์ที่5ของซีรีส์โดยพระอาจารย์ได้เปิดประเด็นด้วยคำถามที่ชวนคิดว่าเหตุใดยุคที่มนุษย์เข้าถึงข้อมูลความรู้ได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์จึงไม่ได้ทำให้เรามีปัญญาหรือมีความสุขมากขึ้นตามไปด้วยคำตอบคือมีช่องว่างมหาศาลระหว่างข้อมูลกับปัญญาการรู้ข้อเท็จจริงเป็นเพียงข้อมูลแต่ปัญญาคือการรู้ว่าจะนำข้อมูลนั้นไปใช้อย่างไรและลงมือทำจริงซึ่งพระอาจารย์ได้นำเสนอกระบวนการสร้างปัญญา4ขั้นตอนตามหลักพระพุทธศาสนาได้แก่ขั้นที่1หาครูที่ดีหรือสัปปุริสังเสวะการคบหาผู้รู้ที่เดินทางก่อนเราเพื่อช่วยย่นระยะเวลาในการเรียนรู้แม้แต่ไอน์สไตน์เองก็เคยกล่าวว่าหากไม่ได้พบตำราเลขาคณิตของยูคลิดตั้งแต่วัยเด็กเขาคงไม่มีวันเป็นนักฟิสิกส์ทฤษฎีได้ขั้นที่2ฟังให้ชัดหรือสัทธรรมสวนะการฟังธรรมอย่างตั้งใจจับใจความให้แม่นยำไม่ใช่ฟังแบบครึ่งๆกลางๆเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่การปฏิบัติที่ผิดพลาดทั้งหมดขั้นที่3ไต่ตรองให้ลึกหรือโยนิโสมนสิการการตั้งคำถามว่าทำไมซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกระทั่งเห็นแก่นแท้ของสิ่งนั้นเปรียบเหมือนนักเรียน3คนที่เห็นกองมูลช้างกองเดียวกันแต่คนที่ไต่ตรองลึกซึ้งกว่ากลับมองเห็นรายละเอียดที่คนอื่นมองไม่เห็นและขั้นที่4ลงมือปฏิบัติหรือธรรมานุธรรมะปฏิปติขั้นตอนที่สำคัญที่สุดแ

นมักมองข้ามเพราะความรู้ที่ไม่ได้นำไปปฏิบัติก็ไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงดังคำสอนของพระอานนท์ว่าผู้ที่เรียนรู้มากแต่ไม่ปฏิบัติเปรียบเหมือนคนตาบอดที่ถือตะเกียงแสงสว่างมีอยู่แต่ตัวเองกลับมองไม่เห็นประโยชน์ใดๆเลยซึ่งทั้ง4ขั้นตอนไม่ใช่เส้นตรงแต่เป็นวงจรที่หมุนวนต่อเนื่องยิ่งฝึกฝนซ้ำมากเท่าไหร่ความเข้าใจก็ยิ่งลึกซึ้งขึ้นมากเท่านั้นทางด้านวัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันเสาร์เพื่อให้สาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้มาร่วมกันสั่งสมบุญผ่านการปฏิบัติธรรมและสั่งสมบุญบารมีค่ะบรรยากาศงานบุญจัดขึ้นท่ามกลางความเลื่อมใสศรัทธาอันเปี่ยมล้นโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาปการชัยปการาชโยได้นำสาธุชนรวมใจหยุดนิ่งกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์พร้อมทั้งแสดงพระธรรมเทศนาให้ข้อคิดในการนำหลักธรรมไปปรับใช้เพื่อสร้างความสุขในชีวิตประจำวันก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายกองบุญญารักษาโรคโดยมีกัลยาณมิตรเครือวันสแวกเกอร์และครอบครัวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายชิคาโกเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดมนต์บทชัยมงคลคาถาส่วนประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ท่ามกลางรอยยิ้มและความอิ่มอกอิ่มใจของผู้ร่วมงานทุกคนซึ่งการจัดงานบุญวันเสาร์ของวัดพระธรรมกายชิคาโกในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่ในการสั่งสมบุญบารมีเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์รวมใจที่ทำให้ชาวพุทธในต่างแดนได้มาพบปะแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆและร่วมกันสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ชุมชนไทยสืบไปค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดสกลนครอันดับที่2จังหวัดอ่างทองอันดับที่3จังหวัดยโสธรอันดับที่4จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่5จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่6จังหวัดลพบุรีอันดับที่7จังหวัดสิงห์บุรีอันดับที่8จังหวัดลำปางอันดับที่9จังหวัดอุดรธานีและอันดับที่10จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง5อันดับที่3นครหลวง6อันดับที่4นครหลวง17อันดับที่5นครหลวง9อันดับที่6นครหลวง16อันดับที่7นครหลวง12อันดับที่8นครหลวง10อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง2ค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวด 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbiterworld.com ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่ 5-26 กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดพระป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นที่หน้าจอขณะนี้ค่ะ
และทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าสุขขังปัปโปติปันดิโตทำงานอย่างฉลาดแยบคายผลย่อมสำเร็จสมหมายสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

โลกมนุษย์เป็นโลกแห่งการสร้างบารมีเมื่อเรามีโอกาสได้กายมนุษย์นี้มาแล้วเราก็ต้องใช้ให้คุ้มค่าใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดให้สมกับความยากที่ได้อัตภาพร่างกายนี้มาครอบครองด้วยการทำความดีให้ถึงพร้อมและละเว้นจากความชั่วทั้งหลายเหมือนกองคาราวานของพ่อค้ามีทรัพย์มากที่ละเว้นหนทางเปรี่ยวอันน่าสะพรึงกลัวเพราะภัยบนหนทางชีวิตในสังสารวัฏนี้เนี่ยมีอันตรายทุกย่างก้าวทำผิดทำพลาดนิดหน่อยก็มีสิทธิ์ไปอบายได้ถ้าจะให้ปลอดภัยก็ต้องงดเว้นจากบาปอกุศลทั้งมวลมาประพฤติกุศลกรรมบถ10ประการหรือพูดโดยย่อคือหมั่นให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาโดยเฉพาะการเจริญภาวนาถือเป็นหัวใจทีเดียวให้ขยันฝึกฝน

อบรมใจของเราให้หยุดให้นิ่งไปทุกๆวันแล้วเราก็จะสมปรารถนาในชีวิตกันนะจ๊ะมีพุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งกล่าวเอาไว้ว่าคนพาลเมื่อทำความชั่วย่อมเหิมเกริมที่ได้เห็นความเจริญอยู่ตราบเท่าที่บาปยังไม่ให้ผลแต่เมื่อได้บาปให้ผล

บุคคลใดมาสั่งสมบาปแม้ทีละน้อยทีละน้อยบาปย่อมเพิ่มพูนและย่อมกระทำบุคคลนั้นให้เป็นคนพาลได้ส่วนบัณฑิตพึงละจากบาปและมุ่งกระทำที่สุดแห่งทุกข์คนเราน่ะถ้ายังไม่ได้ไปทำความชั่วอะไรก็ยังไม่เรียกว่าเป็นคนดีที่สมบูรณ์เพียงแต่อยู่เฉยๆไม่ได้ทำความชั่วเพิ่มขึ้นและก็ไม่ได้ทำความดีที่เป็นประโยชน์อะไรให้กับตัวเองและผู้อื่น

ตั้งใจทำความดีให้ถึงพร้อมแต่ถ้าจะให้ดีพร้อมดียิ่งขึ้นก็ต้องทำความดีด้วยใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสการเป็นคนดีที่สมบูรณ์จึงจะเกิดขึ้นคือต้องทำให้ครบหลักวิชาทั้งละชั่วทำดีแล้วก็ทำใจให้ใสใสถ้าหากในชีวิตประจำวันของเราเราเอาหลักนี้มาใช้ในการดำเนินชีวิตในทุกเรื่องทุกขั้นตอนคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ก็ใคร่ครวญพิจารณาก่อนเพื่อไม่ให้ผิดจากหลักการนี้ชีวิตเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองจะไม่ไปทำผิดพลาดแต่แม้เราจะได้ชื่อว่าเป็นคนดีคนหนึ่งในสังคมถ้าเราไปทำในสิ่งที่ไม่ดีแม้เพียงเล็กน้อยอาจทำไปเพราะความประมาทชะล่าใจคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆคงไม่เป็นไรมั้งถ้าหากว่าทำสิ่งนั้นบ่อยๆจนคุ้นเคยชินเป็นอจินตกรรมก็จะทำให้ใจหมองเป็นมลทินของใจซึ่งมีผลต่อคติที่ไปในเบื้องหน้านะจ๊ะเหมือนผ้าขาวที่มีจุดด่างพร้อยเล็กๆกระจายไปทั่วตรงนี้ดูผิวเผินเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่อย่าลืมว่าน้ำทีละหยดที่ตกลงมาในตุ่มยังสามารถเติมตุ่มให้เต็มได้บาปกรรมแม้เพียงเล็กน้อยก็เหมือนกันมันพอกพูนได้และสามารถพลิกชีวิตจากคนที่ดีๆอยู่ให้กลายเป็นคนไม่ดีได้บางทีจากที่เคยเป็นบัณฑิตก็กลายเป็นพานไปเลยบาปมันมีฤทธิ์มากนะจ๊ะสามารถพลิกดีให้กลับกลายเป็นชั่วได้ฉะนั้นต้องคอยระวังบาปไม่ให้เกิดขึ้นและความชั่วแม้เพียงเล็กน้อยก็อย่าได้ไปทำอีกเด็ดขาดพระบรมศาสดาทรงปรารภเรื่องนี้ในครั้งที่ทรงตรัสเตือนพระภิกษุ6รูปที่เรียกว่าพระฉัพพคีอันได้แก่พระเมติยะภุมมัชกะอัสสชิปุณัพพสุกะปันดุกะและโลหิตกะที่มักจะทำผิดพระวินัยอยู่เรื่อยๆแม้เรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่ควรทำท่านก็ทำเพราะดูเบาและไม่สำรวมในความเป็นบรรพชิตพระภิกษุสงฆ์เพื่อนสหธรรมิกก็ตักเตือนท่านแต่ท่านก็ดื้อเอาแต่ใจตัวแล้วก็ไปสร้างปัญหาใหม่มาเรื่อยๆเป็นพฤติกรรมที่ชักนำไปสู่ความเสื่อมที่ล่อแหลมต่ออบายภูมิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงเมตตาจึงเรียกมากล่าวตักเตือนว่าพฤติกรรมที่นำมาซึ่งความเสื่อมของพวกเธอนี้เนี่ยเหมือนกับพฤติกรรมของนกกระไนจากนั้นได้ตรัสเล่าสตปัตตชาดกซึ่งเป็นเรื่องราวในอดีตชาติให้พระฉัพพคีและพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายได้รับฟังกันเรื่องก็มีอยู่ว่าในกรุงสาวัตถีมีกดุมพีผู้มั่งคั่งท่านหนึ่งได้ให้ชาวชนบทยืมทรัพย์ไป 1,000 กหาปณะเพื่อไปประกอบธุรกิจการค้าแต่ในการต่อมากดุมพีท่านนี้ได้เสียชีวิตลงภรรยาก็ดูแลกิจการแทนและก็เป็นเจ้าหนี้คอยติดตามทวงหนี้ที่เขายืมไปในรายของลูกหนี้ชาวชนบทนี้เธอก็ให้ลูกชายซึ่งกำลังอยู่ในวัยหนุ่มไปตามทวงหนี้เพราะเธอไม่ค่อยสบายและลูกนี่ชนบทก็อยู่

ไกลมากต้องใช้เวลาในการเดินทางหลายวันจึงจะไปถึงในระหว่างที่ลูกชายของเธอกำลังเดินทางไปนั้นอาการป่วยไข้ของเธอก็หนักมากและในที่สุดก็ได้เสียชีวิตลงแต่ก่อนตายเธอยังห่วงทรัพย์ที่หมายว่าจะได้จากการทวงหนี้และก็ห่วงลูกชายด้วยจึงทำให้ตอนใกล้สิ้นใจใจของเธอหมองและไปเกิดเป็นสุนัขจิ้งจอกลูกชายเมื่อตามไปทวงทรัพย์ได้แล้วขากลับจะต้องเดินทางลัดป่าใหญ่ซึ่งตนไม่เคยทราบมาก่อนว่าในดงนี้เนี่ยเป็นที่อยู่ของโจร500ในขณะที่กำลังจะเข้าสู่หนทางเปลี่ยวสุนัขจิ้งจอกที่เป็นอดีตมารดาของตัวก็มาดักรออยู่มายืนขวางทางเอาไว้แล้วก็เท้าตะกุยดินเห่าเหมือนกับจะบอกสัญญาณให้ทราบถึงอันตรายข้างหน้าแต่มานพหนุ่มก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ได้เฉลียวใจซ้ำยังกลับคิดว่าสุนัขตัวนี้เนี่ยเป็นตัวอัปมงคลมาขวางทางเราจะเอาก้อนดินขว้างใส่เพื่อขับไล่ไปสุนัขก็เลยตั้งหลบหนีไปแต่ก็ยังห่วงใยมานพหนุ่มก็เดินทางเข้าป่าไปเรื่อยๆได้เห็นนกกระไนตัวหนึ่งบินตรงมาแล้วก็ร้องส่งเสียงดังแต่มนพได้กลับเข้าใจว่านกตัวนี้เนี่ยร้องเสียงไพเราะเป็นมงคลแก่เราจึงหยุดยืนยกมือไหว้ทีหนึ่งแล้วก็เดินต่อไปแต่ที่จริงนกตัวนี้เนี่ยเป็นสายให้กับพวกโจรแล้วก็บินไปบอกพวกโจรให้มาจับตัวมานพหนุ่มพวกโจรก็รวมกันจับตัวมานพแล้วก็พามาพบกับหัวหน้าโจรซึ่งในชาตินั้นพระโพธิสัตว์เสวยบากกรรมเป็นหัวหน้าโจรท่านก็ถามถึงเหตุการณ์ก่อนที่มานพจะถูกจับมาก็ฟังเรื่องราวโดยตลอดทั้งหมดท่านก็ทราบเรื่องโดยเป็นญาณเฉียบแหลมลึกซึ้งยากที่จะหาใครเทียบได้แล้วก็ได้กล่าวกับมานพว่าเจ้าน่ะช่างไม่รู้อะไรเลยนกกระไนตัวนี้เป็นสายให้โจรเป็นตัวอันตรายสำหรับเจ้าเพราะจะนำเจ้ามาสู่ความหายนะแต่ยังไปยกมือไหว้มันอีกแต่สุนัขตัวที่เจ้าขับไล่ไปนั้นน่ะคืออดีตมารดาของเจ้านั่นเองนางมาเตือนภัยที่จะเกิดขึ้นกับเจ้าเพราะความห่วงใยตอนนี้นางได้เสียชีวิตไปแล้วแล้วมาเกิดเป็นสุนัขตัวนั้นฉะนั้นเจ้าจงนำทรัพย์ก้อนนี้นะกลับไปแล้วก็จัดการงานศพมารดาของเจ้าเสียเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อท่านเป็นครั้งสุดท้ายว่าแล้วก็ปล่อยมานพหนุ่มนี้ไปจากเรื่องนี้ก็มีข้อคิดหลายอย่างที่แฝงอยู่ทั้งเรื่องกฎแห่งกรรมความสำคัญของใจในช่วงสุดท้ายตอนศึกชิงภพและเรื่องความฉลาดในการสอบสวนทวนความจนสามารถรู้ถึงเหตุที่แท้จริงจากผลที่เกิดขึ้นเรื่องการเป็นคนช่างสังเกตรวมทั้งการดูให้ออกว่าใครเป็นพาลใครเป็นบัณฑิตเป็นมิตรหรือศัตรูนี่ถ้าไม่ใช่พระโพธิสัตว์มานพหนุ่มอาจจะถูกฆ่าตายหรือถูกชิงทรัพย์ไปแล้วและข้อที่น่าสังเกตก็คือตอนที่มานพหนุ่มกำลังมีภัยเพราะนกกระไนส่งเสียงร้องไพเราะแต่ว่าเขาดูไม่ออกตรงนี้ก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจให้เราพึงสังวรว่าอย่าได้หลงเคลิบเคลิ้มไปกับคนที่มีวาทศีล

ฉลาดในการพูดเอาอกเอาใจประจบสอพลอช่างพูดช่างคุยรู้จักยกยอปอปั้นยกย่องสรรเสริญให้ระวังให้ดีเพราะอาจชักนำเราไปในทางเสื่อมเสียได้ต้องตั้งสติใช้ปัญญาไม่เช่นนั้นเราก็จะต้องมาช้ำใจกันในภายหลังหรืออย่างสุนัขที่เห่ามานพนั้นซึ่งมันอาจจะดูเหมือนหยาบคายรุนแรงแต่ว่าจริงใจปรารถนาดีตรงนี้ก็ต้องแยกแยะให้ออกซึ่งการที่เราจะมีปัญญาลึกซึ้งแยกแยะถึงขั้นนั้นได้ก็ต้องมีสมาธิดีมีใจละเอียดซึ่งก็ต้องฝึกสมาธิให้มากๆเพราะสมาธิเป็นบ่อเกิดของปัญญาและความรู้แจ้งเราจะรู้เห็นอะไรไปตามความเป็นจริงได้แต่เมื่อเราได้เข้าถึงพระรัตนตรัยกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยที่แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

0: นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

กัตถหาริชาดกโทษแห่งการแบ่งชนชั้นนับแต่โบราณนานมาณถิ่นกำเนิดพระพุทธศาสนานั้นยังมีการถือชนชั้นกีดกันวรรณะกันอย่างรุนแรงแม้แต่ในหมู่พระปรยุรญาติขององค์พระพุทธศาสดาเองก็ตามอุษาสางวาระหนึ่งเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอดส่องพระญาณก็สมพบว่าความทุกขเวทจากวรรณะได้เกิดกับพระญาติแห่งสากยวงศ์ขึ้นแล้วพระองค์ทรงมีทิพยานเห็นพระราชธิดาของพระเจ้ามหานามะแห่งกรุงกบิลพัสดุ์ได้ถูกขับจากพระบรมมหาราชวังแคว้นโกศลอีกทั้งยังถูกถอดพระยศ

0: ครมเหสีของพระเจ้าประเสนที่โกศลแม้พระโอรสวัตถุทพะก็ถูกถอดจากการเป็นรัชทายาทไม่ละเว้นทั้งที่มิได้ทำความผิดใดๆความเป็นมาทั้งหมดเกิดจากพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงเลื่อมใสในองค์พุทธศาสดาอย่างสูงสุดหวังเกี่ยวดองเป็นพระประยุรญาติจึงได้ขอพระราชธิดาของพระเจ้ามหานามะซึ่งร่วมราชวงศ์เดียวกับพระพุทธองค์มาอภิเษก
1: โอ้โหวันนี้มีแขกต่างวังมาตั้งเยอะแยะแน่เขามาทำอะไรกันนะ
2: ราชวงศ์ของเราก็ราชสกุลเก่าแก่ธิดาของเราก็น่าจะได้อภิเษกกับเจ้าเมืองที่คู่ควรกว่าแคว้นโกศลแต่ครั้นจะไม่ยอมก็เกรงว่าจะมีภัยสงครามตามมาเป็นแน่จะทำยังไงดีนะพ่อนึกออกแล้วเช่นนี้เราส่งวาสภคติยาไปอภิเษกกับพระเจ้าประเสนที่โกศลดีกว่าใครจะไปรู้ว่ามารดาของนางเป็นเพียงนางทาสีวันณจันทานต่ำต้อยเรานี่ช่างฉลาดจริง
0: ๆตั้งแต่นั้นมาพระเจ้าประเสนที่โกศลก็ได้อภิเษกกับพระธิดาวาสภะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยไม่มีใครรู้เรื่องวันณต่ำต้อยของพระนางเลย
3: น้องหญิงช่างงดงามเพียบพร้อมสมเป็นราชสกุลสักยวงศ์จริงๆพี่ดีใจจริงๆนะที่ได้น้องหญิงมาครองคู
1: ่น้องมีความสุขเพคะที่ได้อยู่ใต้ร่มฉัตรแคว้นโกศล
0: ล่วงมาอีกหนึ่งปีพระธิดาวาสภะก็มีพระประสูติการพระโอรสพระเจ้าแคว้นโกศลดีพระทัยดุจได้แก้วจากสวงสวรรค์
3: ลูกพ่อนี่แล้วคือโซ่ทองระหว่างโกศลกับสักยวงศ์ของพระพุทธองค์
0: ข่าวนี้สะพัดไปทั่วชมพูทวีปท้าวพระยาต่างแดนก็พากันมาชื่นชมพระบารมีอย่างสาวัตถีเมืองหลวงแห่งแคว้นโกศลมิได้ขาด
1: ลูกให้เสด็จพ่ออุ้มนานๆเสด็จพ่อจะเหนื่อยนะจ๊ะ
0: แต่แล้วความลับเรื่องชาติตระกูลทางมารดาของพระมเหสีวาสภคติยาก็ถูกเปิดเผยขึ้นในวันหนึ่ง
3: ฮึยายสวรรค์แกล้งข้าให้ต้องร่วมชีวิตกับจันทานต่ำต้อยเช่นนี้ไม่น่าเลยทำไมน้องหญิงต้องปิดบังเราด้วยแล้วนี่เราจะสู้หน้ากับราษฎรของเราได้เช่นไร
0: ถึงจะอาลัยรักสักปานใดพระเจ้าประเสนที่โกศลก็ต้องตัดพระทัยขับใสไปตามราชประเพณีราชธิดาผู้พลัดบ้านเมืองก็ต้องอุ้มโอรสชันสาเพียงขวบปีมาเลี้ยงดูอย่างตำหนักเล็กๆท้ายพระราชวัง
4: ทรงประทับอยู่ตำหนักนี้เถอะหม่อมฉันน่ะจะช่วยดูแลพระโอรสเองดีครับโถน่าสงสารโอรสน้อยทำไมต้องมาลำบากอย่างนี้ด้วย
5: ขอบใจเจ้ามากขอบใจที่ไม่ทิ้งเราไปอีกคน
0: เหตุอันเป็นทุกข์นี้เกิดจากการถือตนแบ่งชั้นโดยแท้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้แจ้งในพระญาณโดยตลอดพระองค์มีพระทัยเปี่ยมล้นด้วยเมตตาทรงปรารถนาอนุเคราะห์พระนางกับโอรสผู้ปราศจากความผิดและปรารถนาจะขจัด

0: ทับบนพระพุทธอาฏในท้องพระโรงเมื่อฉันภัตตาหารเสร็จสิ้นก็ทรงตรัสถามหาพระมเหสีของพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศล
1: มหาบพิตรมเหสีของท่านบัดนี้อยู่ที่ไหน
2: อยู่ที่ตำหนักเล็กท้ายวังนู่นพระเจ้าค่ะ
0: เมื่อพระเจ้าแคว้นโกศลเล่าความจริงถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสถามด้วยเมตตา
1: ดูก่อนมหาบพิตรพระนางวาสภะนี้เป็นธิดาพระราชาแห่งสากยะนางมายังเมืองนี้ด้วยใครขอให้มา
2: ข้าพระพุทธเจ้าไปสู่ขอนางมาเป็นมเหสีเองพระเจ้าค่ะ
1: ดูก่อนเถอะมหาบพิตรนางเป็นธิดาพระราชามาสู่พระราชาได้โอรสก็โดยอาศัยพระราชาฉะไหนพระโอรสนั้นจึงไม่มีสิทธิ์ในบัลลังก์ของพระชนกเล่ามหาบพิตรเมื่อครั้งอดีตก็เคยมีพระราชาซึ่งมีพระโอรสกับหญิงเก็บฟืนมาแล้วเมื่ออยู่กันเพียงไม่นานพระองค์ยังทรงยอมมอบราชสมบัติแด่รัชทายาทนั้นได
3: ้โธ่น่าสงสารมเหสียิ่งนะ
4: เมื่อไรเนี่ยเจ้าจะเลิกร้องไห้เนี่ยมเหสีเนี่ยไปหยุดน้ำหนักเล็กเป็นเดือนแล้วนะนี่ยังร้องอยู่อีก
0: พระเจ้าประสิทธิโกศลแม้จะเคารพเชื่อฟังพระบรมศาสดาแต่ก็ยังไม่สบายพระทัยนักกับการยอมรับจึงกราบอาราธนาให้ทรงเล่าเรื่องในอดีตชาติครั้งนั้นพระบรมศาสดาจึงทรงตรัสกับทหาริชาดกขึ้นแสดงโปรดไว้ดังนี้ครั้งเกิดโน้นเมื่อพระเจ้าพรหมทัตยังเป็นกษัตริย์หนุ่มได้เสด็จประพาสป่าเพื่อการบันเทิงพระหฤทัยเป็นเนืองนิดกระทั่งเมื่อครั้งหนึ่งที่เสด็จประพาสยังอุทยานใกล้กำแพงเมือง
5: พวกเราอย่าประมาทต้องอารักขาไว้ให้ดีนะ
6: เจ้าแมลงวันบังอาจมาบินใกล้องค์เหนือหัวของเรานี่จิ้มซะเลย
2: พวกเจ้าเสียงเบาๆหน่อยเถอะหนวกหูจริงๆ
0: ธรรมชาติอันรื่นรมย์ครานั้นครอบงำจิตใจกษัตริย์หนุ่มให้ตกอยู่ในอารมณ์รักไว้อย่างละมุนละไม
2: เอ๊ะเสียงผู้ใดช่างไพเราะน่าฟังยิ่งนะ
0: พระเจ้าพรหมทัตรับสั่งให้ผู้ติดตามเดินทางล่วงหน้าไปก่อนด้วยปรารถนาจะพบเจ้าของเสียงที่สดใสดุจนกน้อยนั้น
2: เธอเป็นใครกันน่ะทำไมถึงขับร้องได้จับใจเช่นนี้โอ้นางไม้หรืออักษรสวรรค์แปลงกายมาครองหัวใจเราแน่
0: ๆพระเจ้าพรหมทัตทอดพระเนตรนางงามร่ายรำขับร้องอย่างร่าเริงอยู่ครู่หนึ่งจึงแสดงองค์ออกไป
2: น้องหญิง
7: อุ๊ยใครน่ะเข้ามาตั้งแต่ตอนไหนอ่ะ
2: ขออภัยเถอะน้องหญิงที่ข้าทำให้เจ้าตกใจข้าได้ยินเสียงน้องหญิงร้องเพลงช่างไพเราะน่าฟังยิ่งนักจึงเดินตามเสียงมา
0: เมื่อนางงามนั้นคลายความตกใจพระเจ้าพรหมทัตก็ปลอบโยนด้วยมัทุรสวาจาทรงเผยความในใจข้อที่โดนกามเทพยิงสอนรักปักส่วงตั้งแต่แรกเห็น
7: แหมท่านช่างปากหวานจริง
0: จุดเริ่มต้นดังกล่าวนั้นนำความผูกพันรักใคร่จนล่วงล้ำเกินเลยตามธรรมชาติฉันชายหญิงเวลาล่วงมาเกือบร้อยราตรีหญิงชาวป่าสัมผัสว่าเริ่มตั้งครรภ์และมีนิมิตเห็นแสงในครรภ์สว่างพร่างพราย
7: ท่านพี่น้องตั้งครรภ์เพคะและน้องอ่ะมีนิมิตแปลกๆเห็นแสงในครรภ์ส่องสว่างออกมานิมิตอย่างเนี้ยแปลว่าอย่างไรก็ไม่รู้นะเพคะ
2: โอ้น้องหญิงนิมิตของเจ้าเป็นนิมิตดีนะจ๊ะ
0: องค์พรหมทัตโสมนัสยินดีนักทรงถอดพระธรรมรงค์โกเมนประทานให้วงหนึ่ง
2: น้องหญิงเอ๋ยหากทารกเป็นหญิงเธอจงนำแหวนนี้ขายไว้เลี้ยงชีวิตเธอแต่หากทารกเป็นชายเจ้าจงนำเขาไปหาพี่ในพระนคร
0: แล้วพระเจ้าพรหมทัตก็เสด็จจากไป
2: ดูแลรักษาตัวให้ดีนะน้องหญิงพี่ต้องกลับไปทำภารกิจเสียที
0: สาวชาวป่าเฝ้าถนอมครรภ์จนครบกำหนดเวลาก็คลอดเป็นกุมารน้อยงดงามน่ารักนางเลี้ยงดูต่อมาอีกจนวัยดรุณนั้นย่างเข้า5ขวบปี

0: ูล่ะพ่ออยู่ไหนอ่ะทำไมพ่อไม่อยู่กับเราล่ะแม่
1: ไว้ถึงเวลาแล้วอ่ะแม่จะเล่าเรื่องพ่อของลูกให้ฟังนะจ๊ะ
0: จ๊ะจ๊ะแม่จ๊ะ
2: วันหนึ่งซึ่งความสงสารบุตรมากล้นจนเก็บเป็นความลับไว้ไม่ไหว
0: แม่จ๋าแม่พ่อหนูละจ๊ะพ่ออยู่ไหนทำไมแม่ไม่เล่าเรื่องพ่อให้หนูฟังคนในหมู่บ้านเขาเรียกหนูว่าลูกไม่มีพ่อไม่จริงใช่ไหมจ๊ะแม่หนูมีพ่อใช่ไหมแล้วพ่อหนูอยู่ไหนละจ๊ะแม
1: ่โธ่ลูกรักของแม่ฉันน่าสงสารจริง
2: นางให้กุมารนั่งลงประนมก่อนแสดงความเคารพดุจนั่งอยู่เบื้องพระพักของบิดาก่อนเผยพระนาม
1: พ่อของลูกก็คือพระเจ้าพรหมทัตเป็นพระราชาของเราชาวพราณสีทั้งมวล
0: จริงเหรอจ๊ะแม่ลูกอยากกราบพระบาทพ่อสักครั้ง
1: ก็ได้จ้ะพรุ่งนี้แม่จะพาเจ้าไป
2: รุ่งอรุณวันต่อมาสองแม่ลูกก็เดินทางมาถึงยังกำแพงมหาราชวัง
0: แม่จ๋าเดินเร็วๆสิจ้ะแม่ลูกอยากพบเสด็จพ่อ
1: จะโอ๊ยทำไมฉันกล้าอย่างนี้นะช้าๆจะลูกทหารเขาจ้องเราใหญ่แล้ว
2: ลักษณะพระโพธิสัตว์องค์อาจผึ่งผายทำให้ทหารรักษาประตูวังมีจิตเมตตาครั้นรู้เรื่องราวประกอบกับเห็นพระธรรมรงค์โกเมนก็เข้าช่วยเหลือให้เข้าเฝ้ายังตำหนักหลวงได้ง่ายได
3: ้น่ารักน่าชังจริง
2: ๆเมื่อสองแม่ลูกเข้ามาถึงพระราชวังก็ได้พบกับพระเจ้าพรหมทัตแต่เรื่องก็ไม่ง่ายอย่างที่พวกเขาคิด
4: โอ้ยตายแย่แล้วเราโทษนึกไม่ถึงเลยว่าจะจู่โจมเร็วแบบนี้โอ้ย
2: พระเจ้าพรหมทัตตกพระทัยและไม่กล้ารับว่าเคยมีสัมพันธ์กับหญิงชาวบ้าน
1: นี่ยังไงล่ะเพคะพระธรรมรงค์โกเมนที่เสด็จพี่เคยประทานให้น้องไว
4: ้มันยืนยันอะไรไม่ได้หรอกแหวนนั่นน่ะข้าทำหายไปตอนเที่ยวป่าตั้งนานแล้วเจ้าคงเก็บได้นะสิ
0: เสด็จพ่อใจร้ายจังทำไมพูดกับแม่อย่างนี้
1: เมื่อพระองค์ไม่ทรงเชื่อหม่อมฉันก็มีแต่สัจจะและบุญกุศลที่หม่อมฉันทำมาหากกุมารเนี้ยเป็นโอรสพระองค์เมื่อถูกโยนขึ้นเบื้องสูงก็ขอให้ร่างลอยอยู่อย่างไม่ตกลงมาแต่หากไม่ใช่ก็จงตกลงมาตายซะ
0: ข้าจะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยแม่ของหนูด้วยนะจ๊ะแม่โยนลูกขึ้นเถอะจ้ะหนูเชื่อแม
2: ่หญิงชาวป่าเหวี่ยงร่างกุมารขึ้นบนอากาศสุดแรงกุมารนั้นลอยตัวนิ่งอยู่ได้เป็นอัศจรรย์ด้วยแรงอธิษฐานเธอประนมก่อนถวายบังคมพระราชบิดา
0: ข้าแด่พระองค์ผู้เป็นจอมแห่งหมู่ชนโปรดชุบเลี้ยงข้าพระบาทผู้เป็นโอรสไว้เฉยเช่นเลี้ยงดูคนเหล่านั้นเถิด
2: ด้วยเดชะพระบารมีแห่งพระโพธิสัตว์เจ้าพระเจ้าพรหมทัตก็ทรงตรัสเรียกให้กุมารลงมาซบพระอุระณบัดนั้น
4: ลูกเอ้ยพ่อจะเลี้ยงเจ้าเอง
2: หลังจากนั้นพระเจ้าพรหมทัตก็ประกาศให้จัดงานเฉลิมฉลองประกาศนามพระราชโอรสว่ากัตถวาหนะและพระราชทานให้เป็นมหาอุปราช
0: ดีใจจังแม่จ๋าลูกมีพ่อแล้วเสด็จพ่อยอมรับในตัวลูกแล้ว
2: หญิงชาวป่ากับโอรสน้อยใช้ชีวิตอยู่ในวังอย่างมีความสุขจวบจนกระทั่งเมื่อพระราชบิดาเสด็จสวรรคตกุมารน้อยราชโอรสก็ครองราชสมบัติสืบมาส่งพระนามว่าพระเจ้ากัตถวาหนะครองทศพิธราชธรรมจนครบอายุไขเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสชาดกจบลงพระเจ้าประเสนที่โกศลก็สบายพระทัยคืนตำแหน่งให้พระธิดาแห่งสากยวงศ์และพระราชโอรสดังเดิมในสมัยพุทธกาลสาวชาวป่ากำเนิดเป็นพระนางสิริมหามายาพระกุมารน้อยเสวยพระชาติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระคาถาที่องค์โพธิสัตว์เมื่อเสวยพระชาติเป็นกุมารน้อยตรัสคือปุตโตตยาหังมหาราชะตะวังมังโปสะ

เยปิเทโวโปเสติกินจะเทโวสักกังปัจฉังข้าแต่มหาราชข้าพระบาทเป็นโอรสของพระองค์จอมแห่งหมู่ชนโปรดชุบเลี้ยงไว้เถิดแม้คนเหล่าอื่นยังทรงเลี้ยงได้ฉะไหนจะไม่ทรงชุบเลี้ยงโอรสตนเล่า

สัพพทานังธรรมทานังจินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

0: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นไม่เด็กคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
1: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบปลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่ง

นับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: อรหัง
1: ธัมโมหะเวรักขติธัมมจารีธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

ั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีเนี่ยแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ต้องเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาเนี่ยเมื่อเรานอนหลับนั่นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาเราก็จะปิดพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่

ก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นก็จะเป็นธุรกิจการงานบ้านเช่าหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้านคือพยายามจะฝืนจะบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกลมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์อันใดเนี่ยเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยๆกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรเนี่ยเราเฉยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากแล้วเกินก็ให้เพิ่มเยอะเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาเพิ่มเยอะสักนิดหนึ่งความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างนี้ทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ค่อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายๆง่ายๆถ้าเราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจตรงกลางท้องเดี๋ยวจะเดินขึ้นมาสองนิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมี

นี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจเราก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละก็จะคุ้นพอหลับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งๆนุ่มๆละมุนละไมอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังในเบื้องต้นแค่ว่าให้ใจคุ้นก็ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรหรอกเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นน่ะเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นน่ะจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนเข้าไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนเข้าไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธิน่ะมันเบาเบาเป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสทานในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบระงับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจเนี่ยชอบใจกับอารมณ์นี้เนี่ยมากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยายแล้วจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะไปอุปมาเทียบกับอะไรเนี่ยเพราะว่าภาษาในเมืองมนุษย์มันมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจชวนติดตามต่อไปอีกเนี่ยอย่างไม่เบื่อหน่ายยังกระตือรือร้นด้วยความสมัครใจจะเกิดขึ้นใจมันก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งนิ่งมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางๆบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปที่ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญ
ันจะรู้สึก

มาเองว่าเออเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเห็นไหมเจ้าว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันใหม่นี่เป็นภารกิจของเราละงานที่แท้จริงถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทานในความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกอ่ะไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปช่วยคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกลางเยอะๆให้โอกาสแก่ตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกายกลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆใจแล้วก็เคลื่อนก็ไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยผุดเกิดขึ้นมาซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางก็ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมันยิ่งดันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันจะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนกันไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าคัมมันนะเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมหรือคัมมันนะแปลว่าเคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่าคัมมันนะได้ถ้าเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างนี้ไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนกันไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดีดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นๆลงๆของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่เป็นปกติหรือเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไปใจมันก็เฉยเฉยก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ๆนะมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะ

ซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆเพย์เปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกรุนแรงเพ่งจ้องมันหายไปจากใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างเนี้ยหยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเองพอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใสองค์พระใสใสเราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิ้นที่อยู่ในปากงูพิษงูพิษกัดคนตายแต่ลิ้นอยู่ใกล้เขี้ยวพิษไม่เป็นไรหรือจุดเย็นในกลางเตาล้อมอย่างนั้นเราจะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองหรือตัวของตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติแล้วดีสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราเนี่ยไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดกับเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่สังเกตเราอยู่นั่นนะเพราะเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไปในทางที่ดีขึ้นพอเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามบ้างถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นตามค่อยๆเยือกเย็นสงบนิ่งไปเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศนานาชาติแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้นะเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7จุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละ

ความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วยต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นนะบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความมหาสุขคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกคนในโลกหยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอานิสงส์และอนุภาพที่ยิ่งใหญ่แต่พลังแห่งคำพูดของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังคำเดียวกันประโยคเดียวกันจะพูดที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนรับฟังเขาก็จะมีความปิติเบิกบานอาถรรพ์ร่าเริงอยากจะทำตามแต่ถ้ามันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งเขาฟังแล้วเขาก็ผ่านไปหยุดกันนิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้าให้ไปได้ไกลเนี่ยและปลอดภัยมีใจชนะมันต้องหยุดนิ่งให้มั่นคงแล้วก่อนหยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกกิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายรับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่ก็ย่าฝากเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยอะไรต่างมันก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลากหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเลยเพราะนั้นต้องขยันนั่งนะลูกนะนั่งไปทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันติยังพลังอรหันตานันจเตเชนรคังปันทามิสัพพโสเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาปุตตะสะเนอโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

ลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาจากแดนไกลที่ซาบซึ้งในมโนปณิธานอันยิ่งใหญ่ของคุณครูไม่ใหญ่ที่ไม่มีผู้ใดกล้าคิดกล้าฝันจึงปรารถนาจะพาตัวเองและครอบครัวร่วมสร้างบารมีตามติดคุณครูไม่ใหญ่ไปถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วกล่าวความเมตตาคุณครูไม่ใหญ่ช่วยให้ความกระจ่างกับคำถามที่ค้างคาใจลูกมานานหลายปีครับคุณแม่ของลูก

เป็นสาวจีนที่เข้มแข็งและก็เด็ดเดี่ยวพลังสตรีท่านสามารถจัดการเรื่องราวทั้งเล็กและใหญ่ในครอบครัวของเราได้หมดส่วนคุณพ่อของลูกเป็นหนุ่มชาวจีนที่อ่อนน้อมกตัญญูต่อบิดามารดาและที่สำคัญคือโรแมนติกต่อภรรยาแบบเสมอต้นเสมอปลายคุณพ่อรักคุณแม่มากจึงยอมทุกอย่างนี่แต่ก็มีอยู่เรื่องหนึ่งที่คุณพ่อไม่ทำตามคุณแม่นั่นคือคุณแม่น่ะปฏิเสธการส่งลูกสาวเรียนหนังสือสูงๆตามความเชื่อของชาวจีนแต่คุณพ่อกลับมองการไกลพร้อมยืนยันและยินยอมควักกระเป๋าส่งตัวลูกเรียนจนจบปริญญาตรีเป็นปลายชีวิตของคุณพ่อท่านเจ็บกระเสาะกระแสเพราะร่างกายไม่แข็งแรงและจากพวกเราไปด้วยวัย61ปีภายหลังจากที่คุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วคุณแม่ก็ไม่ได้รับการเอาใจเหมือนอย่างที่คุณพ่อทำให้ท่านแม้ว่าคุณแม่จะมีลูกถึง7คนตัวลูกจะเป็นคนที่3แต่ว่าตั้งแต่เด็กลูกก็ไม่ค่อยจะลงรอยกับคุณแม่พี่น้องคนหนึ่งของลูกซึ่งคุณแม่รักก็ไม่ได้ดูแลท่านแถมยังขัดใจเป็นประจำแต่ตัวลูกพี่สาวคนโตก็คอยดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดของแม่ช่วงมันปลายคุณแม่ป่วยหลายโรคเช่นความดันสูงโรคหัวใจโรคเกาต์สุดท้ายเป็นอัมพาตเสียชีวิตที่โรงพยาบาลทำให้อายุได้62ปีตัวลูกในบรรดาพี่น้อง7คนมีตัวลูกเพียงคนเดียวที่ได้รับการศึกษาถึงระดับมหาวิทยาลัยทางด้านอักษรศาสตร์ภาษาจีนลูกจึงมีความรักในศิลปะและวัฒนธรรมจีนมากส่วนพี่น้องคนอื่นเขาของลูกเนื่องจากจบการศึกษาไม่สูงนักและไม่มีศรัทธาในพุทธศาสนาทำให้เรามักจะพูดจาสื่อสารกันค่อนข้างยากภายหลังจากที่คุณแม่ลูกเสียชีวิตไปแล้วพี่น้องลูกโยนเลยโยนภาระครอบครัวทุกอย่างมาไว้ที่ตัวลูกซึ่งตอนนั้นตัวลูกทำงานเป็นครูแล้วเป็นผู้ให้แสงสว่างแล้วแต่งงานแล้วก็มีลูกแล้วจึงมีภาระที่หนักอึ้งทำให้ลูกเกิดความเครียดมาจนมีอาการเบลอๆต้องหยุดงานเป็นเวลาครึ่งปีช่วงหยุดงานพักรักษาตัวก็กินอาหารไม่ค่อยลงดื่มที่แค่ไมโลโอ้วันละครึ่งแก้วน้ำหนักลดลง10กิโลจนบางครั้งคิดจะฆ่าตัวตายแต่เนื่องจากเป็นห่วงสามีและลูกสาวแล้วไปจึงระงับความคิดนี้ไปหลังจากพักหยุดงานได้6เดือนลูกก็กลับไปทำงานดูวิธีรักษาเธอนะอาศัยการสวดมนต์ไหว้พระมาประคองสติตัวเองแต่ก็ยังทานยาควบคู่กันอยู่ถูกต้องยาต่อมาก็เลิกทานยาอาศัยการสังเกตดูตัวเองว่าเครียดเมื่อใดก็สวดมนต์ไหว้พระถูกหลักวิชาถูกต้องยานั่งสมาธิพร้อมกับไปวัดช่วยงานที่วัดพุทธมหายานจนกระทั่งกลับสู่สภาวะปกติและกลับไปสอนหนังสือตามเดิมได้ชีวิตลูกเคยประสบเหตุการณ์ประหลาดครั้งหนึ่งสมัยที่ลูกเริ่มทำงานเป็นครูใหม่ๆที่ทำงานจัดงานเลี้ยงที่รีสอร์ทริมทะเลเพื่อให้เพื่อนร่วมงานเก่าใหม่ได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นเช้าวันนั้นลูกกับเพื่อนหลายคนไปเดินเล่นบริเวณชายหาดขณะเดินผ่านต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งลูกก็เป็นลมสลบไปทันทีจนกระทั่งคืนวันนั้นเพื่อนๆครูพาลูกมาส่งถึงที่บ้านแล้วบอกว่าขณะที่ลูกสลบอยู่นั้นได้บอกเบอร์ บอกเวลาสลบยังบอกเบอร์ได้เบอร์โทรศัพท์ของที่บ้านเพื่อให้เพื่อนโทรไปบอกที่บ้านและไปส่งถึงบ้านได้ถูกสามีลูกเป็นผู้ชายที่

เงียบๆสุภาพเรียบร้อยแล้วก็เป็นคนที่รูปหล่อมากเขาทำอะไรจริงจังจริงใจกับผู้อื่นเลิฟครอบครัวแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยถึงพ่อแม่พี่น้องของลูกด้วยไม่เคยขัดใจลูกเลยถูกต้องจ้ะเป็นมิสเตอร์โอเคตลอดเราทั้งสองให้เกียรติซึ่งกันและกันเมื่อคราวที่ลูกประสบทุกข์แล้วก็ได้ธรรมโอสถเป็นยารักษาใจสามีจะเป็นแคทาลิสต์คอยกระตุ้นเตือนให้กำลังใจลูกในการศึกษาธรรมะเสมอๆลูกจึงรู้สึกขอบคุณเขามากเมื่อ6ปีก่อนเขาตรวจพบว่าเป็นมะเร็งที่ลูกอันดะภายหลังรับการผ่าตัดแล้วก็แข็งแรงขึ้นช่วงหนึ่งแต่หลังจากนั้นอีก3ปีกว่าอาการป่วยกลับมาอีกครั้งหนึ่งอันนี้ขนาดศึกษาจ้ะโชคดีที่พบโรคทันเวลาภายหลังจากรักษาแล้วปัจจุบันโนปัมแบมนี่ไม่มีปัญหารุนแรงเลยเรามีลูกสาวด้วยกัน2คนทั้งสองสวยมากหน้าตาคล้ายกันแต่บุคลิกต่างกันเราฟ้ากับดินลูกสาวคนเล็กเรียบร้อยถูกต้องโอ้โหเก่งยังเนาะนอกจากเรียบร้อยแล้วยังเชื่อฟังสุภาพเหมือนกุลสตรีดูมีคลาสมีรสนิยมใครเห็นก็เลิฟไม่เคยทำให้ลูกไม่สบายใจเลยแต่ถ้าว่าลูกสาวคนโตแต่งแต่เล็กชอบเถียงพ่อเถียงแม่เอะอะงอแงไม่ว่าจะใช้ไม้อ่อนไม้หน้าสามไม้แข็งก็ปราบเธอไม่สำเร็จเธอเป็นคนแข็งกร้าวและไม่ยอมคนค่ะปีพุทธศักราช2531ตอนลูกทั้งสองยังเป็นเด็กอาจารย์ที่วัดพุทธมหายานได้เมตตาให้ลูกเป็นหัวหน้าคณะนักร้องประสานเสียงเพลงพุทธศาสนาทำให้ลูกสาวทั้งสองของลูกกลายมาเป็นยุวชนพุทธที่ติดตามพ่อแม่ไปวัดโดยปริยายลูกสาวคนโตเข้ากับเพื่อนๆในดีมากคนอื่นล้วนชื่นชมเธอว่าเป็นเด็กดีแต่ถ้าเมื่อตัวลูกเองอยู่ด้วยคือคุณแม่อยู่ด้วยเธอจะคอยพูดจะเหน็บแนมทำร้ายจิตใจของตัวลูกเสมอแต่ก็มีบางครั้งเมื่อเธออารมณ์ดียังพูดและยิ้มกับลูกบ้างนะจ๊ะเดิมที่ลูกสาวคนโตจะสนิทกับคุณพ่อและน้องสาวของเธอมากแม้ว่าเธอมักจะเข้ากับตัวลูกไม่ได้แต่ว่าเมื่อปี2543เมื่อเธอเรียนจบปริญญาตรีและทำงานเป็น

0: ผู้กำกับรายการโทรทัศน์แล้ว
1: โ
0: อ้ครั้งหนึ่งคุณพ่อของเธอทำสคริปต์รายการโทรทัศน์ของเธอหล่นหายแม้ภายหลังคุณพ่อของเธอจะขอโทษเธอหลายครั้งแต่เธอกลับไม่ยอมอภัยตั้งแต่นั้นมาเธอมองพวกเราอย่างคนไม่รู้จักกันไม่จะเดินสวนกันแต่ก็มองอย่างไม่ใยดีลูกเคยถามเธอถึงสาเหตุแล้วก็ร้องไห้พร้อมกับพูดจาขอร้องเธอแต่เธอยังคงใจหินไม่เปลี่ยนไม่สนใจใยดีพ่อแม่และน้องสาวของเธอเลยปีที่ผ่านมาไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอเอาแล้วเห็นไหมเอาแล้วเธอไม่ยอมไปทำงานเอาแต่อยู่บ้านเป็นแม่สีเลือนเลยนะตื่นนอนบ่ายสามบ่ายสี่แม่สีเลือนนี่นะแล้วก็ดูรายการโทรทัศน์ถึงตีสี่ตีห้าจึงเข้านอนอ๋อประหยัดดีเยอะเลยตัวลูกแอบร้องไห้ลูกแอบร้องไห้เพราะกลัวสามีทราบแล้วจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของเขาลูกรู้ว่าเขารักลูกสาวคนโตมากอ๋อใช่จ้ะพ่อเขาแต่สุดท้ายการสุขลงลูกก็ปิดสามีไม่ได้เขารู้ว่าลูกเจ็บปวดจึงพูดว่าเธอศึกษาธรรมะมาหลายปีทำไมจึงปล่อยวางไม่ได้อีกหากเป็นอย่างนี้ต่อไปจะไม่ดีต่อสุขภาพนะดาริ่งคำถามทำไมคุณพ่อจึงรักและใจคุณแม่มากแต่ว่าหมดสิ่งคุณพ่อแล้วลูกๆทุกคนกลับไม่ค่อยดูแลแม่อีกทั้งตัวลูกตั้งแต่เด็กทำไมจึงไม่ค่อยลงรอยกับคุณแม่คะคุณแม่ตายแล้วไปอยู่ที่ภพภูมิใดมีอะไรฝากบอกลูกไหมคะไปหลังจากคุณแม่เสียชีวิตลูกและสามีทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านทุกปีแต่เพราะเหตุใดทุกครั้งที่ฝันเห็นคุณแม่ท่านจะพูดเหน็บแนมลูกเหมือนตอนมีชีวิตเสมอแต่ภายหลังจากลูกได้ทำบุญสร้างองค์พระไปให้ท่านก็ไม่เคยฝันร้ายอย่างนั้นอีกเลยทำไมลูกจึงรู้สึกรักและผูกพันกับคุณพ่อมากเป็นเพราะลูกเคยเกิดเป็นลูกท่านมาก่อนในอดีตใช่ไหมคะปัจจุบันคุณพ่ออยู่ภพภูมิใดมีสภาพเป็นเช่นอะไรมีอะไรอยากจะฝากบอกลูกไหมคะพ่อแม่สามีของลูกมีเมตตารักลูกหลานลูกเข้ากับท่านทั้งสองได้ดีมากท่านทั้งสองเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งลูกสามีจึงสร้างพระประจำตัวให้ท่านพระองค์สาธุแล้วก็มักทำบุญสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านทั้งสองเสมอขณะนี้ท่านทั้งสองอยู่ที่ไหนมีสภาพเป็นเช่นอะไรอยากจะฝากบอกอะไรลูกหลานไหมคะสามีลูกเป็นมะเร็งลูกอันดะเพราะบิปากกรรมใดทำไมรักษาครั้งแรกจึงไม่หายขาดชาติหน้ายังต้องรับวิบากกรรมนี้อีกหรือไม่จะแก้ไขอย่างไรคะทำไมลูกสาวคนโตลูกจึงมีนิสัยแข็งกร้าวมันจะเข้ากับลูกไม่ได้แต่โตขึ้นเธอก็ยังมีปัญหากับพ่อของเธออีกลูกและสามีมีวิบากกรรมอะไรกับลูกสาวคนโตหรือไม่วิบากกรรมนี้ยังมีผลถึงชาติหน้าไหมควรแก้ไขวิบากกรรมนี้อย่างไรลูกสาวคนเล็กของลูกเป็นคนเรียบร้อยเธอจะเริ่มก่อร่างสร้างตัวกับแฟนหนุ่มปีนี้ตัวลูกปรารถนาครอบครัวของเธอมาสร้างบารมีกับหมู่คณะไม่ทราบว่าลูกควรทำหน้าที่กับวิทย์ต่อเขาทั้งสองอย่างไรก็ไปชวนเธอแค่นั้นแหละบุพกรรมอะไรที่ทำให้ลูกต้องมารับภาระของครอบครัวเดิมคือพี่น้องและครอบครัวใหม่คือสามีและลูกจนทำให้เป็นโรคเครียดทานอาหารไม่ได้เดิมทำไมโลวันละครึ่งแก้วเป็นเวลาครึ่งปีและคิดจะฆ่าตัวตายบุญอะไรได้ช่วยลูกไว้ไม่ให้ฆ่าตัวตายและหายจากโรคเครียดด้วยการสวดมนต์ไหว้พระลูกจะแก้ไขวิบากกรรมเหล่านี้อย่างไรจึงจะไม่ต้องประสบอีกทั้งในชาตินี้และชาติหน้าท ทำไมลูกจึงสลบ

ไปขณะเดินเล่นอยู่ที่ชายหาดกับเพื่อนเพราะเหตุใดขณะที่ไม่ได้สติจึงสามารถบอกที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์แก่เพื่อนร่วมงานได้ลูกเคยมาช่วยงานเป็นอาสาสมัครที่วัดหลายครั้งพอถึงวันอาทิตย์เห็นเจ้าหน้าที่วัดบางท่านที่งานติดพันหรือวางงานไม่ลงจะนั่งสมาธิอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือหน้าจอ DMC ที่ออฟฟิศภายในวัดไม่ทราบว่าการเอากายหยาบมานั่งสมาธิในสภาที่มหาปุจฉนียาจารย์กำลังคุมบุญให้อยู่กับการนั่งฟังเสียงถ่ายทอดในออฟฟิศเพียงลำพังจะได้ผลการปฏิบัติที่ก้าวหน้าและผลบุญที่มากน้อยต่างกันอย่างไรบ้างคะตัวลูกสามีและลูกสาวทั้งสองเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรทำไมถึงเกิดในต่างแดนและทำไมตัวลูกและสามีจึงได้มาพบหมู่คณะเมื่ออายุมากแล้วลูกและสามีมีผลการปฏิบัติธรรมในอดีตมาเช่นไรแม้สามีลูกจะไม่ได้เรียนมาทางด้านอักษรศาสตร์ภาษาจีนเหมือนลูกแต่ก็อ่านและศึกษาภาษาจีนมาพอสมควรเราทั้งสองคนเอาความรู้ด้านภาษาที่มีอยู่มาช่วยเหลืองานเผยแผ่วิชาธรรมกายอย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับโครงงานของคุณครูไม่ใหญ่คะหลับตาฝันเป็นตุ้มเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้ะเหตุที่คุณพ่อรักและเอาใจคุณแม่มากๆเพราะท่านเองในปัจจุบันก็รักกันในอดีตหลายๆชาติก็เคยเป็นสามีภรรยากันแต่ที่สำคัญมีอยู่ชาติหนึ่งคุณแม่แต่งงานมีครอบครัวมีสามีแต่ไม่ใช่คุณพ่อของลูกในชาตินี้ในชาตินั้นท่านตั้งใจดูแลปรนิบัติสามีอย่างดีคุณแม่นะจ๊ะอย่างดีที่สุดเลยและมักจะนึกอธิษฐานบ่อยๆว่าชาตินี้ข้าพเจ้าดูแลสามีอย่างดีที่สุดชาติต่อไปขอให้ได้สามีที่คอยดูแลเอาใจบ้างด้วยเหตุนี้เองจึงชาติปัจจุบันนี้ท่านจึงได้สามีที่รักและเอาใจท่านอย่างคุณพ่อของลูกนี่แหละจ้ะส่วนที่ตัวลูกตั้งแต่เด็กไม่ค่อยลงรักกับคุณแม่เพราะท่านมีความรู้สึกว่าคุณแม่มีความรู้สึกไม่ชอบที่พ่อรักและตามใจลูกมากไปท่านจึงชอบเน็บแนมลูกเสมอๆลูกกับท่านก็ไม่ได้มีกรรมอื่นใดผูกพันกันมาในอดีตเป็นเพราะความคิดอย่างที่ว่านี้คือไม่ชอบที่พ่อรักและตามใจลูกมากไปเท่านั้นในปัจจุบันเท่านั้นแล้วจ้ะคุณแม่ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นพรหมเทวาสายยักษ์ได้รับบุญที่ลูกทำไปให้

จึงทำให้ไปเกิดเป็นบุมะเทวสายยักษ์นี่ดุแต่ที่ยังฝันเห็นคุณแม่พูดเน็บแนมลูกเหมือนตอนท่านมีชีวิตอยู่เพราะจิตนิวรณ์ในภาพเก่าๆยังค้างคาอยู่ในใจจึงฝันเช่นนั้นแต่พระลูกได้สร้างองค์พระให้ท่านบุญนี้จึงทำให้ภาพเก่าๆเหล่านั้นหลุดไปลูกจะไม่ได้ฝันร้ายอย่างนั้นอีกจ้ะที่ลูกรักและผูกพันกับคุณพ่อมากเพราะในปัจจุบันคุณพ่อรักและเอ็นดูลูกตัวลูกน่ะเป็นพิเศษไอ้ดิตัวลูกก็เคยเป็นลูกท่านมาหลายชาติแล้วจ้ะปัจจุบันคุณพ่อได้เป็นภูมิเทวาในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งคุณแม่ไปเป็นยักษ์คุณพ่อเป็นภูมิเทวาได้รับบุญที่ลูกที่ไปให้ท่านมีความสุขดีแล้วก็ฝากขอบคุณลูกมาด้วยจ้ะพ่อแม่ทั้งสองของสามีตายแล้วก็ไปเกิดเป็นภูมิเทวาในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งตอนแรกๆก็มีสภาพไม่ดีนักแต่ภายหลังได้รับบุญที่ลูกอุทิศให้เสมอๆจึงมีสภาพดีขึ้นมากแล้วท่านดีใจและขอบคุณที่ตัวลูกส่งบุญไปให้ท่านทำให้ท่านมีสมบัติและอาหารทิพย์ที่ดีขึ้นประณีตขึ้นท่านได้ฝากความระลึกมาถึงลูกและสามีมาด้วยสามีของลูกเป็นมะเร็งที่อันดะเพราะในอดีตท่านเคยพยายามทำหมันสุนัขที่บ้านได้เชือกผูกอันดะของสุนัขไว้จนมันเน่าที่รักษาครั้งแรกไม่หายขาดเพราะวิบากกรรมที่ท่านทำเอาไว้หลายครั้งยังไม่หมดก็อาจจะส่งผลหยองเลยต่อไปในพบเบื้องหน้าอีกเราจะแนะนำให้แก้ไขหน่อยบุญอะไรบ้างอ่ะทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วก็อุทิศบุญให้ที่เราเคยมีดีเอาไว้โอ้คุมกำเนิดเหตุที่ลูกสาวมันตรงลูกมีนิสัยแข็งกร้าวมักเข้ากับตัวลูกไม่ได้เพราะลูกสาวเถียงแม่เพราะกรรมในปัจจุบันที่ตัวลูกเองก็เคยเถียงมารดาในชาตินี้เห็นไหมจ๊ะปลูกแอปเปิลก็เป็นแอปเปิลและในอดีตมีอยู่ชาติหนึ่งที่ตัวลูกเองเคยแข็งกร้าวใส่มารดาตนเองเสมอคล้ายๆกับลูกสาวในชาตินี้กรรมนี้จึงดึงดูดให้ลูกสาวคนโตที่ในอดีตชาติเคยเป็นเพื่อนบ้านที่เคยทะเลาะกันเป็นเพื่อนบ้านที่เคยทะเลาะกันเรื่องราวก็มีอยู่ว่าในชาติหนึ่งที่ตัวลูกและสามีได้เป็นสามีภรรยากันเหมือนในชาตินี้ได้คู่เดิมลูกสาวได้เกิดเป็นเพื่อนบ้านลูกสาวคนโตคนนี้ลูกสาวได้ชาตินั้นได้เกิดเป็นเพื่อนบ้านมีบ้านติดกันในช่วงแรกเขาคบหาช่วยเหลือสนิทสนมกันมากเริ่มต้นด้วยความเลิฟแต่มาภายหลังตัวลูกเองแหละกลับระแวงหึงหวงกลัวสามีจะไปชอบเพื่อนบ้านคนนี้นี่ละจ้ะจึงเริ่มนี่คำพูดเหน็บแนมจนทะเลาะกันเพื่อนบ้านเลยเด็กลูกสาวจึงชาตินั้นเลยโกรธหาเรื่องทะเลาะกับสามีลูกไปด้วยสามีของลูกในชาตินั้นคือคนเดียวชาตินี้แล้วก็ผูกโกรธจะมาข้ามชาติจ้ะสิ่งที่ลูกจะต้องทำคือให้ลูกอโหสิกรรมให้เขามันทำบุญให้เขาเขียนชื่อเขาใส่แล้ววิบากกรรมจะค่อยๆจางเบาบางลงจ้ะเพราะถ้ายังผูกโกรธอาจมีผลถึงชาติต่อไปได้ลูกสาวคนโตเธอเองก็จะได้รับผลกรรมเหมือนกับที่ทำกับพ่อแม่ไว้เมื่อเธอมีลูกก็จะถูกลูกทำชนี้บ้างถึงพ่อแม่ไม่ถือโทษให้โอ้โหสิกับเธอวิบากก็ลดลงบ้างแต่ไม่หมดนะเธอยังต้องได้รับผลของการกระทำต่อไปอีกหลายชาติถ้าเธอไปแต่งงานมีลูกก็จะเจออย่างนี้ลูกสาวคนเล็กเป็นคน

เรียบร้อยกำลังเริ่มก่อร่างสร้างตัวกับแฟนหนุ่มปีนี้ลูกควรทำหน้าที่ทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับเขาจะชวนเขาทำทานรักษาศีลสร้างบุญทุกๆบุญทีละเล็กทีละน้อยให้เขาค่อยๆคุ้นคือเราทำให้เขาก่อนแล้วให้เขาร่วมอธิษฐานจิตนะจ๊ะแล้วก็ชวนให้เขานั่งสมาธิภาวนาตัวเขาเองมีบุญกับหมู่คณะมาบ้างอยู่แล้วเดี๋ยวก็จะมาร่วมสร้างบุญกันอีกนะจ๊ะอุปกรรมที่ลูกจะมารับภาระของครอบครัวเดิมคือพี่น้องและครอบครัวใหม่คือสามีและลูกจนทำให้เป็นโรคเครียดทานอาหารไม่ได้เดิมได้แต่ไมโลละครึ่งแก้วนี่โฆษณาให้หลายครั้งแล้วนั่นเนี่ยเป็นเวลาครึ่งปีคือในอดีตลูกก็เคยมีนิสัยโยนภาระรับผิดชอบต่างๆเนี่ยให้กับพี่น้องคนอื่นทำให้พี่น้องคนอื่นเขาเครียดมากคล้ายๆกับตัวลูกในชาตินี้เลยโดนพี่ๆน้องๆโยนมามั่งแต่ว่าลูกมีบุญที่เคยทำกับหมู่คณะและในพุทธศาสนาเอาไว้จึงทำให้บุญช่วยลูกไว้ไม่ให้ฆ่าตัวตายและหายเครียดด้วยการสวดมนต์ไหว้พระประกอบกับลูกไม่มีวิบากกรรมฆ่าตัวตายเลยจ้ะลูกจะแก้ไขวิบากกรรมนี้โดยต้องทำหน้าที่กัลยาณมิตรมากๆคือไปชวนคนทำความดีสร้างบุญทุกๆบุญอธิษฐานให้ได้เกิดในครอบครัวที่ดีมีบุพการีพี่น้องที่สมบูรณ์เสมอบุญนี้ก็จะช่วยลูกไม่ประสบกับเหตุการณ์อย่างนี้อีกในชาติต่อไปจ้ะตอนที่ลูกสลบไปขณะที่เดินเล่นชายหาดกับเพื่อนช่วงแรกนะลูกพอมีสติอยู่บ้างจึงบอกเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่กับเพื่อนร่วมงานได้บอกโทรศัพท์ที่บ้านน่ะให้กับเพื่อนโรงงานได้แต่ภายหลังความจำช่วงนั้นเลื่อนไปจึงทำให้ลูกจำเหตุการณ์ไม่ได้จ้ะลูกเคยมาช่วยงานเป็นอาสาสมัครที่วัดหลายครั้งพอถึงวันอาทิตย์เห็นเจ้าหน้าที่วัดบางท่านที่งานติดพันหรือวางไม่ลงแต่ก็นั่งสมาธิหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือจอ DMC ที่ออฟฟิศภายในวัดการที่เอากายหยาบมานั่งสมาธิในสภาที่มหาปูชนียาร์กำลังคุมบุญให้อยู่กับการนั่งสมาธิฟังเสียงถ่ายทอดในออฟฟิศเพียงลำพังอย่างไหนจะได้บุญมากกว่ากันนั้นก็ต้องดูว่าถ้าหากใจเป็นสมาธิใจผูกกับมหาปูชนียาร์เหมือนกันนั่งที่สภาก็จะได้บุญมากกว่าเพราะใกล้แหล่งการคุมบุญแต่ถ้าอยู่ที่สภาใจไม่เป็นสมาธิใจไม่ได้ผูกกับมหาปูชนียาจารย์อยู่ที่ออฟฟิศใจเป็นสมาธิมากกว่าผูกกับมหาปูชนียาจารย์อยู่ที่ออฟฟิศก็จะได้บุญมากกว่าขึ้นอยู่กับผูกพันแค่ไหนใจเป็นสมาธิแค่ไหนแล้วจ้ะแต่ลูกและสามีรวมทั้งลูกสาวคนที่สองเคยสร้างบารมีมากระหม่อมคณะแบบกองเสบียงแต่เวลาจะทำบุญมักตัดสินใจช้าทำดีไม่ดีเนี่ยเพราะตัดสินใจช้านี่แหละจึงมาเจอกับหมู่คณะเมื่ออายุมากแล้วมาถึงช้าแล้วก็ไม่ได้อธิษฐานล้อมกรอบให้มาเจอหมู่คณะตั้งแต่ยังเยาว์วัยที่ไปเกิดต่างแดนเพราะลูกทั้งสองเคยตั้งใจว่าจะช่วยหมู่คณะเผยแผ่วิชาธรรมกายไปให้กว้างไกลเผยแผ่วิชาธรรมกายไม่ได้เป็นวิบากกรรมอะไรหรอกจ้ะให้ลูกทั้งสองใช้ความสามารถด้านภาษาจีนมาช่วยนำเอาวิธีปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายการทำวางครูวิยายไปสู่ภาษาจีนแล้วก็ทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับคนจีนทั่วโลกได้มาสนใจปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงพระธรรมกายภายในจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบุญมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้า

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: ปัญญาวะทะเนนะไสโยปัญญาแลประเสริฐกว่าสัตว์

สชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่104จากตอนที่แล้วมโหสถรับจดหมายข่าวจากมือของนางข้าหลวงก็ทราบว่าพระนางอุทุมพรเทวีทรงส่งข่าวมาเมื่อคลี่ออกอ่านก็ทราบเหตุการณ์โดยตลอดแต่ก็มิได้มีความวิตกกังวลใดๆได้ตรึกตรองเพื่อหาวิธีแก้ไขสถานการณ์อยู่ครู่หนึ่งจากนั้นจึงได้เข้านอนตามสบายในยามรุ่งสางของวันใหม่อาจารย์ทั้งสี่ต่างมารอมโหสถที่ช่องประตูพระราชวังด้วยความหวังว่าเช้าวันนี้เราจะฆ่ามโหสถให้ได้แต่รอจนกระทั่งเวลาสายก็ไม่เห็นแม้เงาของมโหสถบัณฑิตเมื่อเห็นว่าสายเกินไปแล้วจึงพากันเข้าเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชกราบทูลถึงเรื่องที่พวกตนมาซุ่มรอตั้งแต่เช้าแต่ก็ไม่เห็นมโหสถเลยเท้าเธอสดับคำนั้นแล้วก็ทรงนิ่งมือมองไปทางช่องพระแกลฝ่ายมโหสถบัณฑิตครั้นตื่นนอนแล้วก็สนานกายด้วยน้ำหอมประดับกายด้วยอาภรณ์เต็มยศหลังจากรับประทานอาหารเช้าจนอิ่มแล้วก็ได้สั่งกองพลโยธาที่ตนดูแลให้ช่วยกันจัดขบวนรถห้อมล้อมด้วยมหาชนชาวมิถิลาแล้วก็เคลื่อนขบวนรถเข้าสู่พระราชวังได้เห็นพระเจ้าวิเทหราชกำลังประทับยืนมองตนอยู่ที่สีหบัญชรก็สั่งให้พลโยธาน่ะหยุดขบวนรถแล้วค่อยๆก้าวลงจากรถลงมาหมอบถวายบังคมพระราชาด้วยอาการนอบน้อมแล้วก็ยืนอยู่ณที่นั้นพระเจ้าวิเทหราชทอดพระเนตรเห็นกิริยาอาการนอบน้อมของมโหสถบัณฑิตก็ทรงดำริในพระทัยว่านี่ถ้ามโหสถเนี่ยคิดทรยศต่อเราจริงๆที่ไหนล่ะจะทำความเคารพเราเพียงแค่มโหสถออกคำสั่งเท่านั้นกำลังพลที่ห้อมล้อมเขาอยู่นี่ก็พร้อมที่จะบุกเข้ามาจับเราได้ตลอดเวลาแต่นี่หาได้เป็นเช่นนั้นคงเป็นเพราะมโหสถยังมีความเคารพเทิดทูนเราอยู่เช่นเดิมนั่นเอง

ทรงพระดำริชะนี้แล้วก็มีรับสั่งให้เรียกมโหสถมาเฝ้าณที่ประทับมโหสถบัณฑิตทราบพระกระแสรับสั่งแล้วก็ตรงเข้าไปยังที่เฝ้ากราบถวายบังคมพระเจ้าวิเทหราชและพระนางอุทุมพรเทวีแล้วก็นั่งเหนืออาสนะอันสมควรแก่ตนโดยมีอาจารย์ทั้งสี่นั่งพร้อมหน้าอยู่ในที่นั้นด้วยลำดับนั้นพระเจ้าวิเทหราชทรงทำเหมือนไม่ได้ทรงทราบเหตุการณ์อะไรมาก่อนตรัสถามมโหสถก่อนว่าพ่อมโหสถเมื่อวานนี้น่ะทำไมเธอถึงกลับไปเสียก่อนล่ะแล้ววันนี้ก็เพิ่งจะมาถึงน่ะยายเธอถึงละเลยหน้าที่ของตนเสียล่ะมโหสถบัณฑิตก็กราบทูลตรงๆด้วยน้ำเสียงก้องกังวานว่าขอดีชะมหาราชเจ้าพระองค์ทรงเชื่อถือถ้อยคำให้ร้ายป้ายสีของอาจารย์ทั้งสี่ที่ทูลยุยงด้วยคำเท็จซึ่งไม่มีมูลไม่เพียงแต่ทรงหลงเชื่อเท่านั้นพระองค์ยังได้ทรงมอบหมายให้อาจารย์ทั้งสี่เนี่ยมาคอยลอบฆ่าข้าพระองค์อีกเพราะเหตุนี้แหละข้าพระพุทธองค์จึงไม่ได้มาตามเวลาเดิมพระพุทธเจ้าข้าพระเจ้าวิเทหราชทรงสดับดังนั้น

รู้สึกของพระองค์ไว้ได้แล้วตรัสถามด้วยพระสุรเสียงราบเรียบเป็นปกติว่าพ่อมโหสถผู้มีปัญญาทำไมเธอถึงกล่าวเช่นนั้นล่ะนี่เป็นเพราะเธอระแวงไปเองหรือมีใครบอกแก่เธอหรือมโหสถบัณฑิตก็ทูลตอบด้วยวาจาอาถรรพ์ว่าขอดีชะข้าพระบาทมิได้ระแวงไปเองอย่างแน่นอนพระพุทธเจ้าค่ะแต่เพราะเมื่อคืนนี้นะพระองค์ทรงนำเรื่องนี้ไปตรัสเล่าแก่บุคคลอื่นข้าพระบาทจึงได้ทราบความลับของพระองค์จนหมดสิ้นก็พระองค์ทรงเปิดเผยความลับนี้แก่ผู้ใดข้าพระบาทก็ได้ทราบความลับดังกล่าวนั้นจากผู้นั้นแหละพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชทรงสดับเช่นนั้นก็รู้สึกปราบแปลบในพระหทัยที่ความลับของพระองค์มารั่วไหลไปได้พระองค์จึงทรงใคร่ครวญว่าบุคคลอื่นที่มโหสถกล่าวถึงคงไม่ใช่ใครอื่นนอกเสียจากพระนางอุทุมพรพระอัครมเหสีของพระองค์เองที่บังอาจลอบส่งข่าวไปถึงมโหสถครั้นส่งแน่พระทัยเช่นนี้เท้าเธอก็ยิ่งทรงกลิ้วหนักเหลียวพระพักไปทางพระนางอุทุมพรเทวีผู้ตกเป็นจำเลยของพระองค์แล้วทรงจ้องเขม็งไปยังพระเนตรของพระนางด้วยสายพระเนตรดุดันราวกับจะเสวยเลือดเนื้อของพระนางซิให้ได้พระนางอุทุมพรทราบว่าเท้าเธอทรงพิโรธตนดังนั้นก็ทรงตกพระทัยกลัวมีพระทักซีดเผือดพระกายก็สั่นระลัวด้วยทรงพรั่นพรึงต่อพระราชอาญาเหมือนเช่นครั้งก่อนมโหสถบัณฑิตเห็นพระอาการของทั้งสองพระองค์แล้วก็รู้ว่าสถานการณ์ชักจะตึงเครียดหนักขึ้นจึงตัดสินใจกราบบังคมทูลพระเจ้าวิเทหราชว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพฝ่าพระบาทจะทรงกลิ้วพระแม่เจ้าทำไมข้อที่พระนางจะตรัสบอกแก่ข้าพระบาทหรือไม่นั้นไม่สำคัญ

งตรัสถามมโหสถว่าพ่อมโหสถที่เธอกล่าวว่าล่วงรู้ความลับของราชบัณฑิตทั้งสี่นั้นเป็นอย่างไรหรือยังไม่ทันที่มโหสถจะทูลตอบเท้าเธออาจารย์ทั้งสี่ซึ่งนั่งฟังอยู่ในที่นั้นต่างพากันสะดุ้งโหยงด้วยความหวาดวิตกและประหลาดใจระคนกันเธอจงบอกเรามาเถิดไม่ต้องเกรงกลัวใครหน้าไหนทั้งนั้นพระเจ้าวิเทหราชรับสั่งถามเป็นคำรบสองเหตุการณ์เริ่มกลับตลปัดจากที่มโหสถถูกอาจารย์ทั้งสี่ใส่ความว่าเป็นคนมีลับลมคมในกำลังคิดก่อการกบฏอยากจะเป็นพระราชาเสียเองจนถึงกับถูกสั่งลงอาญาให้ประหารชีวิตแต่เพียงชั่วข้ามคืนการก็กลับพลิกฟื้นหลังจากที่มโหสถได้ทราบข่าวจากพระนางอุทุมพรเทวีก็สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทียิ่งมาบัดนี้นะถ้าหากพระเจ้าวิเทหราชได้ทราบความลับของอาจารย์ทั้งสี่จากมโหสถแล้วใครกันแน่ที่จะเป็นฝ่ายถูกคำสั่งประหารเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป

0: ในสมัยพุทธกาลนามของนางสิริมาถูกจารึกไว้ในฐานะมหาอุบาสิกาผู้ถวายภัตตาหารอันเลิศด้วยความปราณีตและเคารพสงฆ์อย่างสูงสุดนางให้ความสำคัญที่สุดในการสั่งสมบุญด้วยการถวายภัตตาหารอันปราณีตแด่พุทธบุตรทุกวันไม่เคยขาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าการให้ทานคือรากฐานสำคัญแห่งความสุขและเป็นต้นทางแห่งความเจริญทั้งปวงในชีวิตขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตำนานมหาทานบารมีร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุและสามเณรณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงเพราะบุญคือเบื้องหลังของความสุขและความสำเร็จทั้งปวงรับชมถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารณหอฉันคุณยายวัดพระธรรมกายได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ได้ทาง GBN by DMC ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์
1: ผู้ใดบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ยังดำรงพระชนอยู่หรือว่าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วก็ตามถ้าหากว่าได้บูชาด้วยจิตอันเลื่อมใสผลแห่งบุญนั้นก็มีค่าเสมอกันขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีทอดพระป่าตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกเพื่อสถาปนาองค์พระเจดีย์สร้างสันติภาพโลกถวายเป็นพุทธบูชา

0: 2569ร่วมพิธีทอดผ้าป่าตั้งแต่เวลา 13:30 นและพิธีตอกเสาเข็มมงคลเวลา 15:30 ณทุดงคสถานลุ่มน้ำฝางตำบลแม่คะอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์0942642444
1: วันวิสาขบูรณะมีวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคูประเทศอินเดียมาตุภูมิแห่งพระพุทธศาสนาแสงประทีปแห่งศรัทธาได้สว่างขึ้นอีกครั้งท่ามกลางพุทธบริษัทชาวอินเดียและชาวไทยที่ต่างมุ่งหน้ามาด้วยดวงใจเดียวกันคือการน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

่อนวันงานจะมาถึงเสียงก้าวเท้าของคณะสงฆ์ไทยและอาสาสมัครชาวท้องถิ่นได้ดังขึ้นตามท้องถนนในเมืองน่าปูขณะที่ทุกท่านร่วมกันอัญเชิญองค์พระธรรมกายเคลื่อนผ่านสถานที่ต่างๆเพื่อเชิญชวนชาวเมืองให้มาร่วมงานวิสาขบูชาตลอดเส้นทางที่ขบวนเคลื่อนผ่านภาพแห่งความศรัทธาและบรรยากาศอันอบอุ่นปรากฏต่อสายตาผู้พบเห็นชาวบ้านชาวเมืองต่างพากันออกมารอต้อนรับพระภิกษุสงฆ์ด้วยความดีใจด้วยดวงใจที่เปี่ยมปีติและเปี่ยมศรัทธาดวงใจของผู้คนบนแผ่นดินอินเดียยังคงโน้มน้อมหาพระรัตนตรัยอยู่เสมอพระพุทธศาสนามิได้สูญหายไปจากมาตุภูมิหากแต่ยังคงอย่างรากลึกอยู่ในจิตใจของปวงชนรอเพียงแสงแห่งศรัทธาจะจุดประกายให้สว่างขึ้นอีกครั้ง

ความศักดิ์สิทธิ์ก็ค่อยๆปกคลุมทั่วพื้นที่จัดงานเมื่อคณะสงฆ์ทั้งไทยและอินเดียพร้อมด้วยสาธุชนนานาชาติได้พร้อมใจกันมารวมตัวณวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาปูรัฐมหาราชซึ่งถือเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาแห่งประเทศอินเดียโดยก่อนที่พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์จะเริ่มต้นขึ้นทุกท่านได้ร่วมกันบันทึกภาพประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญนี้ไว้ร่วมกันพิธีเริ่มต้นขึ้นอย่างสง่างามโดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อเมตตานันทะมหาเถโรประธานสงฆ์ฝ่ายอินเดียเป็นประธานจุดธูปเทียนนำบูชาพระรัตนตรัยในการนี้กัลยาณมิตรซานเจดีนาพาทิวเหรัญญิกสภาพุทธศาสนาแห่งอินเดียประจำเมืองนาปูประธานฝ่ายคารวาได้ขึ้นกล่าวเปิดงานเมื่อถึงช่วงเวลาอันเป็นมงคลประธานในพิธีได้กล่าวคำอาราธนาศีลด้วยความเคารพนอบน้อมก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้เมตตาให้ศีลเพื่อเป็นหลักแห่งการดำเนินชีวิตอันประเสริฐแก่สาธุชนผู้มาร่วมงานทุกท่านท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสงบสว่างและเปี่ยมไปด้วยศรัทธาในพระพุทธศาสนาจากนั้นพระกิตติพงษ์เหมวังโสเจ้าอาวาสวัดพุทธสันติวันธรรมชัยในฐานะประธานสงฆ์ฝ่ายไทยได้กล่าวต้อนรับและปฏิสันถารทักทายคณะเจ้าภาพรวมถึงสาธุชนผู้มาร่วมงานด้วยความยินดียิ่งยังความปลื้มปิติให้บังเกิดขึ้นในใจของผู้มาร่วมงานทุกคน

ท่ามกลางความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรมบนผืนแผ่นดินต้นกำเนิดพระพุทธศาสนาตัวแทนคณะสงฆ์ได้นำแขกผู้มีเกียรติและผู้มาร่วมงานทุกท่านน้อมระลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปิดโอกาสให้สาธุชนผู้มีศรัทธาได้ร่วมแสวงหาความสงบภายในด้วยการทำใจหยุดใจนิ่ง

ื่อดวงใจของทุกคนใสบริสุทธิ์ดีแล้วพระกิตติพงษ์เหมวังโสเจ้าอาวาสวัดพุทธสันติวันธรรมชัยได้เมตตานำทุกท่านกล่าวคำถวายประทีปเป็นพุทธบูชาก่อนที่ท่านประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะพระภิกษุสงฆ์จะจุดประทีปโคมเอกขึ้นเป็นปฐมฤกษ์ประหนึ่งจุดประกายแสงธรรมให้สว่างขึ้นอีกครั้งบนมาตุภูมิแห่งพระพุทธศาสนาจากนั้นคณะประธานบุญพิธีได้ร่วมกันจุดโคมเอกพิเศษสุดและส่งต่อความสว่างสวรรค์ไปยังโคมวิสาขประทีปของเหล่าสาธุชนที่มาร่วมงานอย่างหนึ่งแน่นเสียงเพลงแสงเทียนดังกังวานขึ้นพร้อมกับไฟแปรอักษรประการตาแสงแห่งความบริสุทธิ์ขยายไปทั่วลานบุญบนแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์ราวกับว่าแสงธรรมของพระบรมศาสดากำลังสว่างขึ้นอีกครั้งบนผืนแผ่นดินที่พระองค์เคยประทับ

ความงดงามของค่ำคืนนี้ยังไม่สิ้นสุดเมื่อขบวนเวียนประทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาได้ขันเคลื่อนขึ้นแสงจากโคมประทีปในมือคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันถักทองเป็นสายธารแห่งทองคำเคลื่อนตัวอย่างสง่างามเพื่อเวียนประทักษิณรอบพระอุโบสถน้อมบูชาพระรัตนตรัยด้วยดวงใจที่เปี่ยมด้วยมหาปีติท่ามกลางทำนองสวดธรรมจักร

ูตรอันศักดิ์สิทธิ์ที่หลอมรวมทุกดวงใจให้เป็นหนึ่งเดียวค่ำคืนวิสาขบูรณะมีแห่งแผ่นดินอินเดียมาตุภูมิของพระพุทธศาสนาได้กลับมาสว่างสวยเรียบรองประการตาด้วยแสงประทีปนับพันดวงแม้สายฝนจะโปรยปลายลงมาเป็นเพื่อนร่วมทางแต่ก็มิอาจดับไฟแห่งศรัทธาอันบริสุทธิ์ได้แม้แต่น้อยภาพแห่งความสามัคคีความศรัทธาและความบริสุทธิ์ใจอันงดงามเกิดพันนานี้จะสลักแน่นติดตาตรึงใจและเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ให้พุทธบริษัทสิ่งจากทั่วโลกได้พร้อมใจกันย่อยกพระพุทธศาสนาให้สูงเด่นเป็นหลักชัยและจุดประกายแสงแห่งสันติภาพที่แท้จริงให้บังเกิดขึ้นในใจของมนุษยชาติตราบนานเท่านั้น

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันอังคารที่23มิถุนายนพุทธศักราช2569กับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าเป็นคนซื่อตรงจะปรารถนาดีกับใครก็ให้ปรารถนาดีอย่างแท้จริงด้วยความจริงใจไม่ใช่แสร้งธรรมหรือมีมายาไม่มีเหลี่ยมไม่มีคูกับใครทั้งสิ้นอยากให้ทุกคนเขามีความสุขจริงๆให้อภัยก็ให้อภัยกันจริงๆเจอหน้าเขาก็พูดกับเขาก่อนได้ยิ้มแย้มแจ่มใสกับเขาก่อนได้นี่คือเมตตาธรรมที่จะต้องปลูกเข้ามาในใจของเราชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประจำปีพุทธศักราช2569โดยมีแกนนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศเดินทางมาเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ค่ะเมื่อเร็วๆนี้ชมรมพุทธศาสตร์สากลได้จัดค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนหรือ Smart Young Leader Camp ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประจำปีพุทธศักราช2569โดยผู้เข้าร่วมคือเยาวชนจากการคัดเลือกที่ได้รับรางวัลในโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้ารางวัลที่1ระดับประเทศระดับภาคและที่1ถึง20ระดับจังหวัดรวมทั้งประธานกฐินสำริดเด็กดีวีสตาร์จำนวน256คนจาก28โรงเรียนโดยน้องๆได้รับการประถมนิเทศจากพี่ๆชมรมพุทธศาสตร์ทั้งยังได้มีกิจกรรมแนะนำพี่เลี้ยงก่อนที่จะได้ร่วมกิจกรรม Walk Rally Activity Based Learning เพื่อสร้างความคุ้นเคยและส่ง

0: เสริมการทำงานเป็นทีมโดยเปิดโอกาสให้น้องๆแกนนำในแต่ละทีมได้ระดมสมองวางแผนกลยุทธ์และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกลุ่มซึ่งถือเป็นการจุดประกายทักษะการทำงานเป็นทีมและทดสอบปฏิภาณไหวพริบก่อนจะลงสู่ช่วงกิจกรรม Walk Rally ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงในฐานกิจกรรมความดีสากล5ประการเพื่อให้น้องๆได้ฝึกการเป็นทั้งผู้นำและผู้ตามที่ดีฝึกการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพรวมถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยความสามัคคีพร้อมกันนี้น้องๆยังได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์และฟังบรรยายพิเศษจากวิทยากรรับเชิญผู้มากด้วยความรู้ที่ได้นำเอาประสบการณ์ชีวิตมาถ่ายทอดให้น้องๆได้รับฟังเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตทั้งยังได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ณท่าน้ำสิริมงคลท่ามกลางทัศนียภาพที่ร่มรื่นและเงียบสงบเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธอันดีงามและเป็นการเติมพลังบุญพลังใจให้กับเยาวชนแกนนำส่วนในพิธีปิดโครงการได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กิติศักดิ์สักกะวโรเป็นประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทและข้อคิดในการดำเนินชีวิตแก่เยาวชนโดยท่านได้เน้นย้ำถึงบทบาทหน้าที่ของผู้นำว่าจะต้องเป็นผู้ที่กล้าคิดกล้าทำในสิ่งที่ดีงามและนำเอาความรู้ทักษะพร้อมทั้งศีลธรรมที่ได้ฝึกฝนจากค่ายแห่งนี้กลับไปทำหน้าที่เป็นแสงสว่างบ่มเพาะความดีสากลให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาและครอบครัวของตนเองต่อไปก่อนที่พระอาจารย์จะได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนโดยบรรยากาศในพิธีปิดเต็มไปด้วยความตื้นตันลืมปิติและรอยยิ้มแห่งความสำเร็จซึ่งผู้นำเยาวชนทุกคนที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้ต่างพร้อมที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมและเป็นต้นแบบเยาวชนคนเก่งและดีของสังคมไทยสืบไปค่ะ
1: ตอนแรกผมได้รับโอกาสในการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าระดับประเทศครับเลยรู้ว่ามันมีหลักธรรมที่เยาวชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายครับจากนั้นคุณครูที่โรงเรียนที่เป็นผู้ประสานงานจึงได้แนะนำให้ผมมาเข้าร่วมค่ายทางวีสตาร์นะครับซึ่งเป็นค่ายส่งเสริมเด็กและวัยเยาวชนนะครับเพื่อก้าวสู่ระดับโลกนะครับโดยจะฝึกทักษะทั้งการแสดงความคิดเห็นการมีส่วนร่วมการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นมากมายเลยครับความประทับใจที่ผมได้รับนั่นก็คือ1ก็คือเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองครับจากตอนที่ผมเป็นน้องค่ายจนมาถึงวันที่ผมเป็นสตาฟตอนแรกนะครับผมไม่ค่อยกล้าที่จะพูดกับใครพูดก็เสียงนิดๆน้อยๆไม่ค่อยกล้าแสดงออกจับไมค์ก็มือสั่นแล้วครับแต่ตอนนี้ผมมีความมั่นใจในการจับไมค์มากขึ้นมีการกล้าแสดงออกกล้าบอกที่จะคำสั่งแนะนำสถานที่แนะนำคนอื่นให้รู้จักได้มากขึ้นครับสำหรับผมเนี่ยมันมีตัวอย่างหลายคำสอนเลยครับที่พระอาจารย์หรือว่าวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเนี่ยให้ความรู้แต่ผมขอยกตัวอย่างนั่นก็คือความอ่อนน้อมถ่อมตนครับผมคิดว่าความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าใครมีจะสามารถเอาความรู้มาใส่ตัวเองได้เราไม่ได้คิดว่าตัวเองเก่งเราคิดแต่ว่าเราต้องการความรู้เพิ่มอีกความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดครับถ้าเราได้ความรู้มากขึ้นเรื่อยๆนี่ครับความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยจะเป็นเหมือนประตูทำให้เราได้ไปสู่ความรู้นั้นได้เร็วขึ้นครับ
2: พอหนูได้เข้ามานะคะหนูก็ได้รับประโยชน์อย่างมากค่ะทั้งเรื่องของหลักคำสอนและก็คำแนะนำจากพี่ๆซึ่งหนูก็จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดค่ะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมและก็โครงการนี้ขึ้นมาเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากๆค่ะทำให้เยาวชนและก็นักเรียนอย่างหนูนะคะได้มีโอกาสได้มาทำในสิ่งที่ไม่เคยทำและก็ได้รู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะทำในสิ่งที่หนูเคยกลัวค่ะหนูก็จะมีความกล้ามากยิ่งขึ้นโดยการนำคำสอนและก็คำแนะนำของพี่ๆมาแนะนำค่ะมาใช้ค่ะ
3: ค่ะสำหรับประโยชน์ของการเข้าค่ายครั้งนี้นะคะก็เป็นการฝึกภาวะความเป็นผู้นำนะคะให้กับลูกๆนักเรียนเพื่อเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็นำไปใช้ที่โรงเรียนไปต่อยอดให้กับน้องๆที่โรงเรียนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะได้เป็นแกนนำทำกิจกรรมต่างๆก็รู้สึกเขาจะมีความโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะคะที่ดีกว่าตอนอยู่ที่บ้านหรือว่าตอนอยู่โรงเรียนนะคะสามารถให้เขามีวิจารณญาณ นะคะในการเลือกใช้ชีวิตในแนวทางที่ดีนะคะจะได้ห่างไกลอบายมุขต่างๆและเพราะว่าในสังคมทุกวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะอยู่ลำบากนะคะทั้งยาเสพติดหรือการพนันต่างๆนะคะเมื่อเด็กๆมีโอกาสมาเข้าค่ายนะคะเขาก็จะมีภูมิคุ้มกันตรงนี้เพื่อที่จะมีวิจารณญาณในการใช้ชีวิตที่

0: นะคะในอนาคตก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไป
1: โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3จัดโครงการโรงเรียนพ่อแม่เสริมพลังครอบครัวเพื่อร่วมพัฒนาเด็กสู่การเป็นคนเก่งและดีผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะเมื่อวันเสาร์ที่20มิถุนายนที่ผ่านมาณอาคารศูนย์เรียนรู้ถงช้างเอราวัณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3ได้จัดโครงการโรงเรียนพ่อแม่ประจำปีงบประมาณ2569โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์ฮาร์ดดานายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3หัวหน้าส่วนราชการคณะครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองนักเรียนและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงในโอกาสนี้พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้เมตตามอบหมายให้พระครูภาวนาสุธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบรรยายธรรมและนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อเตรียมความพร้อมด้านจิตใจสร้างสติและความสงบโดยพระอาจารย์ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับบทบาทของครอบครัวในการเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเด็กโดยเน้นว่าพ่อแม่คือครูคนแรกของชีวิตการสร้างบรรยากาศแห่งความรักความเข้าใจการรับฟังและการเป็นแบบอย่างที่ดีในชีวิตประจำวันล้วนเป็นปัจจัยสำคัญในการหล่อหลอมเด็กให้เติบโตเป็นผู้ที่มีคุณภาพทั้งทางโลกและทางธรรมจากนั้นรองศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์ฮาร์ดดานายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3ได้พบปะผู้ปกครองพร้อมสะท้อนความเข้าใจในความรักความเสียสละและความตั้งใจของพ่อแม่ผู้ปกครองทุกท่านที่ทุ่มเททำงานหนักเพื่ออนาคตของบุตรหลานพร้อมยืนยันว่าองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3จะเดินหน้าพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านบุคลากรครูสถานที่เรียนรู้และการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยเพื่อให้เด็กได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีที่สุดพร้อมกันนี้ยังได้กล่าวถึงแนวคิดสำคัญของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3ว่าการศึกษาที่ดีไม่ควรมุ่งเพียงผลสำเร็จทางวิชาการแต่ต้องมุ่งพัฒนาเด็กให้เป็นคนเก่งคนดีและมีความสุขผ่านการปลูกฝังวินัยและการพัฒนาภายในโดยให้ความสำคัญกับการฝึกสติสัมปชัญญะและนิสัยพื้นฐาน5ประการได้แก่สะอาดมีระเบียบสุภาพตรงต่อเวลาและมีสมาธิตั้งมั่นเพื่อวางรากฐานสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคตในการนี้นางสาวอภิสราเกียรติอินในอำเภอคลองหลวงได้ให้เกียรติเดินทางมาพบปะและให้กำลังใจผู้ปกครองพร้อมกล่าวชื่นชมแนวทางการบริหารจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กอย่างรอบด้านและสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองในการร่วมกันพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างรอบด้านเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบ้านและโรงเรียนผ่านการรับฟังแนวทางการจัดการศึกษาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตลอดจนการสร้างความเข้าใจในการเลี้ยงดูเด็กให้สอดคล้องกับการพัฒนาตามช่วงวัยเพื่อให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพทั้งด้านความรู้คุณธรรมและความสุขในการดำเนินชีวิตค่ะนักธุรกิจชาวศรีลังกาได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีซึ่งเคยเดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายเมื่อ5ปีที่แล้วซึ่งมีความประทับใจเป็นอย่างมากค่ะเมื่อ5ปีก่อนนักธุรกิจชาวศรีลังกาท่านหนึ่งได้มีโอกาสมาเยือนวัดพระธรรมกายเป็นครั้งแรกในฐานะผู้ร่วมทัวร์แสวงบุญแม้จะรู้สึกประทับใจในความงดงามและบรรยากาศอันสงบของวัดแต่ด้วยเวลาที่จำกัดทำให้เขาได้สัมผัสสถานที่ต่างๆเพียงบางส่วนเท่านั้นก่อนเดินทางกลับเขาได้ตั้งใจว่าหากมีโอกาสกลับมาเมืองไทยอีกครั้งและวัดพระธรรมกายจะเป็นสถาน

0: ที่แรกที่ต้องกลับมาเยือนและในปีนี้เขาได้ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับตนเองซึ่งระหว่างการเดินทางมาประชุมธุรกิจที่ประเทศไทยก็ได้เลือกให้วัดพระธรรมกายเป็นจุดหมายแรกเพื่อเติมเต็มความสงบภายในใจและถือเป็นการเริ่มต้นภารกิจครั้งใหม่ด้วยความเป็นสิริมงคลในการมาเยือนครั้งนี้เขาได้ขอให้เจ้าหน้าที่พาชมวัดอย่างละเอียดเริ่มต้นด้วยการรับชมสื่อแนะนำวัดและประวัติความเป็นมาจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นำชมโบสถ์พระไตรปิฎกเมื่อก้าวเข้าสู่ภายในอาคารเขาเล่าว่ารู้สึกถึงความสงบและพลังแห่งความศรัทธาที่ไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้และรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ครั้งนี้มีโอกาสได้เข้ามาสัมผัสสถานที่แห่งนี้ด้วยตนเองเมื่อเดินทางมาถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์แห่งพระพุทธเจ้า1 ล้านพระองค์ยิ่งรู้สึกประทับใจมากกว่าครั้งแรกได้ตั้งใจรับฟังเรื่องราวและความหมายของสถานที่อย่างละเอียดพร้อมกล่าวว่าจากความรู้สึกภายในเขาสัมผัสได้ว่านี่คือสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์และได้ใช้เวลาสวดมนต์และอธิษฐานเพื่อครอบครัวและหน้าที่การงานและอีกหนึ่งช่วงเวลาที่สร้างความประทับใจอย่างยิ่งคือการได้เข้าร่วมนั่งสมาธิร่วมกับพระภิกษุและสาธุชนภายในมหาวิหารพระมงคลเทมุนีเป็นเวลากว่า1 ชั่วโมงเต็มท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสงบและศรัทธาภายหลังการปฏิบัติธรรมเขาได้แบ่งปันประสบการณ์ว่าตนเองฝึกสมาธิมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานโดยใช้วิธีกำหนดใจไว้บริเวณปากช่องจมูกทั้งสองข้างและรักษาความรู้สึกตัวไว้ณจุดนั้นอย่างสม่ำเสมอเมื่อถูกถามถึงประโยชน์ของการนั่งสมาธิเขากล่าวด้วยรอยยิ้มว่าสมาธิเป็นสิ่งที่เติมเต็มความสุขให้กับชีวิตในยามที่ต้องเผชิญกับปัญหาหรืออุปสรรคสมาธิช่วยให้ใจสงบไม่จมอยู่กับความทุกข์และสามารถใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้การสวดมนต์ควบคู่กับการนั่งสมาธิยังช่วยเสริมสร้างกำลังใจและพลังชีวิตทำให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงและสงบสุขสำหรับแขกท่านนี้การเดินทางในครั้งนี้มิใช่เพียงการกลับมาเยี่ยมชมวัดอีกครั้งแต่เป็นการกลับมาสัมผัสความสงบความศรัทธาและแรงบันดาลใจที่ยังคงอยู่ในใจไม่เสื่อมคลาย
1: เชิญร่วมงานมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีตักบาตรอาหารแห้งถวายแด่คณะสงฆ์จำนวน 1,102 รูปหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูปถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติ74พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และฟื้นฟูศีลธรรมโลกสืบทอดอายุพระพุทธศาสนารักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งรวมพลังส่งกำลังใจช่วยเหลือพี่น้องชาวพุทธและคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา6 นาฬิกาณถนนช่วยทุกขราชเริ่มจากวงเวียนหอนาฬิกาถึงสถานีดับเพลิงหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่06-1573-5111โปรดแต่งกายชุดขาวหรือเสื้อขาวเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธสุโขปุญญสักอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
0: ผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายคานากาวะประเทศญี่ปุ่นได้จัดพิธีทอดพระป่าฉลองชายครบรอบ22ปีและพิธีมุทิตาสการะสามเณรประเรียนธรรม7รูปค่ะภายในงานได้รับความเมตตาจากพระอนันต์ ตโมนุโทด็อกเตอร์เป็นประธานสงฆ์โดยพิธีกรรมงานบุญได้เริ่มขึ้นในเวลา10นาฬิกาคณะประธานบุญพิธีได้ถวายธูปเทียนแพและพานดอกไม้แด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรโนบุฮิโร่คล้ายกล่ำและกัลยาณมิตรโชคชัยคล้ายกล่ำนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรสมพรนันทวงศ์ดวงศรีนำกล่าวคำอธิษฐานจิตต่อมาเป็นพิธีกล่าวคำถวายปานะโดยมีกัลยาณมิตรแสงเดือนโอกาซาวาราและกัลยาณมิตรกันทิมาชิมามูระเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้สาธุชนทุกท่านก็ได้พร้อมใจกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะพระภิกษุและสามเณรกว่า15รูปในประเทศญี่ปุ่นและจากประเทศไทยที่มาเป็นเนื้อนาบุญในครั้งนี้นอกจากนี้ทุกท่านยังได้พร้อมใจการตัดเค้กเนื่องในวาระครบรอบ22ปีวัดพระธรรมกายคานากาวะก่อนที่จะได้พร้อมใจกันถวายพระทหารเพลแด่คณะสงฆ์ร่วมกันท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปิติพิธีกรรมภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีโดยคณะประธานและคณะเจ้าภาพได้อัญเชิญผ้าไตรเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นทุกท่านได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าสามัคคีฉลองชัยครบรอบ22ปีโดยมีกัลยาณมิตรโชคชัยคล้ายกรรมและกัลยาณมิตรสังวาลฉันทากรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าต่อมาเป็นพิธีกล่าวคำถวายข้ายานพาหนะโดยมีกัลยาณมิตรรวยเทพพลเยี่ยมและกัลยาณมิตรกันทิมาชิมามูระเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมโดยมีกัลยาณมิตรจิราพรคุเรหะและกัลยาณมิตรกันทิมาชิมามูระเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายสลากพัดโดยมีกัลยาณมิตรพันวิภาชิโมติและกัลยาณมิตรประนอมสุดะเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะประธานกองบุญต่างๆก็ได้น้อมถวายพานจตุปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนสาธุชนก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ค่ะจากนั้นทุกท่านได้รับฟังธรรมะเนื่องในวาระครบรอบ22ปีวัดพระธรรมกายคานากาวะตั้งแต่เริ่มสร้างวัดมาในปีแรกจนถึงในปัจจุบันเพื่อให้ทุกท่านได้นึกถึงบุญตลอด22ปีที่ผ่านมาต่อมาเป็นพิธีมุทิตาสการะสามเณรปเรียนธรรม7รูปและรับฟังสัมโมทนียกถาจากสามเณรปเรียนธรรมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการสร้างบารมีซึ่งสาธุชนได้ร่วมกันมุทิตาสการะเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้กำลังใจแก่ศาสนทายาทผู้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมจนสามารถสอบผ่านสามเณรปเรียนธรรมได้สำเร็จถือเป็นกำลังสำคัญในการปักหลักและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในอนาคตค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้เดินหน้าเผยแผ่ธรรมะสู่สากลด้วยการจัดคลาสเรียนพระพุทธศาสนาและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาประจำสัปดาห์เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้ร่วมกันศึกษาธรรมะเพื่อนำหลักคำสอนไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและเข้าถึงสันติสุขภายในผ่านการทำสมาธิค่ะวัดพระธรรมกายเท็กซัสได้จัดกิจกรรมคลาสพระพุทธศาสนาและคลาสสมาธิประจำสัปดาห์ขึ้นอีกครั้งท่ามกลางบรรยากาศที่สงบโดยมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายเท็กซัสจำนวน12ท่านและผู้เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์อีก12ท่านในโอกาสนี้พระอาจารย์ทิติพลยานคุโตได้เมตตาแสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อ The Wisdom Methodology หรือกระบวนการสร้างปัญญา4ขั้นตอนแห่งวิถีพุทธซึ่งเป็นสัปดาห์ที่5ของซีรีส์โดยพระอาจารย์ได้เปิดประเด็นด้วยคำถามที่ชวนคิดว่าเหตุใดยุคที่มนุษย์เข้าถึงข้อมูลความรู้ได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์จึงไม่ได้ทำให้เรามีปัญญา หรือมีความสุขมากขึ้นตามไปด้วยคำตอบคือมีช่องว่างมหาศาลระหว่างข้อมูลกับปัญญาการรู้ข้อเท็จจริงเป็นเพียงข้อมูลแต่ปัญญาคือการรู้ว่าจะนำข้อมูลนั้นไปใช้อย่างไรและลงมือทำจริงซึ่งพระอาจารย์ได้นำเสนอกระบวนการสร้างปัญญา4ขั้นตอนตามหลักพระพุทธศาสนาได้แก่ขั้นที่1หาครูที่ดีหรือสัปปุริสังเสวะการคบหาผู้รู้ที่เดินทางก่อนเราเพื่อช่วยย่นระยะเวลาในการเรียน

รู้แม้แต่ไอน์สไตน์เองก็เคยกล่าวว่าหากไม่ได้พบตำราเลขาคณิตของยูคลิดตั้งแต่วัยเด็กเขาคงไม่มีวันเป็นนักฟิสิกส์ทฤษฎีได้ขั้นที่สองฟังให้ชัดหรือสัทธรรมสวนะการฟังธรรมอย่างตั้งใจจับใจความให้แม่นยำไม่ใช่ฟังแบบครึ่งๆกลางๆเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่การปฏิบัติที่ผิดพลาดทั้งหมดขั้นที่สามไต่ตรองให้ลึกหรือโยนิโสมนสิการการตั้งคำถามว่าทำไมซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกระทั่งเห็นแก่นแท้ของสิ่งนั้นเปรียบเหมือนนักเรียนสามคนที่เห็นกองมูลช้างกองเดียวกันแต่คนที่ไต่ตรองลึกซึ้งกว่ากลับมองเห็นรายละเอียดที่คนอื่นมองไม่เห็นและขั้นที่สี่ลงมือปฏิบัติหรือธรรมานุธรรมะปฏิปติขั้นตอนที่สำคัญที่สุดแต่คนมักมองข้ามเพราะความรู้ที่ไม่ได้นำไปปฏิบัติก็ไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงดังคำสอนของพระอานนท์ว่าผู้ที่เรียนรู้มากแต่ไม่ปฏิบัติเปรียบเหมือนคนตาบอดที่ถือตะเกียงแสงสว่างมีอยู่แต่ตัวเองกลับมองไม่เห็นประโยชน์ใดๆเลยซึ่งทั้ง4ขั้นตอนไม่ใช่เส้นตรงแต่เป็นวงจรที่หมุนวนต่อเนื่องยิ่งฝึกฝนซ้ำมากเท่าไหร่ความเข้าใจก็ยิ่งลึกซึ้งขึ้นมากเท่านั้นทางด้านวัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันเสาร์เพื่อให้สาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้มาร่วมกันสั่งสมบุญผ่านการปฏิบัติธรรมและสั่งสมบุญบารมีค่ะบรรยากาศงานบุญจัดขึ้นท่ามกลางความเลื่อมใสศรัทธาอันเปี่ยมล้นโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาปการชัยปการาชโยได้นำสาธุชนรวมใจหยุดนิ่งกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์พร้อมทั้งแสดงพระธรรมเทศนาให้ข้อคิดในการนำหลักธรรมไปปรับใช้เพื่อสร้างความสุขในชีวิตประจำวันก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายกองบุญยารักษาโรคโดยมีกัลยาณมิตรเครือวันสแวกเกอร์และครอบครัวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายชิคาโกเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดมนต์บทชัยมงคลคาถาส่วนประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ท่ามกลางรอยยิ้มและความอิ่มอกอิ่มใจของผู้ร่วมงานทุกคนซึ่งการจัดงานบุญวันเสาร์ของวัดพระธรรมกายชิคาโกในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่ในการสั่งสมบุญบารมีเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์รวมใจที่ทำให้ชาวพุทธในต่างแดนได้มาพบปะแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆและร่วมกันสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ชุมชนไทยสืบไปค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดสกลนครอันดับที่2จังหวัดอ่างทองอันดับที่3จังหวัดยโสธรอันดับที่4จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่5จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่6จังหวัดลพบุรีอันดับที่7จังหวัดสิงห์บุรีอันดับที่8จังหวัดลำปางอันดับที่9จังหวัดอุดรธานีและอันดับที่10จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง5อันดับที่3นครหลวง6อันดับที่4นครหลวง17อันดับที่5นครหลวง9อันดับที่6นครหลวง16อันดับที่7นครหลวง12อันดับที่8นครหลวง10อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง2ค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวด 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbiterworld.com ค่ะ
ขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดพระป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นที่หน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าสุขขังปัปโปติปันดิโตทำงานอย่างฉลาดแยบคายผลย่อมสำเร็จสมหมายสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ตุถีสุขายาอิตรีตเรนะพอใจตามมียินดีตามได้นำสุขมาให้

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมจงบังเกิดมีแด่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทั่วโลกนะขอเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันนะที่อยู่ในห้องนี้แล้วก็ที่อยู่ทั่วโลกด้วยนะวันนี้ก็เป็นอีกวันนะที่เราจะได้มาฟังธรรมนะซึ่งเราก็ออกพรรษามาแล้ว260วันอีก36วันก็จะถึงวันเข้าพรรษาเนาะอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันเข้าพรรษาอีกแล้วนะก็จะเป็นพรรษาวิสุทธิ์ที่จะทำให้เราใจหยุดใจนิ่งนะช่วงเข้าพรรษาแม้ช่วงเวลาออกพรรษาเราก็ยังต้องสั่งสมบุญบารมีไปเรื่อยๆเนาะเนื่องจากเราเป็นนักสร้างบารมีนะก็ไม่หยุดที่จะสร้างบุญสร้างบารมีเนาะคำหนึ่งที่เราได้ยินบ่อยๆในพระพุทธศาสนาก็จะมีหลายๆคำเนาะเช่นคำว่าบุญกุศลบุญบาปการเวียนว่ายตายเกิดเกี่ยวกับกรรมหรือว่าวิบากแห่งกรรมอะไรเงี้ยซึ่งคำเหล่านี้ก็เป็นคำที่หลายๆท่านก็สงสัยนะว่ามันมีจริงหรือเปล่าหรือว่าแล้วมันมีผลกับชีวิตของเรายังไงเนาะตอนหลวงพี่อยู่มัธยมหนึ่งพี่ก็สงสัยเหมือนกันนะว่าบุญบาปมีจริงหรือเปล่าเนาะแล้วก็ทำไมชีวิตเราถึงเป็นอย่างนี้นะก็พยายามที่จะหาคำตอบว่าทำไมเราเกิดมาถึงเป็นแบบนี้หรือว่ามีวิถีชีวิตแบบนี้นะก็อาศัยช่วงเวลาพักเที่ยงนะช่วงนั้นก็อยู่ม.3ก็จะอาศัยเวลาช่วงนั้นแหละในการไปศึกษานะค้นคว้าห้องสมุดนะแล้วก็พยายามที่จะหาคำตอบว่าตกลงชีวิตของเราเนี่ยมันมีอะไรเป็นเบื้องหลังหรือเปล่าเนาะฉะนั้นหนังสือธรรมะอันหนึ่งที่รู้สึกว่าชอบมากๆเลยนะก็คือหนังสือที่เกี่ยวกับแบบว่าการระลึกชาติอะไรเงี้ยนะวิบากกรรมหรือว่าเกี่ยวกับนรกสวรรค์เนี่ยแบบว่าชอบมากแล้วก็ได้ไปอ่านหนังสือธรรมะก่อนหน้านี้ก็คืออ่านก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่หรอกเนื่องจากเป็นแบบว่าคำภาษาบาลีที่แปลมาเนาะแต่มีความรู้สึกว่าทุกครั้งที่อ่านมีความสุขทุกครั้งเลยแม้จะไม่เข้าใจในธรรมะแต่ก็รู้สึกมีความสุขตลอดมีคำว่าเช่นคำว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราก็อะไรนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายมันไม่ใช่ภาษาเราเนาะแต่เราก็อ่านอะอ่านเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่ามีความสุขสิ่งหนึ่งเรื่องหนึ่งที่แบบว่ารู้สึกชอบมากๆเลยก็คือเรื่องของการระลึกชาตินะเราก็อยากรู้ว่าการระลึกชาติเนี่ยมีจริงหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าเกิดการระลึกชาติมีจริงการเวียนว่ายตายเกิดก็น่าจะมีจริงผลของกรรมก็น่าจะมีจริงอะไรเงี้ยก็จะพยายามอ่านเรื่องพวกนี้เนาะวันนี้ก็เลยจะเอาเรื่องราวที่เกี่ยวกับการระลึกชาตินะของเด็กน้อยที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนี่แหละมาเล่าให้พวกเราฟังว่าเป็นเรื่องราวยังไงนะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังซึ่งก็เรื่องนี้ก็คือเรื่องที่หลวงพี่อ่านตอนอยู่ม.3นั่นแหละแล้วก็รู้สึกชอบนะแล้วก็มีหลายๆเรื่องเนาะเช่นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาพยายามที่จะ

ใครอยู่ที่ไหนนักเด็กๆหลายๆคนเนี่ยเมื่อนักวิทยาศาสตร์ถามเนี่ยก็สามารถที่จะบอกได้นะว่าตัวเองเนี่ยอยู่ที่ไหนเกิดอะไรเกิดที่ไหนแล้วก็มีวิถีชีวิตยังไงมีครอบครัวอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยทำอาชีพอะไรหลายๆคนก็ตอบได้นะแล้วก็วิทยาศาสตร์ก็สนุกเหมือนกันนะนี้มาดูว่าการระลึกชาติคืออะไรเนาะแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความลับเป็นของตัวเองนะแต่ละพบแต่ละชาติเราก็ไม่รู้ว่าเราเกิดอะไรบ้างนะแม้แต่เราเองเราก็ยังไม่รู้เลยว่าความลับของเราในชาติที่แล้วเนี่ยเราเกิดเป็นอะไรเนาะแต่ว่ามันมีแค่เอฟเฟกต์บางอย่างที่ส่งผลในชาตินี้เนาะทีนี้มาพูดถึงการระลึกชาติการระลึกชาติคืออะไรการระลึกชาติหมายถึงการที่นึกถึงประสบการณ์ที่การที่ระลึกถึงประสบการณ์หรือว่าเหตุการณ์ในอดีตชาติของตนได้เนาะแล้วก็สามารถถ่ายทอดเกี่ยวกับรายละเอียดตัวตนสถานที่แล้วก็วิถีชีวิตได้อย่างถูกต้องเนาะทำไมถึงพูดถึงการระลึกชาติเนาะในยุคนี้เราลองสังเกตนะว่าถ้าชีวิตของเราเนี่ยประสบกับความทุกข์อะไรสักอย่างคนในปัจจุบันจะทำไงก็หาหมอดูใช่ไหมบางคนก็พึ่งหมอดูแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยพิเศษกว่านั้นอีกหมอดูบางทีต้องจ่ายเงินใช่ไหมถาม AI วันนี้ดวงของหนูเป็นยังไงเอามีจริงๆแล้วคนก็เชื่อจริงๆแล้วบอกว่าแม่นด้วยนะมีอย่างนี้ด้วยนะก็เริ่มแบบว่าถาม AI วันนี้ควรใส่ชุดอะไรออกจากบ้านดีอะไรเงี้ยมี AI ตอบได้หมดนะนี่ปัจจุบันก็คือไม่ถามหมอดูละเริ่มถาม AI แล้วนะแต่หลายๆคนก็ยังเขาเรียกอะไรยังถามผู้วิเศษอยู่บางคนก็เจอบ้างไม่เจอบ้างแต่วันนี้ที่อยากเล่าเรื่องนี้เพราะว่าจะได้รู้ว่าวิธีความลับของเราอ่ะคนอื่นจะมารู้เนี่ยจริงๆมันเป็นไปได้ยากมากเลยวันนี้ก็จะยกเคสก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะบอกว่าแล้วทำยังไงเราถึงจะรู้ความลับนั้นได้ในทางพุทธศาสนาก็มีนะเดี๋ยวจะมาบอกพรุ่งนี้แต่วันนี้ก็จะยกเรื่องราวนี่แหละพอไปหาสายมูเตลูก็โดนหลอกลวงบ้างโดนอะไรบ้างเนาะแต่ว่าเนื่องจากเราเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันเราก็ต้องฟังไว้นะว่าจริงๆถ้าเกิดเรามีองค์ความรู้เกี่ยวกับการระลึกชาติแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้ไม่ถูกหลอกง่ายนะกลายเป็นว่าไปถาม AI แทนเลยนะก็ เกิดคำถามว่ามีคนระลึกชาติได้บ้างไหมเราก็สงสัยว่าแล้วมีคนระลึกชาติได้ไหมถ้าภพชาติมีกรรมมีผลแห่งวิบากมีเนี่ยและมีคนระลึกชาติได้ไหมก็มีปรากฏในคัมภีร์วิสุทธิมรรคเนาะว่ามีคนระลึกชาติได้ไหมแล้วก็ปรากฏในคัมภีร์วิสุทธิมรรคนะบอกว่ามีอยู่คนที่ระลึกชาติได้เนี่ยก็มีเดลถีหรือว่าพวกโยคีฤาษีที่ฝึกตนตามป่าเขาลำเนาไพรเนี่ยสามารถได้ระลึกชาติได้ถึง40มหากัปซึ่งก็ถือว่ายาวนานระดับหนึ่งมากขึ้นมาอีกก็จะเป็นพระสาวกปกติก็100ถึง 1,000 มหากัปถ้ามากยิ่งไปกว่านี้นั้นอีกก็จะเป็นพระอสิติมหาสาวกก็คือพระที่ได้รับการยกย่องต่างๆเนาะที่เป็นเอตทัคคะด้านต่างๆเนี่ยก็จะระลึกได้ชาติได้ถึง 100,000 มหากัปถ้ามากขึ้นมาอีกก็จะเป็นพระอัครสาวกเช่นพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเนี่ยก็สามารถระลึกชาติได้ถึง1อสงไขยบวกกับแสนมหากัปมากขึ้นมาอีกก็จะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า2อสงไขยกับแสนมหากัปนะมากที่สุดอินฟินิตี้ระลึกได้นับพบนับชาติไม่ถ้วนคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะแล้วก็สามารถระลึกชาติได้ทันทีต่อหน้าเลยถ้าจะนึกระลึกชาติใครนะอันนี้ก็เราทำให้เราเห็นว่าใครที่จะสามารถระลึกชาติได้นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะต้องฝึกตนแบบว่าบรรลุธรรมระดับหนึ่งนะถึงจะระลึกชาติได้นะวันนี้ก็เลยมีเคสของเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าเด็กชายชนัยชูมาลัยวงซึ่งเด็กชายคนนี้เนี่ยอายุเพียง3ขวบแต่สามารถระลึกชาติของตนเองได้แล้วก็เล่าให้กับยายของตัวเองฟังยายของตัวเองเมื่อได้ฟังก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะเด็ก3ขวบอ่ะก็คิดว่าหาว่าพูดอะไรเพ้อเจ้ออะไรอย่างเงี้ยนะก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งก็เลยเรื่องราวเนี่ยก็เริ่มต้นจากมีเป็นข่าวอยู่ช่วงนึงเนาะ
ช่วง

ปี2521ก็มีหนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าได้พบเด็กระลึกชาติรายใหม่อายุเพียง3ขวบหนียายออกจากบ้านไปหาครอบครัวเมื่อชาติที่แล้วอันนี้ก็เป็นข่าวเมื่อปี2521ซึ่งนางพรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นยายของเด็กคนนี้เนาะก็ได้เล่าให้กับผู้สื่อข่าวเนี่ยฟังว่าตัวเองเนี่ยรู้ว่าเด็กชายชะไนเนี่ยระลึกชาติได้เพราะว่าเด็กชายคนนี้ได้เล่าเรื่องชาติในชาติปางก่อนให้ฟังว่าตัวเองเนี่ยเคยเกิดเป็นครูแล้วจำชื่อได้ด้วยว่าชื่ออะไรชื่อบัวไข่สอนอยู่ที่โรงเรียนท่าบ่อจังหวัดพิจิตรแต่เดิมแล้วก็บอกได้ด้วยว่าพ่อชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรมีภรรยาชื่ออะไรมีลูกสาวกี่คนลูกชายกี่คนบอกได้หมดเลยนะครับอยู่มาวันหนึ่งเด็กชายคนนี้ก็ได้หนีออกจากบ้านแล้วก็เพื่อที่จะไปตามหาครอบครัวเดิมนะก็ขึ้นรถประจำทางไปเพื่อที่จะไปเยี่ยมครอบครัวภรรยาคนในอดีตชาตินะชื่อว่านางสวนซึ่งพอหนีไปยายก็รู้ยายก็เลยตามไปด้วยเดี๋ยวพาไปในขณะที่แบบว่าไปถึงตอกซอกซอยที่จะใกล้ถึงบ้านแล้วเนี่ยปรากฏว่าเด็กชายคนนี้เนี่ยสามารถชี้ทางไปบ้านในอดีต

ครอบครัวนะทีนี้เด็กคนนี้ก็ได้เล่าเหตุการณ์ว่าตัวเองเนี่ยได้ในตอนในเหตุการณ์วันที่ตัวเองตายเนี่ยบอกว่าในขณะนั้นเนี่ยภรรยาชาติเก่าที่ชื่อนางสวนเนี่ยได้ท้องลูกสาวคนเล็กใน3เดือนแล้วตัวเองก็เป็นครูเนาะก็ได้ขี่จักรยานเพื่อที่จะไปสอนหนังสือที่โรงเรียนปรากฏว่าในระหว่างทางเนี่ยก็ถูกคนร้ายที่ไม่รู้ว่าใครนะลอบยิงโดยยิงจากข้างหลังนะกระสุนเข้าตรงท้ายทอยนะปุ๊บแล้วก็ทะลุออกมาข้างหน้าเสียชีวิตนะนี่ก็เล่าได้เล่าให้กับครอบอดีตชาติฟังพ่อแม่ในอดีตชาติฟังแล้วก็พอเห็นแล้วก็ก้มลงกราบเนาะเห็นพ่อเห็นแม่ก็ก้มลงกราบแล้วก็บอกคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ในอดีตชาติว่าตอนนั้นท่านก็อายุประมาณ80ละแล้วก็กราบแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นครูเป็นลูกนะในอดีตชาติที่เป็นลูกที่เป็นครูชื่อบัวไข่เนาะซึ่งอยู่ที่โรงเรียนท่าบ่อนะแล้วที่สำคัญก็คือเด็กคนนี้สามารถบอกได้หมดเลยว่าเพื่อนครูที่อยู่ในโรงเรียนชื่ออะไรบ้างนะนี่ก็คือความแปลกประหลาดใจของครอบครัวในอดีตนะว่าทำไมเด็กคนนี้ถึงสามารถที่จะจำเรื่องราวทั้งหมดได้เนาะทีนี้ในจังหวะนั้นก็มีคนถามมาว่าแล้วตอนที่ถูกยิงอ่ะในวันนั้นอ่ะครูได้ทำอะไรหมายถึงว่าเด็กในอดีตชาติตอนนั้นได้ทำอะไรเนาะเด็กชายดนัยก็บอกว่าเช้าวันนั้นเนี่ยผมก็ซักผ้าก่อนแล้วก็ถอดผ้าที่ห้อยแล้วก็ถอดพระที่ห้อยคอไว้ที่โต๊ะเนาะแล้วก็ไปอาบน้ำกินข้าวแล้วก็ถีบจักรยานไปโรงเรียนเนาะก็เป็นกิจวัตรกิจกรรมธรรมดาของครูคนหนึ่งนะแต่ปรากฏว่าในระหว่างทางก็โดนถูกยิงบนถนนเนาะตอนที่ถูกยิงวิญญาณก็ได้ออกจากร่างแล้วก็ยังมองเห็นตัวเองนอนอยู่บนถนนขาก็สั่นลิกเลือดออกทางแผลนะแล้วก็ที่ถูกยิงเลือดที่ถูกยิงก็ไหลท่วมนะอันนี้เขาก็เล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดเราเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันคุ้นๆไหมคุ้นๆนะพอเสียชีวิตปุ๊บวิญญาณก็ออกจากร่างนะซึ่งหลวงพี่ก็มีประสบการณ์ตรงเนาะน้องชายหลวงพี่ก็โดนอุบัติเหตุรถชนเหมือนกันแล้วก็เข้า ICU ในจังหวะที่เข้า ICU เนาะน้องก็บอกว่าตัวน้องเนี่ยเหมือนออกมายืนอยู่ตรงข้างเตียงแล้วก็เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งเหตุการณ์ในวันนั้นที่จังหวะที่น้องโดนรถชนเนาะก็ใกล้กับวันที่12สิงหาพอดีเลยอะหลวงพี่ก็กำลังแบบว่ากำนับปัจจัยที่หยอดทุกวันวันละบาทเพื่อที่จะทำบุญที่หยอดถวายหลวงพ่อทุกวันทำกฐินทุกวันวันละบาทเนี่ยก็นั่งนับเพราะว่าแล้วก็ชวนเพื่อนๆเนี่ยทำบุญก็นั่งนับปัจจัยเป็นเหรียญนะเพราะเราหยอดทุกวันเราจะเอาเงินไปทำบุญแล้วแม่ก็โทรมาโยมแม่ก็โทรมาว่าเนี่ยน้องเข้า ICU เราก็อ๋อน้องเข้า ICU เหรอเราเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเราก็เอาใจจะหลดกลางเลยสัมมาหลังทั้งวันเลยเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงบ้างนะเราก็สัมมาหลังทั้งวันเลยแล้วเราก็วันนี้จะทำบุญก็ไม่เป็นไรก็วางสายกับโยมแม่น้องก็อยู่ใน ICU ไปเราก็เอาเงินไปทำบุญแล้วเผอิญว่าวันนั้นเขาก็มีปล่อยปลาไปปล่อยปลาด้วยปลาบึกตัวเบลเลอร์เลยแล้วก็ปล่อยกลับมาปุ๊บตอนเย็นก็มีจัดดอกไม้บูชาเจดีย์บอกจัดดอกไม้บูชาเจดีย์อะไรเงี้ยแล้วก็เอาบุญทั้งวันเอาใจแตกกลางทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยนะปรากฏว่าน้องก็ดีขึ้นนะแต่ว่าตอนแรกเขาจะส่งน้องเนี่ยไปเอาไปตัดขาที่อีกโรงพยาบาลหนึ่งหลวงพี่ก็ไม่เป็นไรเราก็เอาบุญแต่พอวันที่สองเนี่ยเราจะเริ่มแบบว่าเสียใจแล้วเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าน้องจะจากเราไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็เลยเคล็ดลับของเราเลยก็คือไปหาคุณยายที่หอฉันนะแล้วก็ไปนั่งเล่าให้คุณยายฟังยายครับน้องผมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เล่าให้คุณยายฟังซึ่งชอบเล่ามากเวลาทุกใจอะไรเนี่ยก็จะไปที่หอฉันคุณยายแล้วก็จะเล่าเรื่องที่ไม่สบายใจให้คุณยายฟังในจังหวะที่เล่าอยู่เสียงโทรศัพท์ก็เสียงธรรมจักรในโทรศัพท์มันก็ดังขึ้นอ๋อคุณยายให้สวดธรรมจักรแล้วก็เอาสวดธรรมจักรจับเอวเมสุตังแล้วก็สวดจนจบปรากฏว่าน้องก็
ขาก็ไม่ส่งโรงพยาบาล

บาลเขาก็ไม่ตัดขาดละเขาก็จะลองที่จะเอาน็อตอะเชื่อมแทนเชื่อมกระดูกแทนเออนี่เรื่องราวอัศจรรย์ใจซึ่งน้องก็เล่าเหมือนกันว่าตอนที่อยู่โรงพยาบาลก็วิญญาณก็ออกมาจากร่างเหมือนกันนี่ครับนี่ก็เป็นการเช็คอีกทีนึงว่าพอเด็กชายนี้รู้ว่าระลึกชาติแล้วใช่ไหมเขาก็ยังไม่เชื่อก็เลยเอาของมาให้เลือกว่าอันไหนที่เป็นของที่ตอนเป็นครูเนี่ยใช้ไหนลองหยิบมาสิเด็กก็แบบว่าตุบๆต่อมๆนะว่าเออจะหยิบถูกไหมนะแต่ว่าด้วยความที่ตัวเองก็เป็นของใช้ของตัวเองอ่ะก็หยิบถูกต้องนะก็หยิบเข็มขัดลูกนะเป็นเข็มขัดออกมาให้พ่อแม่ดูเนาะเข็มขัดลูกปืนเนาะแล้วก็มีเรื่องราวเล็กๆน้อยๆนิดนึงก็คือเมียเก่าเนาะในอดีตชาติภรรยาเก่าก็ถามว่าแล้วชาตินี้เนี่ยจะเจ้าชู้อีกไหมเพราะว่าในอดีตชาติเนี่ยเกิดเป็นครูเนี่ยเจ้าชู้แล้วเขาก็เล่าว่าตอนที่ออกจากร่างเสร็จปุ๊บวิญญาณก็ถูกบุรุษสองคนมาจับไปคุ้นไหมนักเรียนอนุบาลคุ้นนะมีบุรุษสองคนมาจับตัวไปแล้วก็เอาไปทันทรมานแก้ผ้าหมดเลยแล้วในจังหวะที่ทันทรมานเนี่ยเขาบอกว่าพอสิ้นสุดการทันทรมานก็สองคนนี้ก็ส่งให้มาเกิดก็เป็นเด็กชายชนัยนี่แหละภรรยาก็เลยถามว่าชาตินี้จะเจ้าชู้อีกไหมอันนี้บอกว่าเข็ดแล้วครับเพราะว่าชาติที่แล้วโดนล่อนจ้อนหมดเลยแล้วก็โดนทันทรมานแล้วก็ได้ไม่เกิดเป็นมนุษย์ก็บอกว่าเข็ดแล้วไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยซึ่งตอนหลังพอมาเข้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันเนาะเออใช่เลยอะหลวงพ่อพูดแบบว่าอัศจรรย์มากเลยอะนะแล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งก็คือได้ไปพบกับเพื่อนที่เป็นตำรวจเนาะแต่ว่าเด็ก3ขวบนะเด็ก3ขวบไปพบที่เป็นตำรวจแต่พูดว่าเฮ้ยนานสบายดีอยู่ไหมเออเป็นเรายังไงเอ้ยเด็กมาจากไหนเนี่ยมาทักอยู่ดีก็มาทักเราเนี่ยแล้วก็บอกว่าจำเราได้ไหมเราชื่อบัวไข่เพื่อนเก่าของนายไงที่เป็นตำรวจก็ไม่คิดว่าเด็ก3ขวบนี้จะเป็นเพื่อนของตนได้ไงก็เลยสอบถามเรื่องราวด้วยกันนะปรากฏว่าถามไปถามมาจริงๆด้วยก็เป็นเพื่อนกันนะก็ข้อมูลทุกอย่างก็ตรงกันหมดเลยนะทีนี้ก็มีภาพของเด็กนี่นี่ก็คือภาพจริงในปัจจุบันในชาติของเด็กชายชนัยนะซึ่งก็มีไปถ่ายมานะก็เป็นรอยแผลเป็นบริเวณท้ายทอยเนาะตรงที่บอกว่าเขาโดนยิงจากข้างหลังใช่ไหมครับนี่โดนยิงจากข้างหลังแล้วก็มาทะลุหน้าผากข้างหน้าเนี่ยในปัจจุบันก็มีรอยกระสุนอยู่นะก็คืออันนี้ก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นท้ายทอยเนาะแล้วก็ทะลุมาถึงข้างหน้านี่ก็เป็นภาพของเด็กชายชนัยจริงๆนะครับนี่ก็เขาก็ได้ถ่ายไว้เนาะงั้นพอได้อ่านเรื่องนี้หลวงพี่ก็เลยสงสัยเรื่องราวระลึกชาติก็น่าจะมีจริงนะหลังจากนั้นก็ได้ศึกษาเรื่อยๆอ่านมาเรื่อยๆนะแต่พอมาเข้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันนะโอ้เพียบเลยที่นี่คือแบบว่าแบบมีแบบว่าเหตุและผลเพียบเลยนะนี่นะครับก็เรื่องราวของระลึกชาติเด็กคนนี้ก็ถือว่ามันก็เป็นเรื่องของวิบากกรรมเนาะไม่รู้ว่าเราก็จะตายตอนไหนก็ไม่รู้นะมันครูนะอยู่ดีๆก็โดนยิงเนาะงั้นก็ฟังไว้เป็นข้อคิดเตือนใจว่าเรื่องราวระลึกชาติเนี่ยก็มีคนที่จะพยายามศึกษาอยู่เหมือนกันในปัจจุบันเนาะก็ฝากไว้เดี๋ยวเรามาฟังเพลง

ชีวิตก็เป็นแบบนี้นะมันก็เป็นไปตามวิบากแห่งกรรมที่เราได้ทำไว้นะทีนี้ในแง่ของวิทยาศาสตร์เขามีการศึกษาไหมเกี่ยวกับการตายเนาะจากเหตุการณ์ที่บอกว่าเด็กชายชนัยเนี่ยตอนเมื่ออดีตชาติที่แบบว่าถูกยิงตายแล้วก็วิญญาณได้ออกจากร่างเนี่ยในแง่ของวิทยาศาสตร์ก็มีนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก็พยายามที่จะศึกษาวิชาเรื่องนี้ศึกษาเรื่องนี้เหมือนกันนะเกี่ยวกับการตายแล้วรู้สึกยังไงนะเราอยากเป็นเคสให้เขาไหมว่าแบบว่าตายแล้วรู้สึกยังไงยังนะยังไม่อยากเป็นเคสนะฟังก่อนขอฟังก่อนนะก็คือก็จากการศึกษาที่บอกว่าโดยแพทย์เนาะก็ศึกษาคนที่แพทย์รับรองว่าตายแล้วแน่ๆนะก็คือไม่มีการหายใจแล้วแล้วก็หัวใจหยุดเต้นแล้วกระแสคลื่นสมองก็ไม่มีแล้วเนาะซึ่งภายหลังคนเหล่านี้ก็กลับฟื้นขึ้นมามีชีวิตอีกเนาะก็ได้เล่าเรื่องราวต่างๆแล้วก็เล่าเป็นเรื่องเป็นทิศทางเดียวกันว่าหลังจากตายแล้วเนี่ยก็วิญญาณได้ออกจากร่างไปนะทีนี้ก็มีการศึกษาเหมือนกันก็คือชีวิตการคำนึงถึงเรื่องชีวิตภายหลังความภายหลังจากการมีชีวิตอยู่เนี่ยก็มีการศึกษาถึง12ปีเลยเนาะแล้วก็จากการศึกษา

เนี่ยก็พบว่าหลายรายเนี่ยบอกว่าพอตอนที่เราตายแล้วเนี่ยวิญญาณก็ได้หลุดออกไปจากร่างนะแล้วก็บอกว่าได้เห็นร่างของตัวเองเนาะแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีแบบว่าได้ยินคนมาพูดแวดล้อมพูดจาใกล้ๆอะไรเงี้ยหรือว่าบางคนก็มาชวนไปอยู่ด้วยเนาะหรือว่าบางเคสก็ไปเจอที่ที่สวยงามอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็จากการศึกษา12ปีนะที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้นะครับแล้วก็มีการศึกษาอีกก็คือการศึกษาแบบอันนี้ก็คือมีได้สัมภาษณ์กับแพทย์เนาะที่เป็นหมอนะทั้งหมด877คนได้ซึ่งเป็นคนที่รักษาผู้ป่วยหนักเนาะที่กำลังจะสิ้นชีวิตแล้วเนาะโดยผู้ป่วยส่วนมากจะเล่าว่าตอนที่ใกล้จะตายอ่ะจะมีคนมารอรับเอาชีวิตไปนี่จากการสอบถามแพทย์800กว่าคนนะเขาก็สรุปมาว่ามีคน

มารอชีวิตเอาไปนะเรานักเรียนอนุบาลฝันในฝันจะให้มีคน2คนมารอรับหรือว่าจะมีบริวารมารอรับเอาบริวารนะขอแบบว่าคนหลายๆคนแต่งตัวสวยๆมีเทวรสมารอรับเอาอย่างนี้นะไม่เอาแบบว่า2คนนะรู้สึกเหงาๆเปลี่ยวๆใจนะขอแบบว่าสวยๆงามๆมีเทวรสมาอย่างเงี้ยเห็นอย่างนี้มันอยากไปหน่อยนะแต่ว่าเราก็ใช้ชีวิตให้คุ้มนะสร้างบารมีให้คุ้มยังไม่รีบนะช่วงนี้ยังไม่รีบก็อย่าเพิ่งมาเลยเนี่ยก็บอกเทวดาที่อยู่บนวิมานว่าอย่าเพิ่งมารอรับตอนนี้เรายังไม่รีบนะเรายังไม่รีบแต่ว่าถ้าเกิดถึงคราวนั้นก็ขอให้มาเยอะๆมาแบบประณีตนะด้วยผลแห่งบุญที่เราได้ทำนะอันนี้ก็นี่วิทยาศาสตร์ก็ศึกษาแล้วมีจริงๆก็คือมีคนมารอรับนะนั้นฟังมาทั้งหมดเราก็มาทบทวนเป้าหมายของเราหน่อยเนาะจากโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่เนาะคุณครูไม่ใหญ่บอกว่าในสังสารวัฏอันยาวไกลหาเบื้องต้นและที่สุดไม่ได้นี้ชีวิตทั้งหลายต่างเวียนว่ายตายเกิดกันมานับพบนับชาติไม่ถ้วนการเกิดมาแล้วได้อัตภาพความเป็นมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่ยากยากขนาดไหนเปรียบได้กับจำนวนเขาโคซึ่งก็มีน้อยนะส่วนสัตว์ในโลกที่พลัดไปในอบายภูมิมีมากมายเปรียบได้กับจำนวนขนโคนี่การเกิดเป็นมนุษย์ยากอย่างนี้แต่มนุษย์ที่เกิดมาแล้วได้รู้จักเป้าหมายที่แท้จริงของการเกิดมานั้นยากยิ่งกว่าลูกๆทุกคนโชคดีที่เกิดมาแล้วได้ทราบถึงเป้าหมายของการมีชีวิตว่าเราเกิดมาสร้างบารมีเกิดมาเพื่อปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงธรรมะภายในอันเป็นหนทางที่จะนำเราไปสู่จุดหมายปลายทางคือที่สุดแห่งธรรมนี่คุณครูไม่ใหญ่ก็ตอกย้ำเราว่าเราเกิดมาสร้างบารมีเลยนะนั้นคำถามที่หลวงพี่ก็สงสัยเหมือนกันก็ได้รับคำตอบที่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยานะว่าชีวิตของเราเนี่ยเกิดมาเพื่อสร้างบารมีสั่งสมบารมีให้ยิ่งขึ้นไปเนาะแล้ววิถีชีวิตของเราในภพหน้าหรือว่าภพต่อไปนะก็จะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นทีนี้เรามาดูบุคคล4จำพวกนะก็จำพวกแรกก็คือมืดมามืดไปมืดมามืดไปหมายความว่า เกิดมาแล้วเนี่ยเกิดในตระกูลที่ต่ำมีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติที่ด้อยเนาะบางคนเกิดมาพิการบางคนเกิดมามีโรคเยอะนะแต่การเกิดมาแล้วก็ยังประกอบสิ่งที่เป็นอกุศลเมื่อตายไปก็มืดไปก็คือไปสู่อบายภูมิมีสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายอะไรพวกนี้เป็นต้นอันนี้ก็จำพวกแรกคือมืดมาและมืดไปจำพวกที่สองแม้เกิดมาไม่บริบูรณ์ด้วยสิ่งต่างๆทั้งทางรูปสมบัติทรัพย์สมบัติทั้งทางตระกูลแต่สิ่งเหล่านั้นหาเป็นอุปสรรคต่อการสร้างบารมีไม่เกิดมาแล้วก็บำเพ็ญบุญทำสิ่งที่เป็นสุจริตทั้งทางกายทางวาจาทางใจหลังจากคนนั้นละโลกไปแล้วก็สว่างไปก็คือมีสวรรค์เป็นที่ไปหรือว่าบางทีก็ไปเกิดเป็นมนุษย์อีกนะครับอันนี้กลุ่มที่2ก็คือมืดมาสว่างไปกลุ่มที่3ก็คือสว่างมามืดไปคือเกิดมาแล้วมีสมบูรณ์ทุกอย่างเลยทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติทั้งเกิดในตระกูลสูงเนาะแต่หาได้ใช้สิ่งเหล่านั้นเพื่อประกอบกุศลไม่ประกอบทุจริตทั้งทางกายทางวาจาทางใจปรากฏว่าตอนละจากโลกไปก็มืดไปก็คือกลับไปสู่อบายภูมิเหมือนเดิมนี่อันที่4ดีที่สุดก็คือสว่างมาสว่างไปก็คือเกิดมาแล้วถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติเกิดในตระกูลสูงมีทรัพย์มากมายไม่มีโรคอะไรพวกนี้นะแบบว่าทุกอย่างดีหมดแล้วก็ใช้อุปกรณ์เหล่านั้นหรือว่าทรัพย์สมบัติที่เรามีหรือสิ่งที่เรามีเนี่ยประกอบสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลก็คือไม่ประมาทสั่งสมความดีให้ยิ่งขึ้นไปปรากฏสุดท้ายก็สว่างไปอันนี้ก็จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์นะงั้นบุคคล2จำพวกที่เราควรเป็นนะเราไม่รู้แหละว่าต้นทุนเราเป็นยังไงแต่ขอตอนจบตอนจบขอให้สว่างไปแล้วกลายเป็นบุคคลประเภทที่4ต่อไปก็จะ

สว่างมาสว่างไปสว่างมาสว่างไปทุกภพทุกชาติอย่างนี้ดีไหมดีนะสว่างมาสว่างไปหรือว่าโอ้สบายเกินโยมขอแบบว่ามืดสักชาติหนึ่งเอาไหมไม่เอานะพี่ก็ไม่เอาเหมือนกันตอนนี้ก็อยากจะสว่างมาสว่างไปสว่างมาสว่างไปทุกภพทุกชาติเลยนะทีนี้ในเรื่องราวอดีตชาติเราไม่รู้หรอกว่าอดีตชาติของเราหรือว่าความลับในชีวิตของเราเราได้ประสบพบเจอกับอะไรมาบ้างนั้นเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับมันนี่มีโอวาทคุณยายครั้งหนึ่งหลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่ของเราก็ได้ยินคุณยายเนี่ยใช้คำว่าลึกชาติในปัจจุบันอยู่เรื่อยๆนะหลายคนก็ไม่เข้าใจว่าระลึกชาติในปัจจุบันเนี่ยคืออะไรปกติได้ยินแค่ระลึกชาติในอดีตเนาะบางคนแบบว่าทุกข์ใจจังเลยตกตรงอดีตทำอะไรมามัวแต่ทุกข์ใจอยู่อย่างนั้นนะแต่หลวงพ่อก็ได้ถามคุณยายนะว่าระลึกชาติในปัจจุบันเนี่ยคืออะไรนะเป็นอย่างไรคุณยายก็เมตตาตอบนะว่าอ้าวก็ลองดูสิตั้งแต่เราเกิดมาจำความได้เนี่ยเลื่อยมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรามีข้อบกพร่องอะไรบ้างทั้งทางกายทางวาจาทางใจครอบครัวแล้วก็สิ่งรอบตัวอะไรสารพัดเนี่ยถ้ามีข้อบกพร่องอะไรเราก็สร้างบุญให้เยอะๆแล้วก็อธิษฐานจิตล้อมคอกนั้นวิธีที่จะสว่างมาสว่างไปนี่แหละเริ่มชาตินี้ก็ได้ก็คือลองสังเกตสิว่าเราบกพร่องอะไรนะทางกายถ้ายังเจ็บป่วยก็ให้รักษาศีลแต่ถ้าชาตินี้สุขภาพแข็งแรงแล้วเราก็รักษาศีลไปอีกให้แข็งแรงข้ามภพข้ามชาติไปเลยอย่างนี้นะหรือว่าทางวาจาทางใจอะไรเงี้ยเรามีสติปัญญาอยู่แล้วชาตินี้เราก็สั่งสมให้มันยิ่งขึ้นไปอีกชาติหน้าก็จะเป็นผู้ที่มีสติปัญญายิ่งขึ้นไปอีกเราลองสังเกตตัวเรานะว่าเราขาดตกบกพร่องอะไรแล้วเราก็สั่งสมสิ่งเหล่านั้นไปเรื่อยๆเนาะแล้วถ้าสิ่งที่บกพร่องล่ะแล้วเราจะแก้ไงก็ต้องบอกว่าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาบอกหมดแล้วดังนั้นเข้ามาฟังบ่อยๆนะแล้วก็เราจะรู้เหตุว่าเกิดเพราะอะไรแล้วเราจะแก้ยังไงอยู่ในโรงเรียนหมดแล้วนะนี่ก็ขอให้ภพชาติต่อไปของเราก็เป็นผู้ที่สว่างมาสว่างไปทุกภพทุกชาติด้วยการสั่งสมบุญให้เยอะๆแล้วก็อธิษฐานจิตล้อมคอกนะ

0: จากนี้ไปก็ขอเรียนเชิญนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกนะติดตามรับชมทบทวนโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่นะโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาตอนพระมหาเถระพระมหารวมใจคว้าปอทอ9ถวายหลวงพ่อ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ตั้งใจอยู่นิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ครับ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me boy
1: I love you หลาย
2: เชิญรับชม

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
2: พักกลางทางที่
3: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
3: สร้างสมบุญทุกบุ
2: ญไม่ให้ตกบุญเลย
3: แม้แต่เพียงบุญเดียว
2: ไปจนกระทั่ง
3: หมดอายุขัย
2: เพื่อที่ว่าบุญนี
3: ้
2: ที่จะทำให้เธอมี
3: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
2: ได้ดีกว่าชาตินี
3: ้มากมายนะ
2: เช่นอุดมไปด้วย
3: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
2: เหมือน
3: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
2: ไปทุกภพทุกชาติ
3: รากระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
2: เพราะฉะนั้นว่ายังไรก็จะต้อง
3: ว่าตามการทำ
2: เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์ปัญจา
3: 0 7 2ไม่มีมันมีมานีไม่มีมันมีมานีไม่มีมันมีมานี
2: จงรวย
3: สาธุ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: จงรวย
3: สาธุ

0: เดี๋ยวเรามาว่าคาถาที่ร้อยกว่าเศรษฐีกันนะจ๊ะ
1: ค
0: ือคาถาส่วนถีจ้ะ
1: 072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม
0: ่
1: ให้ก็ให้ให
0: ้ทำอย่างนี้เลยนะจ๊ะเราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
1: สาธุ
0: เพราะว่าเราจะเป็นส่วนถี
1: สาธุ
0: รวยไปทุกชาติเลยจ้า
1: สาธ
0: ุขอให้พระทุกรูปบวชกันให้ได้ทุกกายนะจ๊ะ
1: สาธ
0: ุแล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกกายทุกคนเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้า

0: วันนี้มีพระมหาโบสถ์ที่ชีวิตเข้าโรงเรียนทั้งหมดกี่รูปจ๊ะ
1: 90รูประ
0: บบมาแล้วนะจ๊ะเราต้องดูพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นแบบคือศึกษาพุทธประวัติแล้วก็ดูนะจ๊ะว่าพระองค์อุทิศชีวิตไหมนี่นะจ๊ะท่านทำยังไงเนี่ยแล้วพระองค์ท่านอุทิศชีวิตไหม
1: อุทิศ
0: ทางที่พระองค์ก็มีฤทธิ์มากเขาเดินอากาศได้มีตาทิพย์มีหูทิพย์มีญาณทัศนะอย่างเรื่องต่างครบถ้วนแล้วยังอุทิศชีวิตเพื่อพระศาสนาเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเดินตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะจ๊ะเราต้องถามตัวเราเองนะจ๊ะว่าเราเหาะได้หรือยัง
1: ยัง
0: ทำไมอ่ะ
1: เหาะไม่ได
0: ้มีตาทิพย์หูทิพย์หรือยัง
1: ยัง
0: ทำไมอ่ะ
1: ยังทำไม่ได้
0: ถ้ายังก็บวชกันต่อไป
1: จ้า
0: จมูกทิพย์จะได้กลิ่นสีกลิ่นธรรมเรามีหรือยังจ๊ะ
1: มีครับ
0: มีก็ดมไว้ต่อถ้ายังก็บวชกันต่อนะจ๊ะ
1: จ้าถูกครับ
0: แล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านมีกี่พระองค์เหรอมีนับพระองค์ไม่ถ้วนเลยนี่ดังนั้นเราต้องศึกษาท่านให้รู้จักทุกพระองค์ที่ต้องนี้สิเนอะให้รู้จักทุกพระองค์ต้องไปดูความเป็นมาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พระองค์ว่าเป็นอย่างไรอาหารหันต์เป็นอย่างไรพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นอย่างไ
1: ร
0: แต่แล้วพระองค์สร้างบารมีกันมาอย่างไรไปดูกันเองแล้วกันมีแต่เรามีข้อสรุปมาให้ดูก็ละไม้คล้ายอย่างนี้อะไรอย่างนี้มีเรื่องน่าเรียนรู้มากมายแค่เรื่องของเราเองเราก็ยังไม่รู้หมดเลยเรารู้จักตัวเราเองยังจ๊ะ
1: ยังเลย
0: ขณะเราไปยืนส่องกระจกเนี่ยรู้ไหมเราเป็นใคร
1: ไม่รู
0: ้ก็พอรู้บ้างเออมาจากไหนมาจากไหนก็ไม่รู้มาจากท้องบิดามารดาเนาะมาทำไมความหมายของชีวิตเราคืออะไรอันนี้เราต้องรู้นะความหมายชีวิตของเราคืออะไรแล้วเราจะไปสู่ความหมาย

0: นั้นได้อย่างไรก่อนจะมาเกิดในชาตินี้เป็นอย่างไรและก่อนชาติโน้นเป็นไงนี่ง่ายๆแค่นี้ไปศึกษาดูนี่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นการระลึกชาติจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้แล้วก็ไประลึกให้ได้เนี่ยชาติที่แล้วอย่าว่าแต่ชาติแล้วชาตินี้ยังไม่ค่อยนึกยังไม่ค่อยจะได้เนี่ยเมื่อวานทำอะไรมาเนี่ยปีที่แล้วล่ะหือสิบปีที่แล้วอ่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องสาวจ้ะสาวไปเรื่อยๆแต่ไม่ใช่ไปหาสาวเรื่อย
1: ๆสาวเรื่องราว
0: สาวเรื่องราวไปถึงต้นเหตุแห่งชีวิตแหมเปิดช่องไม่ได้นะจะได้รู้เรื่องตัวเองไม่ใช่โมแต่อยากรู้เรื่องชาวบ้านนี่จะนี่เลยสำคัญนะเรื่องตัวเราเองเราต้องรู้เราคือใครมาจากไหนมาทำไมในสังสารวัฏเราเคยเกิดเป็นอะไรบ้างทำไมต้องเกิดเป็นอย่างนั้นนะนี่สำคัญนะแล้วเป้าหมายจริงเราเกิดมาเพื่ออะไรทำไมเราไม่ถึงเป้าหมายสักทีถึงยัง
1: ย
0: ังแล้วเรารู้ไหมเป้าหมายมันอยู่ไหนมัวแต่โอ้โหอยู่เนี่ย
1: อยากรู้
0: ก็ต้องไปดูเอาเรื่องสำคัญเลยที่เราจะต้องสาวไปให้เจอเราคือใครมาจากไหนมาทำไมตั้งแต่เมื่อไรเป้าหมายของเราอะไรเนี่ยเนี่ยไม่รู้ไม่ได้นะตัวเราเองในชีวิตในสังสารวัฏไม่รู้เรื่องตัวเองนี่อัตตรออ
1: ันตราย
0: ไม่ใช่เอาแต่รวยอย่างเดียวต้องมันอันตรายนี่นะเมื่อรู้เรื่องตัวเองแล้วก็ต้องไปดูเรื่องการตายการเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายไปศึกษาผ่านจุตูปปาฏิยานแต่ว่าทำไมบางคนยังไปดีบางคนยังไปลำบากแต่ว่าทุกคนก็ต้องไปที่ไหนอ่ะ
1: ไปด
0: ีไปที่ไหนดีนี่เนาะเราจะไปแค่สุคติอย่างเดียวไม่พอต้องไปสุคโตด้วยนี่สุคโตเราต้องถามพระมหาดูนี่นี่จ้ะโลภทำให้หมดเวลาหยุดนิ่งเพราะมัวแต่อยากได้ของคนอื่นเนาะโลภะมันเกิดขึ้นนี่จ้ะแทนที่จะเอาเวลาไปทำหยุดนิ่งก็เอาไปทำเรื่องโลภะคือมัวแต่อยากได้ของคนอื่นเขาอ่ะนี่จ้ะโกรธะเหมือนกันโกรธเนี่ยทำให้ร้อนอกร้อนใจถ้าร้อนใจมันก็ไม่เย็นไม่เย็นก็ไม่หยุดไม่หยุดพุทธะก็ไม่เกิดไม่เกิดชีวิตมาเสด็จเรื่องราวเสด็จแล้วก็ไม่รู้เรื่องนี่จ้ะส่วนหลงเนี่ยหนักเลยนะจ๊ะนี่จ้ะหลงผิดหลงทางหรืออย่างน้อยก็หลงลืมเป้าหมายของชีวิตเนี่ยแทนที่จะไปนิพพานก็ไปทางอื่นนี่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นต้องถามตัวเราเองว่าทางที่เราจะไปเนี่ยเราจะไปไหนกันเนี่ยเราจะไปยังไงเนี่ยทำไงถึงจะได้ไปเนี่ยเราจะไปเมื่อไหร่เนี่ยเพราะฉะนั้นไม่อยากหลงยาวก็ต้องหยุดนี่หลวงปู่ท่านสรุปไว้ท่านสักหน่อยหยุดเป็น
1: ตัวสำเร็จ
0: นี่นะจ๊ะพอหยุดแล้วความสว่างก็เกิดความสว่างเกิดพุทธผู้รู้ก็เกิดคือท่านมีอยู่แล้วแต่เราไปเห็นนี่นะพุทธผู้รู้ผู้เกิดท่านอยู่ตรงไหนเมื่อท่านเกิดความรู้แจ้งก็เกิดเพราะท่านเห็นแจ้งด้วยนี่เนาะถ้าไม่หยุดก็ไม่สว่างไม่สว่างก็มืดมืดก็ไม่เห็นทางไม่เห็นทางก็หลงทางนี่จ้ะยันหน้าที่ของลูกมหาอุทิศชีวิตทุกองค์ก็ง่ายนิดเดียวนี่ไม่ใช่อุทิศชีวิตธรรมดานะจ๊ะมหาอุทิศเลยจ้ะคือมหาอุทิศชีวิตนี่ไม่ใช่อุทิศชีวิตธรรมดา

0: นี่ระดับมหาอุทิศมันยิ่งใหญ่กว่าอุทิศชีวิตธรรมดาพี่จ๊ะให้เอาใจกลับมาไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดหยุดนิ่งให้ได้อยู่กับพระในตัวให้ได้ทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นทั้งนั่งนอนยืนเดินนี่นะกินขบฉันลิ้มรสหยุดนิ่งอะไรต่างๆก็ว่าไปทำกิจอะไรก็ต้องหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ใจให้ได้ตลอดเวลาอย่างสบายสบายนี่จ้ะคือหน้าที่ของลูกพระทั้งหลายโดยเฉพาะลูกมหาอุทิศชีวิตนี่เนาะต้องอยู่กับตัวเนี่ยอยู่กับพระในตัวเพราะถ้าไม่อยู่กับพระในตัวก็จะไปอยู่กับอย่างอื่นนั่นแหละพอหยุดนิ่งดีแล้วก็จะได้ศึกษาชีวิตศึกษาธรรมะศึกษาเรื่องตัวเองไปเรื่อยๆนี่จ้ะเราต้องให้รู้จักตัวเองว่าตอนนี้เรายังไม่รู้จักตัวเองเลยนี่เกี่ยวกับเรื่องตัวเราอย่างน้อยก็ไปเดินตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลวงปู่คุณยายและหมู่นะดูว่าท่านทำอย่างไรท่านจะไปที่ไหนเราก็จะได้ไปที่นั่นได้หลวงปู่คุณยายกับทีมเนี่ยจะไปที่สุดแห่งธรรมกันเราก็จะต้อง
1: ไปที่สุดแห่งธรรม
0: หยุด

0: ากแล้วหรือว่าที่ตรงไหนที่เป็นบรมสุขอยู่ตรงไหนนี่นะแล้ววิธีการที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราก็มีอยู่แล้วเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมตรงนี
1: ้
0: ถ่ายทอดสั่งสอนเรื่อยมาตลอดเลยนี่เนี่ยจะแล้วก็สรุปด้วยว่าสถานที่เป็นบรมสุขจริงๆก็คือพระนิพพานเนี่ยพระเจ้านิพพานอะไรนะนิพพานนังปรมังสุขนิพพานเป็นบรมสุขนี่จ้ะแต่วันนี้เรามาฟังเรื่องนี้ดีกว่าความในใจของพระมหาบวชอุทิศชีวิตตอนธรรมชโย
1: สา
0: คือบวชแล้วจะมีฉายาอย่างนี้

0: ฉายาธรรมะและ
1: ชะโย
0: นี่ไม่ติดกันนะธรรมะและชะโย
1: ครับ
0: นี่จ้ะเดี๋ยวเรามาฟังความในใจเลยเนี่ยคือควักใจมาพูดกันเลย
1: ครับ

0: ครับนมัสการหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับพวกกับผมพระมหาบุตรที่ชีวิตพวกเราครับว่ากันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเติบโตมาพร้อมกันสร้างบารมีมาด้วยกันแล้วก็ชวนกันมาบวชสามเณรหน่อแก้วรุ่นหนึ่งพร้อมกันทั้งสี่รูปนี่แปลว่าคุ้นเคยข้ามชาติกันมาแล้วเนี่ยนี่เนอะเรียกได้ว่ารู้จักกันมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กตัวเล็กๆนี่นะจ๊ะผ่านทั้งวันที่หัวเราะวันที่เหนื่อยก็มีวันที่โดนฝึกก็มีวันที่ต้องให้กำลังใจกันมาก็มีอย่างนี้มาตลอดเลยนี่นะแล้วพ่อครับรุ่นกับพ่อผมเป็นรุ่นที่ต้องเจอกับวิกฤตโรคระบาดโหราคาถูกราคาถูกนะครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของโลกพอดีกับช่วงที่กำลังจะบวชอุทิศชีวิตทางการก็มีมาตรการห้ามจัดกิจกรรมรวมคนเกิน5คนจากเดิมที่ตั้งใจจะบวชในวันวิสาขบูชาทุกอย่างก็ต้องหยุดชะงักลงอย่างกระทันหันตอนนั้นไม่รู้เลยครับว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรจะได้บวชเมื่อไรจะได้บวชหรือไม่แต่สิ่งหนึ่งที่พวกเราไม่เคยเปลี่ยน คือความตั้งใจที่จะบวชที่ชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนา
1: สาธุ
0: สาธุ
1: สาธ
0: ุท่านพระอาจารย์ก็ถามพวกผมถึง3ครั้งว่าจะบวชปีนี้ไหมพวกผมก็ตอบทั้ง3ครั้งว่าบวชครับแม้อุปสรรคจะมากสักเพียงไรก็ไม่สามารถทำความสั่นไหวมาสู่หัวใจของนักรบหลวงพ่อได้ครับ
1: สาธ
0: ุนี่แหละผู้ชนะอย่างแท้จริงสมกับฉายาว่าชะโยนี่นะที่หลวงพ่อมอบให้เลยอาจารย์นี่จ้ะ

หลวงพ่อครับแต่พวกผมก็มีความสุขลึกๆในใจแม้มองไม่เห็นใครแต่ก็มั่นใจว่าหลวงพ่อมองเห็นลูกเสมอ

0: พระบุญบวชในครั้งนี้มุ่งถวายบูชาธรรมพระพ่อที่แสนเคารพรัก
1: จ้า
0: หวานหนึ่งเลยแล้วพ่อครับไม่ได้เจอหลวงพ่อแล้วลูกทั้งตื้นตันและตะลึงมากๆครับ

ทำไมอ่ะหลวงพ่อเคยบอกลูกสามเณรไว้ว่าให้เชื่อหลวงพ่อเถอะทางโลกมันไม่มีอะไรเอาไปยามากกลับไปมีลูกมีเมียเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียแล้วก็เลี้ยงหลานเพิ่งกระหลานแล้วก็หมดเวลาของชีวิตมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรก็มีอยู่แค่นั้นอยู่กับหลวงพ่อนี่สิหลวงพ่อจะไม่ทิ้งลูกแม้แต่ลูกเดียวถ้าลูกทั้งหลายไม่ทิ้งหลวงพ่อเนาะนี่เถอะอันนี้เป็นโอวาทะครั้งหนึ่งที่ให้เนาะเป็นแรงใจให้ฮึกเหิมในการสร้างบารมีกับหลวงพ่อว่าไงว่าตามกันจะได้ไม่มีอุปสรรคใดๆในโลกนี้ที่จะทำให้หวั่นไหวได้เลยครับบอกผมจะเดินตามพ่อไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมครับสาธุจ้ารุ่นของผมชื่อว่า11ชะโยแก้วตะวันพวกผมได้รวมใจโบสถ์ที่ชีวิตบูชาตามหลวงพ่อครับย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่ยังไม่ได้เข้ามาบวชเป็นสามเณรวัดพระธรรมกายลูกทุกลูกครั้งนั้นมีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันว่าอยากจะบวชเป็นสามเณรวัดพระธรรมกายหลายรูปได้มีโอกาสไปต้อนรับหลวงพ่อหลวงพ่อถามว่าใครจะบวชตลอดชีวิตก็ตอบไปตามใจคิดว่าผมจะบวชตลอดชีวิตครับแต่พอมาวันนี้ผมรู้แล้วว่าผมไม่ได้ตอบตามใจแต่เป็นการตอบตามผังครับโอ้โหบางรูปก็ได้มีโอกาสที่รับแต่งตั้งเป็นอัศวินกองทัพธรรมในสมัยแรกๆที่หลวงพ่อลงโรงเรียนครับจากอัศวินตัวน้อยๆในวันนั้นกลายเป็นอัศวินในกองทัพธรรมในวันนี้ครับ

0: แต่คือการจัดสรรมาเรียบร้อยแล้วเราแค่ตั้งใจทำมันให้ดีที่สุดการบวชที่ชีวิตมันไม่ใช่ทางเลือกแต่มันคือทางรอดไม่ใช่เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดแต่มันเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นที่สุดสำหรับพวกผมด้วยครับสุดท้ายที่ผมมีกรณ์จากใจขอน้องถวายพระพ่อครับเพราะหนึ่งเดือนเคลื่อนคล้อยลอยเวหาดฉายแสงสาดกลบดารานับหมื่นแสนพระพ่อเด่นยิ่งกว่าเดือนยากเหมือนแทงทั่วทั้งแดนประนมหัตทัศนาเสียงพิลมขบขันบรรเลงกล่อมลันตะล่ำใจให้เย็นถึงมังสาพ่อยังรอประทับจิตชิดอุรากี่วัดสาพ่อยังหนุ่มยังเบิกบานการมีอยู่ของใครในใต้ล่าจะมีค่าเท่าการมีพระพ่อท่านลูกพระน้อมอธิษฐานทุกคืนวันขอบุญญาอัศจรรย์พลันน้อมใจกราบอาราธนาขอพระพ่ออายุต่ออายุยืนอสงไขยจ้าโอ้กี่ล้านโกรธแสนโกรธตามฤทัยขอพระพ่ออายุไขยั่งยืนนะโอ้โหรุ่นต่อไปพระมหาบุตรชีวิตรุ่นนี้หลวงพ่อตั้งชื่อรุ่นนี้ว่ารุ่นแก้วตะวันธรรมเรียกว่าหลวงพ่ออยู่วัดหนึ่งที่ทำให้ลูกตั้งใจเด็ดเดียวว่ายังไงยังไงก็จะบวชตลอดชีวิตให้ได้ครับ
1: สา
0: ธุจ้ะลูกตั้งใจบวชที่ชีวิตก็อย่าสึกให้มุ่งมั่นตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นก็ให้อดทนสู้ฝึกทนหิวเป็นธรรมะปฏิบัติทำให้เขาถึงธรรมจนหมดอายุขัยนะจ๊ะเป็นว่าที่ตราถึงบรรจังลูกๆทุกๆลูกเลยครับอุปสรรคแค่นี้มันก็แค่นี
1: ้
0: นี่

แล้วพ่อครับคำว่าโลกเลือกลูกให้มาทำหน้าที่นี้มันทำให้รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่ก็อย่าเป็นเรื่องบังอ่อนก็แล้วกัน

ชุ่มชื่นจิตใจเนาะได้มาฟังเสียงของใครคนหนึ่งเหมือนน้ำทิพย์ที่ชโลมจิตใจที่แห้งเหี่ยวมาหลายปีนะก็ได้ฟังก็รู้สึกชื่นใจนะนั้นคำถามที่คุณครูไม่ใหญ่ให้การบ้านเรานะตอนต้นคลิปก็คือท่านถามว่าเรามีหูทิพย์หรือยังบอกหลวงพ่อครับหูทิพย์ยังไม่มีตอนนี้แต่ถ้าหูอะไรดิหูตึงเริ่มมีแล้วก็พรุ่งนี้ตรงกับหัวข้อพอดีก็จะเป็นท่านก็บอกว่าถ้ายังไม่มีก็ให้บวชกันต่อไปก็ศึกษากันต่อไปแล้วก็มีเรื่องมากมายของชีวิตนี้ที่เราไม่รู้เนาะมันก็ยังคงเป็นความลับของเราอยู่ดังนั้นท่านก็เลยบอกว่ารู้เรื่องตัวเองยังไม่รู้ก็ต้องไปเรียนรู้แล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็คือต้องไปรู้วิถีชีวิตของคนอื่นด้วยนั้นก็ตรงกับหัวข้อพรุ่งนี้พอดีความลับของเราในชาติที่แล้วจะถูกเปิดเผยด้วยพุทธวิถีในพระสูตรกล่าวว่ายังไงถึงจะเข้าถึงความลับในชาติที่แล้วได้ก็จะเป็นการทำการบ้านให้คุณครูไม่ใหญ่ได้ชื่นใจนะเราจะได้เรียนรู้เรื่องราวของตัวเองแล้วก็ได้รู้เป้าหมายแล้วก็สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมด้วยกันท้ายที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้ก็ขออำนวยอวยพรให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันวิทยาทั่วโลกให้สุขทั้งกายสุขทั้งใจให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยที่ยืนยาวนานอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้ให้มีดวงปัญญาที่สว่างไสวเป็นบัณฑิตนักปราชญ์ฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรมให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทุกภพทุกชาติให้เป็นผู้ปฏิบัติสะดวกบรรลุเร็วไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการ

0: นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึง

0: แรกคือองค์พระสักหนึ่งนาทีและในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีกหนึ่งวันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
2: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมาสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมาสมุทรเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
3: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีนะแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ต้องเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะเมื่อเรานอนหลับนั่นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาของเราก็จะปิดพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานบ้านเช่าหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้านคือพยายามจะฝืนจะบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกลมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์อันใดเนี่ยเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยๆกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรเลยเราเฉยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากแล้วเกินก็ให้เพิ่มเยอะเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตา

ไปเยอะสักนิดหนึ่งความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างนี้ทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ค่อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายสบายง่ายๆถ้าเราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจตรงกลางท้องหรือจะเดินขึ้นมา2นิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างเราก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆเนี่ยโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเราว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านถูบ้านไปทำงานเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็ฝึกไปลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจเราก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละก็จะคุ้นพอทำหลับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งๆนุ่มๆละมุนละไมอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังในเบื้องต้นแค่ไว้ใจคุ้นก็ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรหรอกเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นเนี่ยเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนเข้าไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนเข้าไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบา

ที่เรียกว่าปัสสัทธินะมันเบาเบาเป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสทานในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบเรางับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจเนี่ยชอบใจกับอารมณ์นี้เนี่ยมากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยายแล้วมันจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะไปอุปมาเทียบกับอะไรเนี่ยระบบภาษาในเมืองมนุษย์มันมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจชวนติดตามต่อไปอีกเนี่ยอย่างไม่เบื่อหน่ายยังกระตือรือร้นด้วยความสมัครใจจะเกิดขึ้นใจมันก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งนิ่งมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางกลางบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปที่ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญมันจะรู้สึกกับมันเองว่าเออเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเห็นไหมเจ้าว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันไปนี่เป็นภารกิจของเราละงานที่แท้จริงถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทานในความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปช่วยคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกลางเยอะๆให้โอกาสแก่ตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกายกลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆใจแล้วก็เคลื่อนกันไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยผุดเกิดขึ้นมาซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็

อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางก็ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมันยิ่งดันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันก็จะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนกันไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าคำมันนะเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมแล้วก็มันนะแล้วว่าเคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่ากรรมนะได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างนี้ไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนเข้าไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดีดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นขึ้นลงลงของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่เป็นปกติหรือเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไปใจมันก็เฉยเฉยก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ๆนะมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆเพย์เปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกลุ้นเร่งเพ่งจ้องมันหายไปจากใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเรา

พอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใสองค์พระใสใสเราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิ้นที่อยู่ในปากงูพิษงูพิษกัดคนตายแต่ลิ้นอยู่ใกล้เคี้ยวพิษไม่เป็นไรหรือจุดเย็นในกลางเตาล้อมอย่างนั้นเราจะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองหรือตัวของตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติแล้วดีสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราเนี่ยไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นเราโดยที่เราไม่รู้สึก

ที่ดีขึ้นเมื่อเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามบ้างถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นตามค่อยๆเยือกเย็นสงบนิ่งไปเรื่อยๆสิ่งนี้

เล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละที่จะรู้ทุกคนในความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วยต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นนะบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความผาสุก

หยุดกันนิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้าให้ไปได้ไกลเนี่ยและปลอดภัยมีใจชนะมันต้องหยุดนิ่งให้มั่นคงแล้วก่อนหยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆกิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายรับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่ก็ย่างฝากเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยแรงต่างมันก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลากหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเลยเพราะนั้นต้องขยันนั่งกันนะลูกนะนั่งกันไปทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

ัพเพพุทธาพลปัตตาปเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังปันธาบิสัพพโสมเตทะรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

ทำอย่างไรได้อย่างนั้นคนเรานะจะหนีสิ่งที่ตนเองทำไว้อะไม่ได้จะวิ่งหนีบุญก็หนีไม่พ้นจะวิ่งหนีบาปก็หนีไม่พ้นเพราะทั้งบุญและบาปติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราจะหนีอย่างไรก็หนีไม่พ้นแน่นอนใครสั่งสมอย่างไรก็ได้ผลอย่างนั้นสร้างความดีสร้างกุศลก็ได้บุญได้ความสุข

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

พื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะ

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆ

ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนอย่างสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายตั้งผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจนะจ๊ะทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากคนสัตว์สิ่งของทำระหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกนะจ๊ะแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆอย่างสบายๆอย่างผ่อนคลายแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปตั้งใจเกินไปนะจ๊ะตั้งสบายตั้งผ่อนคลายค่อยๆวางใจไปแตะที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างนุ่มๆทำใจให้นิ่งๆนุ่มๆเบาเบาตั้งเบาเบาตั้งสบายสบายใจถึงจะรวมได้ง่ายนะจ๊ะตั้งสบายสบายอย่าไปเพ่งไปจ้องนะจ๊ะให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสใจอยู่จุดในกลางดวงใสใสก็นึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งหรือก้อนน้ำแข็งใสใสกลมๆเหมือนดวงแก้วให้นึกธรรมดานึกสบายๆคล้ายๆเรานึกถึงภาพดอกบัวดอกกุหลาบอย่างนั้นแหละนึกสบายๆทั้งสบายๆตั้งใจใสใสนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายนึกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายโดยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังจะภาวนากี่ครั้งก็ได้จนกระทั่งไปถึงจุดที่เราไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากหยุดใจนิ่งนิ่งเฉยเฉยนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบานะจ๊ะประคองใจกันไปอย่างเนี้ยสำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะให้นิ่งนุ่มเบาสบาย

เดี๋ยวใจจะถูกส่วนเองเมื่อเราทำถูกวิธีถูกต้องนี้นะจ๊ะเดี๋ยวใจก็จะถูกส่วนเวลาใจถูกส่วนมันจะกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆแล้วร่างกายของเราจะกลวงจะเป็นโพรงจะเป็นช่องว่างๆร่างกายจะขยายออกไปจนหายไปเลยเหมือนกลืนไปกับบรรยากาศแล้วใจก็จะอยู่นิ่งๆโล่งๆกลางอวกาศถ้าเราทำถูกวิธีนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเองเคลื่อนเข้าไปเองจะไม่ตึงไม่เกร็งไม่เครียดทั้งร่างกายจิตใจจะผ่อนคลายจะสบายจะเหลือแต่สติกับสบายคือใจอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่ในกลางกายอย่างไม่กดดันต้องสบายต้องใจเย็นเย็นต้องนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานนานต้องอย่างนี้นะจ๊ะเดี๋ยวใจจะใสเองจะสว่างขึ้นมาเองหลับตาแล้วก็จะไม่มืดมันจะมีความสว่างภายในตั้งแต่เหมือนฟ้าสางสางเรื่อยไปจนกระทั่งเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าจะใสเย็นไม่จ้าตาไม่แสบตาใสเย็นสบายสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนี่นะจ๊ะเข้าถึงดวงธรรมได้ก็นิ่งในนิ่งต่อไปก็เรื่อยๆฝึกหยุดแรกให้ชำนาญให้คล่องหยุดแรกเลยนะจ๊ะสำคัญมากทีเดียวเดี๋ยวหยุดในหยุดต่อๆไปเนี่ยก็จะง่ายแม้ทำไปแล้วเนี่ยต้องฝึกตรงเนี้ยนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มดูดวงไปเรื่อยๆอย่างสบายสบายให้ใจนิ่งนิ่งอยู่ในกลางดวงใสใสด้วยใจที่เยือกเย็นถ้าเราทำถูกต้องถูกส่วนดวงนั้นก็จะขยายออกไปเองขยายไปรอบตัวถ้ายังไม่ถูกส่วนก็จะเป็นดวงนิ่งนิ่งเฉยถ้าตั้งใจมากแม้เห็นดวงแต่ก็จะยังไม่เจอความสุขแต่ไม่ทุกข์จะอยู่ในระหว่างไม่สุขไม่ทุกข์คือเลยความทุกข์แต่ยังเข้าไปถึงความสุขเป็นแต่เพียงว่าใจมันนิ่งในระดับ 90% แต่ยังกดดันอยู่คือยังมีความพยายามที่จะใช้กำลังบังคับภาพนั้นจึงยังแข็งแข็งไม่นุ่มยังติดนิสัยหยาบหยาบทางโลกทางโลกจะทำอะไรให้สำเร็จก็ต้องใช้ความพยายามต้องออกแรงอะไรต่างๆเหล่านั้นทางธรรมมันกลับตลับปัดต้องง่ายๆต้องสบายๆ

บายถ้าทำได้อย่างนี้เนี่ยดวงมันจะอ่อนนุ่มจะใสๆและจะขยายออกได้ความสุขก็จะค่อยๆเริ่มเกิดขึ้นจนเรายอมรับว่านี่คือความสุขที่ไม่เคยเจอยิ่งใจเรานิ่งๆ นุ่มๆนานๆจากนิ่งนุ่มนานๆก็จะกลายเป็นนิ่งนุ่มแล้วก็หนาแน่นเป็นนิ่งแน่นแต่ว่านิ่งนุ่มแน่นแล้วก็นานๆใครดวงอาจจะใสสว่างขยายให้เราเคลื่อนกลับไปสู่ภายในดวงนั้นได้อย่างง่ายๆพอเราทำตรงนี้ซ้ำๆๆบ่อยๆให้คล่องให้ชำนาญแม้ชำนาญแล้วก็ยังต้องทำซ้ำๆๆการเคลื่อนกลับไปสู่ภายในก็ยิ่งง่ายความสุขก็เพิ่มพูนขึ้นทับทวีขึ้นมาจนเราไม่ต้องการอะไรเลยจากดวงนี่ก็จะผ่านไปเห็นดวงในดวงไปเรื่อยๆเลยถ้าดวงจะเชื่อมกับกายก็จะมี6ดวงซ้อนกันอยู่ที่ใสละเอียดบริสุทธิ์จะซ้อนกันอยู่ดวงนี้ก็จะปรับสภาวะของใจของเราให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นครั่นใจให้ใสใสบริสุทธิ์ก็จะเชื่อมไปถึงกายภายในได้อย่างง่ายๆเราจะอัศจรรย์ใจเมื่อเราเห็นตัวเราเองอยู่ข้างในตัวของเราเนี่ยที่ดูสดใสกว่าในวัยเจริญในอริยบทของสมาธิถึงตรงนี้เราก็ต้องทำซ้ำคือทำทุกวันไม่ว่างเว้นนะจ๊ะแม้เราอยู่ทางโลกจะทำมาหากินอะไรก็แล้วแต่ทำมาค้าขายทำมาสร้างบารมีข้างนอกเคลื่อนไหวแต่ข้างในใจต้องหยุดนิ่งฝึกตรงนี้เอาให้คล่องให้ชำนาญเดี๋ยวการปรับสภาวะก็จะเป็นไปเองใจก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆต้องทำซ้ำๆบ่อยๆเนืองๆภาษาบาลีก็ว่าภาวิตาภาหุลีกตาต้องบ่อยๆต้องเนืองๆแม้ทำชำนาญแล้วก็ยังต้องบ่อยๆต้องเนืองๆซ้ำๆพอมั่นคงแล้วก็เราจะอัศจรรย์ใจกายภายในร่างกายมันละเอียดเนี่ยเราจะย่อให้เหลือนิดเดียวเล็กเท่ากับลายเข็มก็ยังเห็นชัดเจนเหมือนหินตอนโตเหมือนกายขยายตัวโตซึ่งมันน่าอัศจรรย์ใจมากสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจอยู่ภายในกลางกายของเราแม้เล็กเท่ากับลายเข็มก็เห็น
ราย

เอียดของกายนั้นได้ในทุกๆกายทำไปแล้วก็ต้องมาฝึกตรงนี้ให้ซ้ำไปเรื่อยๆเลยกายภายในก็จะปรับสภาวะจากกายของคฤหัสถึงกายมนุษย์ละเอียดที่พรหมรูปภพให้สูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงกายพระข้างในคือบวชภายในเป็นพระธรรมกายข้างในใสๆเหมือนคล้ายๆการบวชภายนอกตั้งแต่คฤหัสถ์มาเป็นนาคจากนาคมาเป็นเนรจากเนรมาเป็นพระก็มีความบริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆเกิดมาแต่ละภพแต่ละชาติก็ต้องการมาสะสางอาจทำที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยให้มันหมดสิ้นไปให้เหลือแต่ธาตุธรรมที่บริสุทธิ์ล้นล้นคือเป็นกายพระและกายพระก็จะต้องกลั่นกันต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายเป็นกายพระอรหันต์นั่นแหละสะอาดบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายจะต้องสะสางสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ให้หมดสิ้นไปที่อยู่ในธาตุในธรรมในหินในจำในคิดในรู้ของเรานี่แหละให้มันหมดสิ้นไปด้วยการทำใจให้หยุดนิ่งเพราะฉะนั้นคำว่าใจหยุดนิ่งนี่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราเข้าใจหรือจินตนาการจะไปถึงใจที่หยุดนิ่งนี่แหละจะทำให้สำเร็จบริบูรณ์ในทุกสิ่งจะสะสางเข้าไปเรื่อยๆกลั่นธาตุดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศที่ประกอบเป็นกายเป็นใจเป็นอะไรต่างๆเหล่านั้นให้สะอาดให้บริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆกลั่นนั่งธรรมซึ่งเป็นที่รองรับธาตุต่างๆเหล่านั้นให้บริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆกลั่นทั้งเห็นจามปิโลคือใจให้ใสๆให้บริสุทธิ์นี่คือวัตถุประสงค์การเกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละครั้งแต่ละภพแต่ละชาติจะต้องสะสางกันอย่างนี้ไปแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมนุษย์ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเพราะพยายามมานำมาบดบังเอาไว้เขาจะประกอบธาตุธรรมเอาที่ไม่บริสุทธิ์มาบดบังเอาไว้ที่เราได้ยินว่าอวิชชานั่นให้เราไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตแล้วก็จะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรนอกจากไม่ให้รู้แล้วก็ยังทำจิตของเราให้มืดคือหลับตาแล้วเรามืดจนกระทั่งเราไม่รู้เลยเบื้องหลังความมืดมีความสว่างมีความลับของชีวิตที่เกี่ยวข้องกับตัวเราและสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายอยู่ตรงนั้นสิ่งที่กบฏบังใจให้มืดเขาเรียกว่านิวรณ์ทั้งห้าตั้งแต่กามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นคือตรึงใจของเราพยามารก็ดึงใจของเราไปตรึงติดไว้กับสิ่งภายนอก

ิดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมติดในลาภยศสรรเสริญแบบโลกแล้วก็ให้มีความโกรธความผูกพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นขัดแค้นใจกันไอ้จิตของเราไปวนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านั้นซึ่งอยู่ภายนอกแล้วก็ให้สงสัยว่าในเรื่องราวต่างๆแต่เรื่องพบเรื่องชาติเรื่องอะไรสารพัดแม้ผ่านด่านต่างๆมาได้ก็ยังสงสัยว่าตัวเองว่าเราจะทำได้ไหมลังเลสงสัยอยู่นอกเหนือจากสงสัยในเรื่องต่างๆเหล่านั้นสงสัยเยอะแยะเลยตรึงไปติดเหล่านั้นจิตก็จะไปคิดวนๆเหล่านั้นเอาไปติดกับความฟุ้งในเรื่องสารพัดเรื่องความท้อความง่วงอะไรต่างๆแบบโลกเขาอย่างนั้นแหละติดแบบเรื่องโลกเมื่อถูกบดบังในความไม่รู้แล้วก็นิวรณ์ทั้ง5อย่างนี้เป็นต้นใจของเราก็เลยมืดบอดติดทางโลกก็หมดเวลากับชีวิตทางโลกแถมในการกระทำของตัวยังตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมอีกใจจึงไม่หยุดเลยมีแต่ทยานอยากไปในสิ่งเหล่านั้นเป็นความอยากที่ไม่ได้ประกอบไปด้วยปัญญาในความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องชีวิตหรือความเป็นจริงของชีวิตซึ่งตรงข้ามกับความอยากที่จะดับทุกข์อยากพ้นทุกข์อยากไปนิพพานอย่างนี้เป็นความอยากที่ประกอบไปด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นใจหยุดที่จึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุดในชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์ดังนั้นเราควรจะให้เวลาเกี่ยวกับเรื่องใจหยุดหนึ่งให้มากมากเราจะได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงเข้าถึงเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตและที่สำคัญนี่จะได้สะสางธาตุธรรมเห็นจำกิโลของเราเนี่ยให้สะอาดให้บริสุทธิ์จะกระทั่งธาตุแห่งความบริสุทธิ์เข้ามาแทนที่ธาตุไม่บริสุทธิ์เหล่านั้นธาตุแห่งความบริสุทธิ์ก็จะมาพร้อมกับความสุขความสะอาดความสว่างความสงบความสูงส่งของจิตใจเป็นต้นและความรู้อะไรต่างๆมากมายไปตามความจริงซึ่งเป็นความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งเพราะความสว่างภายในเกิดทำให้เราเห็นดวงธรรมเห็นกายภายในเห็นชีวิตที่ซับซ้อนอยู่ภายในที่ลึกซึ้งเข้าไปเรื่อยๆเห็นเป้าหมายของชีวิตได้ชัดเจนพลังใจก็จะมุ่งไปเพื่อขจัดสิ่งที่เป็นมลทินของใจให้มันหมดไปใจก็จะได้ใสสะอาดบริสุทธิ์สว่างสวัยสว่างเข้าไปเรื่อยๆพอเวลาที่เหลืออยู่นี้นะจ๊ะให้รู้ทุกคนหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆไปถึงความสว่างให้กลับไปถึงดวงธรรมภายในให้ได้ให้กลับไปถึงกายภายในกระทั่งถึงกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วคือกายธรรมนะจ๊ะถึงพระธรรมกายให้ได้กายองค์พระที่ใสที่บริสุทธิ์สวยงามมากประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วน

ทุกประการเกศดอกบัวตูมใสเกินความใสใดๆในโลกนั่งสงบนิ่งอยู่บนแผ่นชาญเราจะใสสว่างไปต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชร

วิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้

ให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆ่าศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายๆใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่จะทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆ

สบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวก็ตั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรกังปันธาเมสัพพโสมเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนปรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะอันมยังมุตสะภะคะวะโตอุปปาคะนะมะกะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตตรธรรมก้า

0: ประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
1: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
0: แห่งความเสื่อม
1: แห่งความเสื่อม
0: และความเจริญ
1: และความเจริญ
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู้
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คุณที่ข้าพเจ้า
1: คุณที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี
1: ้กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา

0: โดยสะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยม
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเถ
1: ออันสูงสุดเถอ
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ
0: ย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อัพยาปัชชา
1: อัพยาปัชชา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อนีคา
1: อนีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีความทุกข์

0: น
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป
1: ขอให้สุข

0: ชลาภูชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ